0: เด็กที่นี่เนี่ยก่อนหน้านี้ทำอะไร
1: เมื่อก่อนผมทำงานเครื่องมือแพทย์ครับ
0: เป็นเครื่องมือแพทย์
1: ใช่ครับ
0: ที่ไหนฮะ
1: บริษัทญี่ปุ่นเนาะผมว่าบริษัทญี่ปุ่นส่งไทยนะครับ
0: ส่งบินมาที่ไทย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะมาขายเครื่องมือแพทย์
1: แล้วก็ผลิตด้วย
0: อ๋อตั้งโรงงานในไทยด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำโรงงานด้วย
1: ใช
0: ่แล้วก็ขายส่งไปด้วย
1: ใช่ครับโอ้23ปีแล้ว
0: 23ปีที่แล้วที่นี่เองเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ได้ปลูกแค่ผักอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นผักผสมปลูกเต็มเยอะแยะไปหมดมีกี่อย่างครับที่นี
1: ่มากกว่า70ชนิด
0: มากกว่า70ชนิด
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องปลูกมากมายขนาดนี้ล่ะครับ
1: ที่นี่ว่าส่งออร์แกนิกด้วยเนาะคนเยอะมาที่นี่แล้วก็เรียนออร์แกนิก
0: คือมาเรียนรู้เรื่องออร์แกนิก
1: ประมาณ1ปี600คนเลยมาที่นี่นะครับ
0: ปีนึงประมาณ600คน
1: ใช
0: ่แต่วันนี้เรามาตามหาผักชนิดนึงชื่อดูเป็นญี่ปุ่นมาก
1: ชื่อโมโรเฮีย
0: ไปสนใจยังไงมายังไงฮะถึงสนใจโมโรเฮีย
1: โมโรเฮียว่ามีสนหันโยมาโยทิสโรนะชื่อโมโรเฮียผักพระราชาภาษาอียิปต์
0: แปลว่าผักพระราชาคือหมายถึงว่าเป็นแบบยิ่งใหญ่
1: ใช่ใช่
0: ผักราชาคือเป็นราชาของผัก
1: ใช่มาก่อนนะฟาราโอเอียิปต์ไม่สบายใช่ไหมก็ขึ้นมานะไฮยาเรียกว่าไม่ไฮพระราชากินโมโรเฮียแล้วแข็งแรงมาก
0: แข็งแรงมาก
1: แต่ดีใจมากใช่ไหมนั่นชื่อท่านชื่อโมโรเฮีย
0: ก็เลยกลายเป็นเจ้าผักตัวนี้มีสารอาหารเยอะมาก
1: ๆเยอะมากวิตามินก็เยอะคาร์โบไฮเดรตเบต้าคาร์โบไฮเดรตก็เยอะแล้วก็ไฟเบอร์ก็เยอะ
0: สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับที่คุณโอกาเนี่ยเขาผันตัวเองจากอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทอุปกรณ์การแพทย์มาเป็นเกษตรกรในประเทศไทยเพื่อที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติตั้งใจพัฒนาฟาร์มปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์กว่า70ชนิดเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเรามีอาหารปลอดสารพิษไว้รับประทานและที่ขาดไม่ได้ครับกับพืชสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นพระเอกของที่นี่นั่นก็คือโมโรเฮยะที่แค่ได้ยินชื่อครั้งแรกครับก็ถึงกับมึนไปสักพักเลยแหละครับนี่มันชื่อผักจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยแต่ไม่ใช่แค่ชื่อนะครับที่ไม่คุ้นหูเท่านั้นเพราะถ้าได้รู้คุณค่าทางโภชนาการของโมโรเฮียกันสักหน่อยแล้วอาจจะต้องแปลกใจว่าในโลกใบนี้ของเรามีผักที่อัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารจนสมกับคำว่าราชาแห่งวิตามินจริงๆหรือนี่เพราะผลจากการศึกษาจาก The Association of Food andPublic Health ประเทศญี่ปุ่นเขาพบว่าสารอาหารในผักโมโรเฮียะปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผักขมที่มีประโยชน์มากแล้วเนี่ยผักโมโรเฮียะของเรามีปริมาณเบต้าแคโรทีนมากกว่าผักขมถึง5เท่าในขณะที่ปริมาณวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และก็วิตามิน C ของผักโมโรเฮียะยังมีปริมาณมากกว่าแครอทบรอกโคลีและผักขมรวมกันซะอีกแล้วครับแบบนี้เนี่ยใครที่เป็นสายคลีนหรือกำลังต้องการหาแหล่งวิตามินดีแบบนี้ก็คงต้องลองหาโมโรเฮียะมาทานกันบ้างดูแล้วล่ะครับ

0: มอร์เฮีย
1: ถ้ามองมอร์เฮียหน่อย
0: ทั้งหมดนี้เลย
1: ใช่
0: หน้าตายแบบนี้เรากินอะไรเขาอะฮะ
1: กินยอดเฉยๆนะครับ
0: กินยอดปลูกยากไหม
1: ถ้าดินดีมีน้ำแล้วก็อากาศร้อนเนาะไม่ยากนะครับ
0: เขาชอบอากาศร้อน
1: แล้วก็ดินดี
0: ต้องดี
1: ใช่สนาหายโ
0: ยอ๋อเพราะฉะนั้นต้องเตรียมดินที่ดีเลย
1: ใช่แต่ต้องมีน้ำนะครับ
0: แล้วก็ต้องมีน้ำตลอดด้วย
1: ร้อนเดือดไหม
0: อันนี้กินได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับดูสิ
0: กรอบ
1: กรอบ
0: กรอบกลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กินสดก็ได้อย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่กินสดก็ได
0: ้
1: กินสลัดก็ได
0: ้อย่างนี้เวลาปลูกเขานี่ใช้เม็ด

0: ปูหรือว่าใช้กิ่งหรือว่าใช้อะไร
1: ใช่ถ้าคันได้ละเม็ดเนาะ
0: ใช้เม็ด
1: เม็ด
0: เมล็ดเขา
1: ใช่
0: แ
1: ล้วก็
0: หวาน
1: ตอนทงก้านะครับแล้วก็ปลูก
0: หลังจากปลูกก้าลงดินนี้นานไหมกว่าเขาจะขึ้นโตแล้วก็เก็บยอดกินได้
1: ประมาณสองเดือนเก็บได
0: ้สองเดือนนั่นเอง
1: เก็บได้แต่ก็ไม่ใช่เก็บทั้งหมดเนาะโยกช่วย
0: เอาแต่ยอดเสร็จแล้วเขาจะแตกยอดใหม
1: ่ไม่
0: แล้วก็เก็บยอดอีก
1: แต่ประมาณ5เดือนเก็บได
0: ้5เดือน
1: นกก็ได้นะไม่ใช่ช้าว่า2ปี3ปี4ปีได้ใช่ไหมก็เรียก5 6เดือน
0: เก็บได้เลย
1: ใช่
0: อ๋อแล้วเขาก็จะแตกยอดโตไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอายุของเขาทั้งชีวิตที่จะให้เรากินได้เนี่ยเขาอยู่นานแค่ไหน
1: ประมาณ6-7เดือนครับ
0: ถ้าปล่อยไปกว่านั้นไม่ดีแล้ว
1: อ้าวตายแล้ว
0: โอ้เขาเป็นพืชระยะสั้น
1: ใช่
0: แต่เขาก็โตเร็ว
1: โตเร็ว
0: 2เดือนเท่านั้นก็เริ่มเก็บได้
1: ใช่ครับ2เดือน3เดือนก็เก็บได
0: ้แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ 5-6 เดือน
1: ใช่ครับ
0: มองดูผิวเผินเนี่ยเจ้าต้นโมโรฮิยะของเราก็มีลักษณะจะคล้ายๆกับต้นกะเพราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความจริงแล้วพืชชนิดนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับต้นปอกระเจ้าซึ่งโดยทั่วไปครับต้นปอกระเจ้าสามารถนำมาใช้ทำเป็นอาหารได้ทั้งชนิดฝักกลมแล้วก็ฝักยาวแต่สำหรับโมโรฮิยะเนี่ยเขาเป็นพันธุ์ปอกระเจ้าฝักยาวนั่นเองแหละครับและที่สำคัญครับที่นี่ปลูกโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเลยแหละครับโดยส่วนมากแล้วเราก็จะใช้ส่วนของใบผักโมโรฮิยะมาใช้ในการประกอบอาหารทานสดรวมไปถึงนิยมนำโมโรฮิยะมาแปลรูปเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยทางฟาร์มเองครับก็นำโมโรฮิยะมาบดเป็นผงและก็นำไปผสมเป็นส่วนหนึ่งของบะหมี่ผักโมโรฮิยะที่สามารถจะนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่ผักโมโรฮิยะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต่างๆเส้นมักกะโรนีแยมมันเบอรี่แยมมะนาวฝรั่งเศสสบู่แชมพูลูกประคบรวมไปถึงชาโมโรยะที่ได้ผ่านการแปรรูปและนำไปจำหน่ายแล้วทั้งในและต่างประเทศครับ
1: อร่อยเน
0: า
1: ะ
0: อร่อยมากครับผมโอ้แต่ว่าเส้นนี้มันดูไม่ใช่เส้นบะหมี่ธรรมดานะเนี่ยอันนี้เส้นอะไรครับเนี่ย
1: โมโรฮิยะนูดู
0: เฮ้ยเป็นเส้นบะหมี
1: ่ใช่ครับ
0: โมโรฮิยะ
1: ใช่ครับ
0: มีหน้าล่ะสีมันไม่เหลืองมันออกเขียวๆหน่อย
1: เขียวครับใช่คร
0: ับ อ๋อแบบนี้แล้วพวกสารอาหารที่อยู่ในนี้ล่ะครับผมมันจะยังคงคุณค่าของความเป็นโมโรฮิยะอยู่ป่ะครับ
1: ไม่ต่างกันเนาะ
0: ไม่ต่างกัน
1: เหมือนกันนะครับวิตามินซีช่วยちょっとร้อนだから苦いの
0: ร้อนสดน่ะดีกว่าหน่อย
1: วิตามินเบต้าคาโรทีนมาตาวิตามินอีนะ
0: โอ้โหทำได้หลายอย่างเลยครับนี
1: ่ที่สุดต้มยำนะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
1: ใช่ครับ
0: ใส่เส้นบะหมี่โมโรฮิยะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: บะหมี่ก็นิ่มแล้วก็เหนียวเนาะ
0: นุ่มเหนียว
1: นุ่มเหนียวครับ
0: นี่คือส่วนหนึ่งของการเอาโมโรฮิยะมาแปรรูป
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่ได้ขายสดเอามาทำเป็นบะหมี่ทำอะไรได้อีก
1: สปาเกตตีก็ได้เนาะชาโมโรฮิยะ
0: แล้วก็เป็นยังเป็นมีความเป็นออร์แกนิกอยู่ในนี้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าถามว่ากินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงชา
1: ชาว่าแน่นอนมีสารอาหารเยอะนะครับเนาะあと、酸化鉄素は、ティニア、ミファイバー、銀の子、肝内ミ、シアミ、よっちゃめ、ファイバーチャップの子、デトックスなんか。
0: ああ、ディトックス。
1: そうそう、デトックスな。
0: คน、ลูกค้าที่ซื้อโมโรฮิยะไปทานเนี่ย、ส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงฮะ？เขาเป็นคนรักสุขภาพ。
1: คนธรรมดาก็กินเยอะเนาะ。
0: คนธรรมดาก็กินเยอะ。
1: เล็กก็กินเยอะ。เล็กก็ชอบなんかโมโรฮิยะ。
0: เด็กก็ชอบ。
1: ใช่ครับ。ธรรมดาว่าまあインスタントヌードルはまあたまたまによっちゃね。けど銀のこそこパーリーは飲みます。
0: ไม่อยากจะเชื่อกันเลยใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าผักต้นเล็กๆที่ชื่อว่าโมโรฮิยะเขาจะเปลี่ยนไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมไปถึงไฟเบอร์ที่สามารถจะช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลิ้มลองอาหาร

0: เพื่อสุขภาพแปลกๆใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับว่ายังมีผักโมโรฮิยะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ
1: โมโรฮิยะหรือใบมาโลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อปอโมโรฮิยะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอียิปต์ตั้งแต่สมัยโบราณลักษณะของต้นนั้นจะมีรูปทรงเป็นพุ่มสูงราว 1-2 เมตรใบเป็นรูปทรงรีปลายใบแหลมขอบใบหยักคุณค่าทางอาหารของผักโมโรฮิยะในปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งวิตามินเอโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเกลือแร่เบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 และเส้นใยที่ช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเอง

0: งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนเราถ้าพูดถึงคำว่าคอเลสเตอรอลหลายคนขนลุกนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นบ่อเกิดของโรคหลายๆอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะหัวใจบางครั้งดูแลหัวใจดีแต่ลืมดูแลส่วนอื่นที่มันวิ่งเข้ามาถึงหัวใจเหมือนกันก็คือเรื่องของเลือดเรื่องของคอเลสเตอรอลที่มันจะส่งผลต่อหัวใจอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เองหลายคนก็พยายามหาอะไรที่ตอบโจทย์เหลือเกินในการช่วยลดคอเลสเตอรอลมีผักชนิดหนึ่งครับที่วันนี้ผมไปดูมา
1: ถึ
0: งไร่ที่เขาปลูกเลยหายากมากเพราะว่าผักเนี่ยเป็นผักมาจากอียิปต์โบราณนี่
1: มีเรื่องราวสตอรี่นี
0: ้ใช่แต่ว่าชื่อเขาเนี่ยจะดูแบบ
1: ยังไงอ่ะยังไง
0: ชื่อเขาอะ
1: ใช่
0: โมโรเฮยะเฮยะเฮยะนะจริงๆผักก็ชื่อโมโรเฮยะ
1: โมโรเฮยะ
0: นะฮะซึ่งหลายคนฟังแม่สงสัยเป็นผักแบบเกิดมาจากญี่ปุ่นจริงไม่ใช่นะฮะต้นกำเนิดมาไกลมากจากอียิปต์แล้วถูกยกให้เป็นผักพระราชาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนำโมโรเฮยะมาวางตรงนี้เมนูเราจะลึกล้ำซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนด็อกเตอร์สเตรนท์ที่ตึกมันพับได้นี่นะโมโรเฮยะวันนี้ถูกเอามาทำเมนูที่มีชื่อว่า
1: โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมกุ้งปลาหมึกผงปรุงรสน้ำมันงาแป้งข้าวโพดไข่ขาวน้ำจิ้มบวยเห็ดหอมน้ำมันหอยพริกไทยป่นเกลือน้ำสต๊อกไก่โมโรเฮยะ
0: เริ่มลงมือกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
1: ค่ะเริ่มแรกนะคะต้องอธิบายเรื่องกุ้งก่อน
0: อธิบายก่อน
1: กุ้งตัวนี้นะคะเราก็ปลอกเปลือกค่ะแล้วก็นำมาคลุกกับแป้งมันเพื่อให้กุ้งมีเนื้อที่เด้งกุ้งนะคะเราจะใช้ตัวผ้าขาวบางหรือว่าผ้าขนหนูก็ได้ค่ะมาซับน้ำออกคือบีบน้ำออกให้หมด
0: บีบน้ำออก
1: เพื่อที่จะให้เนื้อมันเหนียว
0: ก็จะมาอยู่ในผ้าแทน
1: ใช่ค่ะพอเราได้เนื้อกุ้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อกุ้งมาตบค่ะแล้วก็สับสักเล็กน้อย
0: นะ
1: ค่ะสับแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเป็นตัวปลาหมึกกล้วยค่ะอันนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นพอเราได้ปลาหมึกกับกุ้งแล้วนะคะมาดูตัวโมโรเฮยะอันนี้เราจะเด็ดเป็นใบๆไว้นะคะโอเคค่ะได้แค่นี้พอแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาหั่นเห็ดหอมค่ะค่ะอันนี้เป็นเห็ดหอมที่แช่น้ำแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นเต๋าค่ะ

0: ต่อมานะคะเราก็จะมาผสมตัวไส้มันกันเริ่มจากนำกุ้งนะคะใส่ลงไป
1: กุ้งสับของเราก
0: ุ้งสับของเราปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะตามด้วยน้ำมันงาสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตัวปลาหมึกลวกของเราแป้งข้าวโพดค่ะอันนี้จะเป็นวิธีทำเหมือนคล้ายๆตัวทอดมันกุ้งแต่ตัวทอดมันกุ้งของเราจะไม่ใส่มันหมูเราจะใช้ไข่ขาวแทนอิสลามก็จะทานได้ด้วยแล้วก็มันหมูก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไหร่ไข่ขาวก็ลดคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเหนียวยิ่งขึ้นขอปรุงรสด้วยผงปรุงรสเล็กน้อยนะคะจริงๆแล้วพอเราได้ประมาณนี้แล้วนะคะคือส่วนผสมเข้ากันหมดทุกอย่างแล้วเราก็จะนำแช่เย็นสักเล็กน้อยให้ส่วนผสมเย็นแล้วมากินคืนถึงจะนำมาห่อได้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเอาส่วนผสมเราไปเข้าตู้เย็นก่อนเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปนะครับตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมหลักนะครับซึ่งมีความเหนียวตามที่เชฟอยากได้แล้ว
0: ใช่แล้วหลังจากผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้เหนียวไงเหนียวไงโชว์
0: เหนียวอย่างนี้ตัวไข่ขาวกับตัวแป้งแล้วก็ตัวเนื้อกุ้งจะมีส่วนผสมที่เข้ากันจะเป็นก้อนๆค่ะ
1: แล้วเราทำอะไรต่อครับหลังจากน
0: ี้ต่อมาเราก็จะนำไส้มาม้วนกับตัวโมโรเฮยะของเราค่ะ
1: นะครับม้วนยังไงเนี่ยผมงงมากเลย
0: วันนี้เรามีตัวช่วยนะคะอันนี้เป็นแรปที่แรปอาหารปกติค่ะแรปตัวนี้จะทนความร้อนสามารถนำไปนึ่งหรือต้มได้ไม่อันตรายนะคะค่ะนำแรปมาปูที่เขียงนะคะแล้วก็นำตัวโมโรเฮยะเป็นใบสดเลยนะคะวางค่ะต่อมานะคะพอเราเรียงตัวโมโรเฮยะของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางตัวที่เป็นไส้ต่อมาก็คือการนำแรปนะคะพลิกเข้ามาอีกข้างนึงม้วนหนาหน่อยก็ได้นะคะเวลาต้มมันจะได้ไม่หลุด
1: นี่แหละหลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งในซึ้งค่ะ
1: มาในส่วนผสมการเตรียมซอสเห็ดหอม
0: ใช่ค่ะ อย่างแรกเราจะนำน้ำสต๊อกนะคะน้ำสต๊อกที่เราเคี่ยวเป็นน้ำสต๊อกไก่น้ำสต๊อกหมูก็ได้นะคะแล้วแต่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปที่ไม่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปขนาดที่ส่วนผสมร้อนเพราะว่าแป้งข้าวโพดจะจับตัวเป็นก้อนเราจะทำให้ซอสเราไม่เนียน
1: ให้ผสมลงไปในน้ำเลย
0: ผสมลงไปเลยจริงๆเราปรุงรสทุกอย่างลงไปก็ได้ค่ะแล้วก็เทลงไปในกระทะทีเดียวเลยแล้วก็เปิดให้มันเดือดวันนี้เรามาปรุงกันนอกกระทะดีกว่าก็คืออันนี้เราใส่น้ำซอสลงไปแล้วแป้งข้าวโพดลงไปแล้วใส่น้ำมันหอยตามลงไปปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเราจะเทส่วนผสมลงไปนะคะแล้วก็รอจนส่วนผสมในกระทะเดือดแต่ต้องคอยคนไปเรื่อยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของแป้งแล้วไม่งั้นมันจะจับตัวเป็นก้อนๆเนี่ยค่ะพอมันเริ่มเดือดปุ๊บแป้งจะจับตัวเป็นก้อนเร็วมากเราต้องคอยคนมันนี่ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะมันจะเริ่มใสแล้วพอมันเริ่มใสปุ๊บเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปซอสเห็ดหอมของเรานี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอตัวที่เป็นโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดนะคะเพื่อที่จะนำมาราดแล้วก็ตกแต่งจานกันค่ะ

0: เอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเราในวันนี
1: ้โมโรเฮยะมวนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
0: เมนูที่หน้าตาน่ารับประทานมากๆนะครับแถมยังอุดมไปด้วยคุณค่าโดยเฉพาะโมโรเฮยะครับซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยลดคอเลสเตอรอลนั่นเองนะครับเห็นไหมครับทำง่ายใช่ไหมครับแต่บางท่านไม่ทันวิธีการทำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำง่ายๆอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขั้นตอนในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมขั้นแรกนำกุ้งที่แกะเปลือกแล้วมาทุบและสับให้พอหยาบหั่นปลาหมึกและเห็ดหอมเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นตั้งไฟปานกลางรอจนน้ำเดือดนำปลาหมึกลงไปลวก 1-2 นาทีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ต่อมาทำไส้โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดโดยนำกุ้งสับปลาหมึกไข่ขาวและแป้งข้าวโพดมาปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยป่นผงปรุงรสน้ำมันงาคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันและนำไปแช่เย็นไว้ประมาณ 25-30 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมมีความเหนียวเกาะกันมากยิ่งขึ้นขั้นต่อมาวิธีการม้วนไส้โมโรเฮยะโดยนำใบโมโรเฮยะวางเรียงกันเป็นแนวนอนบนแรปห่ออาหารตักไส้ที่เตรียมไว้วางบนใบโมโรเฮยะหมุนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นแล้วนำไปนึ่งประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำขั้นตอนสุดท้ายกับการทำซอสเห็ดหอมใส่แป้งข้าวโพดลงไปในน้ำสต๊อกปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเกลือพริกไทยป่นคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เทลงไปในกระทะคนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งจะเริ่มใสแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปเคี่ยวจนซอสเริ่มเหนียวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดทั้งสมุนไพรที่เราเคยรู้จักและไม่รู้จักทุกอย่างจะถูกบรรจุอยู่ในรายการของเรา Herbs Theria สมุนไพร9เส้นติดตามครับสัปดาห์หน้าสมุนไพรใดและสรรพคุณทางยาอะไรจะอยู่ในรายการของเราครับติดตามทางช่อง True ปลูกปัญญานั่นเองนะครับสวัสดีหมดเวลาของ Herbs Theria สมุนไพร9เส้นผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lux School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lux School นะคะ
1: ค่ะพี่เนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่เนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: ิให้คุณแม่แล้วนะคะนอกจากจะผัดเชลผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้แหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค
0: ์กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ
4: เฮ้ยเจ้าปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วไ
3: อ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
2: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะเจ้าขวานเจ้าวะ
5: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เฮ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
3: กันเข็มทอง
6: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
7: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
6: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
4: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
7: อย่าหนีนะ
6: เฮ้ย
7: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
4: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
3: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
6: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
7: เรื่องความไวขอให้บอก
4: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
6: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็แบบไร้ทิศทาง
7: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
6: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
8: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
4: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
3: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
5: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
5: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
4: นั่นท่านใหญ่ในเมืองชรามรณะนี
3: ่จริงๆด้วย
8: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
4: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
6: นั่นมันจุกนมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
5: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
1: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
4: ฮะ
9: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
4: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
7: ข้าก็ไม่รู้อะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เข็มทอง
1: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
9: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
10: ปล่อยไว้บิ๊กพวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
4: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
10: อ๋อลิฟต์กลับมาแล้ว
9: เฮ้ย
6: โอ
9: ้
6: ย
9: เฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
4: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
6: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
4: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
6: ฮะ
9: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
6: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
4: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
6: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
4: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
1: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Nico Learning with Lanzuธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์ครูนะคะเวลาที่น้องๆริมผิวปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

0: ปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: ปเปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกทองซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะ

0: แบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
1: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
0: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต 4. หลอมอาหารเมื่อผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องหลอมวุ้นให้ละลายบนเตาแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะกรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอกอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอกอาหารลงขวดขนาด4ออนซ์ปริมาณอาหารที่กรอกขวดละ20ถึง25มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15ถึง20นาทีเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วและควรเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปใช้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ stock solution S T O C K S O L U T I O N stock solution แปลว่าสารละลายเข้มข้น chemical C H E M I C A L

chemical แปลว่าสารเคมี sterile s t e r i l e sterile แปลว่าปลอดเชื้อเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอ้มึนมากแต่เพื่อนของไอ้บอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาว

0: ไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: โ
2: หมีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
3: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
4: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
3: Really ไปค่ะ Let's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
3: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
4: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
5: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดร้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ด
4: หูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยอานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่ก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉิน จุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิเศษบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
2: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลย
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี 5. เรื่องมหาชนกทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

พบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ animal A N I M A L animal สัตว์แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารัก cute c u t e cute น่ารักไหนน้องๆลองเดาซิว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตัวไหนบ้างนะใช่แล้วพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูช้างว่ายน้ำแล้วก็น้องหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้ว

อุ้ยน้องได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมโอ้น้องน้องรู้ไหมว่าตัวอะไรทำเสียงนี้ใช่แล้วเสียงช้างนี่ไงช้างโอ้ช้าง elephant elephant elephant ช้างว้าวช้างตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆใหญ่ big big big ใหญ่น้องๆพี่ลิซ่ามีเพลงมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าใครร้องเป็นร้องตามพี่ลิซ่ากันเลยไปเลยช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวตายงวง

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim S W I M swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการลงอาบน้ำของช้างนะคะนอกจากจะกำจัดสิ่งสกปรกแล้วยังกำจัดแมลงอีกด้วยนะคะทำให้ผิวของช้างสะอาดสุขภาพดี

0: และนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาใต้เลยนะคะน้องๆฮิปโปโปเตมัส H I P P O P O T A M U S ฮิปโปโปเตมัสฮิปโปฮิปโปจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะน้องๆแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง 3-4,000 กิโลกรัมเลยดูสิตัวใหญ่มากน้ำหนัก weightW E I G H T weight น้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลยนี่ไงน้องหมูเด้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมูเด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีครับชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม
0: โอ้พี่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาครับแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่
0: แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับแล้วก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปลาขว้างปลาสัตว์ห้ามโยนของเข้าไปในสวนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย animal a n i m a l animal สัตว์ cute c u t e cute น่ารัก elephant e l e p h a n t elephant ช้าง bigB I G big yay swim S W I M swim why nam hippopotamus H I P P O P O T A M U S hippopotamus hippopotamus wait W E I G H T wait น้ำหนักยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

0: ากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์อัดทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้หรือไม่เอ่ย
3: จำได้ค่ะ
2: เราเรียนอะไรกันไปคะเราได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใช่ไหมคะค่ะเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะนักเรียนเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2ค่ะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่า1นักเรียนสามารถระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้ถัดมานะคะข้อที่2คือนักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานเพื่อรณรงค์แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้ค่ะถัดมาค่ะในข้อที่3นะคะคือนักเรียนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนค่ะค่ะนักเรียนนี้นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยนะคะค่ะก่อนอื่นคุณครูมีคำถามมาทบทวนความรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนนะคะคำถามนะคะถามว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านใดบ้างอ่ะจำได้ไหมเอ่ยมีด้านใดบ้างคะ
4: ด้านการศ
2: ึ
4: กษา

มีการคุ้มครองเราในเรื่องของด้านการศึกษาการศึกษาควรเป็นการศึกษาที่เท่าเทียมกันทุกเชื้อชาติและศาสนานั่นเองใช่ไหมคะค่ะมีด้านใดอีกความเท่าเทียมความเท่าเทียมในเรื่องอะไรการแสดงออกทางความคิดเห็นใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรอีกไหมความเป็นส่วนตัวการรักษาความเป็นส่วนตัวของเราเรามีสิทธิ์ที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของเราและผู้อื่นไม่มีสิทธิ์มาละเมิดความเป็นส่วนตัวของเรานั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็คือเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไปนะคะก็ได้มีประเด็นในการศึกษานะคะหลายประเด็นด้วยกันนะคะนักเรียนประเด็นที่1 นะคะก็คือในเรื่องของสิทธิในด้านของการศึกษานั่นเองเราก็ได้มีการเรียนรู้กันไปนะคะว่าในด้านของการศึกษานั้นมนุษย์ทุกคนนะคะควรมีสิทธิและเสรีภาพในเรื่องของด้านการศึกษาที่เท่าเทียมกันนั่นเองค่ะถัดมาค่ะคือในเรื่องของสิทธิในความเท่าเทียมทั้งในเรื่องของเพศเชื้อชาติแล้วก็อะไรคะศาสนาในการนับถือศาสนานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้พูดถึงในเรื่องของสิทธิในความเป็นส่วนตัวด้วยนั่นเองนะคะค่ะและต่อมาก็คือสิทธิในการแสดงออกเรามีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นแต่การแสดงออกของเรานั้นก็ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยนั่นเองค่ะค่ะถัดมานะคะก็คือในประเด็นในเรื่องของสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนั่นเองค่ะถัดมาคือสิทธิในความปลอดภัยและการคุ้มครองค่ะสิทธิในเรื่องของการที่อยู่อาศัยในเรื่องของความปลอดภัยในความเป็นอยู่ของเรานะคะค่ะและถัดมาก็คือสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมืองนั่นเองเราทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการแสดงออกทางการเมืองแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองยกตัวอย่างเช่นเมื่อครบกำหนดอายุที่เราสามารถเลือกตั้งได้เราก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในสิ่งที่เราอยากจะได้ผู้นำแบบใดเราก็ทำการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรานั่นเองนะคะค่ะถัดมาคือสิทธิในการร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์นั่นเองค่ะเมื่อเราประสบกับปัญหาเราก็สามารถร้องเรียนและร้องทุกข์ได้นั่นเองนะคะค่ะนี้นะคะก็คือประเด็นที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะคุณครูมีคำถามมาถามทุกคนเลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าในประเทศไทยยังมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่บ้างหรือไม่มีไหมคะคิดว่ามีใช่ไหมคะมีในเรื่องอะไรบ้างในการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อนบอกว่าความเป็นส่วนตัวนักเรียนปลายทางแล้วคะคิดว่ามีเรื่องใดบ้างที่ในประเทศไทยเรายังคงประสบกับปัญหาในเรื่องของการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเองลองตอบคำถามไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะมีเรื่องอะไรอีกคะความเป็นส่วนตัวคือการไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราก็ปัจจุบันยังมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าในเรื่องของประเด็นความเป็นส่วนตัวนั่นเองคิดว่าประเทศไทยเรากำลังประสบกับปัญหาอะไรอีกหรือไม่ความเท่าเทียมความเท่าเทียมนี่มีหลากหลายเรื่องด้วยกันใช่ไหมคะก็มีหลายประเด็นในเรื่องของความเท่าเทียมมีเรื่องอะไรอีกคิดว่ามีเรื่องอะไรอีกการแสดงออกทางความคิดเพื่อนบอกว่าการแสดงออกทางความคิดมีใครคิดว่ามีประเด็นอื่นๆอีกไหมค่ะนักเรียนซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนลองช่วยกันคิดค่ะว่าประเทศไทยของเรานั้นยังประสบกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านใดบ้างนั่นเองค่ะนักเรียนโดยผ่านกิจกรรมการระดมความคิดนั่นเองนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วม

การอภิปรายและเลือกปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ควรได้รับการแก้ไขกลุ่มละ1ปัญหาโดยห้ามซ้ำกันนะคะนักเรียนคิดว่ามีในเรื่องใดบ้างที่ยังประสบกับปัญหาอยู่ในเรื่องของการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเรานักเรียนก็สามารถคิดมาได้เลยนะคะโดยประเด็นนั้นห้ามซ้ำกันเลือกมาเพียงแค่1ปัญหาเท่านั้นนะคะนักเรียนและหลังจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนทำการเลือกปัญหามาได้แล้วกลุ่มละ1ปัญหานะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกเพิ่มเติมเพื่อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของปัญหาสาเหตุและผลกระทบของปัญหานั่นเองค่ะว่าปัญหานั้นควรมีสาเหตุมาจากอะไรและได้ผลกระทบอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้เลยนะคะโดยคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการระดมความคิดสักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนทำการระดมความคิดกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ค่ะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะขอถามทุกกลุ่มว่านักเรียนได้ประเด็นในเรื่องของปัญหาอะไรบ้างนะคะในกลุ่มที่1กลุ่มที่1ได้ประเด็นปัญหาอะไรบ้างที่คิดว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยของเราเรื่องอะไรคะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียนคิดว่าประเด็นเรื่องอะไร
2: การใช้ความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
0: กลุ่มที่1ก็คิดว่าเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั่นเองนะคะค่ะถัดมากลุ่มที่2ล่ะคะนักเรียนคิดว่ามีประเด็นในเรื่องอะไร
3: สิทธิและเสรีภาพทางความคิดและศาสนาครับ
0: ในเรื่องของการเสรีภาพในการนับถือศาสนานั่นเองใช่ไหมคะค่ะถัดมากลุ่มที่3กลุ่มที่3คิดว่าประเด็นในเรื่องอะไรคะ
2: สิทธิการเป็นส่วนตัวค่ะ
0: สิทธิความเป็นส่วนตัวใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะลูกกลับมานั่งที่ได้เลยค่ะถัดมากลุ่มที่4ล่ะคะกลุ่มที่4คิดว่ามีประเด็นในเรื่องอะไร
4: การกลั่นแกล้งในโรงเรียน
0: การถูกกลั่นแกล้งภายในโรงเรียนใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะถัดมากลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายมีประเด็นในเรื่องอะไรคะ
5: การใช้แรงงานเด็ก
0: การใช้แรงงานเด็กนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนจากประเด็นปัญหาที่นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิดนั้นนะคะก็เป็นปัญหาที่นักเรียนคิดว่าเป็นปัญหาที่ประเทศไทยกำลังประสบพบเจออยู่นั่นเองคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆที่นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิดมานั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้ประเด็น

แล้วเช่นกันใช่ไหมคะเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนมาทำกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่าออกแบบชิ้นงานรณรงค์แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะนักเรียนโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำอย่างไรนั้นให้ทุกคนตั้งใจฟังค่ะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำการออกแบบชิ้นงาน

ด้านใดบ้างนั่นเองนะคะทำการเลือกเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทำการเขียนปัญหาลงไปในกระดาษบลูฟนะคะโดยคุณครูจะกำหนดให้ในชิ้นงานมีรายละเอียดดังนี้เลยนะคะนักเรียนประเด็นที่หนึ่งก็คือนักเรียนต้องเขียนในเรื่องของชื่อปัญหาลงไปสองก็คือข้อความรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตรงส่วนนี้นักเรียนต้องช่วยกันคิดภายในกลุ่มว่านักเรียนจะนำข้อความในเรื่องประเด็นอะไรมาเพื่อแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะคะถัดมาคือในข้อที่3ก็คือนักเรียนต้องทำการตกแต่งภาพประกอบให้สวยงามนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างนะคะว่ากิจกรรมชิ้นงานคุณครูอยากให้ออกมาเป็นรูปแบบใดนะคะค่ะนักเรียนนี้นะคะก็คือรูปแบบชิ้นงานในเรื่องของการรณรงค์นั่นเองนะคะค่ะโดยประเด็นที่คุณครูได้หยิบยกมาก็คือในเรื่องของความเท่าเทียมนั่นเองนะคะนักเรียนโดยประเด็นปัญหานะคะก็คือคุณครูบอกว่าในเรื่องของทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียมกันนั่นเองค่ะโดยนักเรียนสามารถตกแต่งไปได้เลยเห็นไหมคะสามารถตกแต่งได้เลยตามสไตล์ของเราอยากให้รูปแบบของการของป้ายรณรงค์ของเรานั้นมีรูปแบบใดทำการช่วยกันตกแต่งภายในกลุ่มนะคะค่ะและถัดมาคือคุณครูให้ข้อความเกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้นะคะก็คือคุณครูบอกว่าความแตกต่างไม่ใช่ข้อผิดพลาดทุกคนมีคุณค่าอย่าปล่อยให้การกลั่นแกล้งกลายเป็นเรื่องปกติเราทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเป็นตัวของตัวเองหยุดกลั่นแกล้งเคารพสิทธิเพื่อนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือป้ายรณรงค์ที่เป็นตัวอย่างนะคะคุณครูอยากให้ทุกคนนั้นร่วมกันออกแบบแล้วก็คิดข้อความเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในเรื่องของประเด็นที่นักเรียนทำการเลือกมาแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นทำลงไปในกระดาษบูฟนะคะและหลังจากนี้เราจะมาทำการนำเสนอกันถ้าเราทำกันเรียบร้อยแล้วเราจะมานำเสนอกันนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนคุณครูสังเกตนะคะเห็นมีทุกกลุ่มนั้นได้ออกแบบแล้วก็วางแผนกันบางกลุ่มนั้นเกือบเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ากลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วนะคะให้กลุ่มนั้นทำการซักซ้อมกันได้เลยค่ะว่าจะทำการนำเสนอในรูปแบบใดนะคะทำการหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็ทำการซักซ้อมกันได้เลยค่ะนักเรียนค่ะหรือว่าถ้ากลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยนะคะก็เร่งมือนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะค่ะลงมือทำต่อได้เลย

ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนให้ทุกคนวางมือลงเลยค่ะเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยนะคะค่ะระหว่างที่คุณครูได้ทำการเดินสำรวจดูนี้นะคะคุณครูก็เห็นว่าทุกกลุ่มนั้นสามารถทำงานและร่วมมือกันอย่างดีเลยนะคะต่อไปนี้นะคะคุณครูอยากจะให้แต่ละกลุ่มนั้นออกมาสะท้อนค่ะว่าประเด็นในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั้นนักเรียนอยากจะรณรงค์ในเรื่องอะไรบ้างในหัวข้อใดบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะขอตัวแทนนะคะของทุกกลุ่มเลยนะคะออกมาเดี๋ยวขอให้กลุ่มใดพร้อมก่อนกลุ่มไหนพร้อมกลุ่มไหนพร้อมยกมือได้เลยกลุ่มไหนอยากออกมานำเสนอเป็นกลุ่มแรกเลยกลุ่มที่3ใช่ไหมคะถ้ากลุ่มที่3พร้อมแล้วทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะ

0: ครับผมมาจากกลุ่ม3นะครับสิทธิที่ผมนำมาเสนอนะครับก็คือสิทธิความเป็นส่วนตัวเหตุผลที่ผมเลือกสิทธิความเป็นส่วนตัวนะครับก็เพราะว่าในโลกปัจจุบันนะครับมีการละเมิดสิทธิแบบอย่างเช่นการหยิบโทรศัพท์เพื่อนมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเงี้ยครับสิทธิส่วนตัวนะครับใครก็หวงหยุดละเมิดก่อนที่จะสายไปครับ
1: ค่ะการรณรงค์นะคะก็คือก็ตามนี้เลยนะคะก็คือจะส่งเอ้ยขอโทษค่ะจะส่งจะแชร์ควรแคร์สิทธิคนอื่นคิดก่อนคิดแคร์ก่อนแชร์ดูแลสิทธิส่วนตัวค่ะแล้วก็เลิกถามข้อมูลส่วนตัวคนอื่นค่ะเช่นรหัสผ่านโทรศัพท์หรือว่า เลขบัตรประชาชนหรือว่าสิทธิส่วนตัวของคนอื่นค่ะให้เกียรติคนอื่นเหมือนที่ตัวเองต้องการค่ะ
2: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณสำหรับกลุ่มที่3นะคะเป็นอย่างไรคะนักเรียนเพื่อนออกมาพูดในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของสิทธิความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะคะเพื่อนก็ได้บอกว่า

เป็นส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งที่เราควรรักษาถ้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวเราก็ควรที่จะให้คนอื่นก่อนด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มใดอยากออกมาอีกคะมีไหมเอ่ยกลุ่มไหนพร้อมแล้วยกมือกลุ่มที่2ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่2นะคะและประเด็นที่พวกเราเลือกนะคะจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับศาสนาค่ะสาเหตุที่กลุ่มพวกหนูนะคะเลือกประเด็นทางศาสนานะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยหนูนับถือศาสนาพุทธค่ะแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนนับถือศาสนาคริสต์ซึ่งหนูก็ได้เห็นนะคะว่ามีหลายๆคนนะคะดูหมิ่นศาสนาอื่นๆหรือว่าศาสนาที่ความเชื่อไม่ตรงกับเราเลยเลือกประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะเพราะทุกศาสนาเท่าเทียมกันศาสนาไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานเชื่อมใจกันค่ะ
1: ค่ะโดยคีย์เวิร์ดที่พวกหนูใช้นะคะก็คือศาสนาไม่ใช่กำแพงแต่ว่าคือสะพานเชื่อมใจกันถูกไหมคะก็คือเราเนี่ยพูดถึงว่าศาสนาเนี่ยทุกศาสนานะคะอยากอยู่ด้วยกันแบบมีสันติสุขค่ะไม่ทุกคนไม่ได้อยากจะสร้างกำแพงต่อกันแต่ว่าเหมือนพอเราอยู่ในสังคมเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็มันทำให้ทุกคนเนี่ยก็เหมือนพูดอะไรออกมาโดยที่อาจจะไม่ได้คิดจนทำให้บางทีนะคะมันเป็นการดูหมิ่นค่ะจนบางทีเนี่ยเราก็เกิดกำแพงต่อกันและกันค่ะแต่ว่าก็อยากบอกทุกคนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาเนี่ยไม่เขาไม่ได้ต้องการที่จะแบ่งแยกกันนะคะมีแค่เราเนี่ยแหละค่ะที่ต้องการที่จะแบ่งแยกกันเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้มองว่าศาสนาเนี่ยก็คือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเหมือนการที่เหมือนแคปชั่นสุดท้ายที่บอกว่าแต่คือสะพานเชื่อมใจกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค
2: ่
0: ะ
2: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนนะคะในประเด็นที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอนะคะก็เป็นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนานั่นเองออกมารณรงค์ในเรื่องของการที่เรารู้จักให้เกียรติศาสนาอื่นๆนั่นเองนะคะค่ะคุณครูก็อยากให้นักเรียนนะคะนำประเด็นตรงนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเนื่องจากว่าระยะเวลาของเรานั้นใกล้จะหมดแล้วนั่นเองนะคะค่ะโดยวันนี้นะคะก็จะขอตัวแทนของ2กลุ่มเท่านั้นนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวส่วนกลุ่มอื่นๆนั้นนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลานะคะนอกเหนือจากนี้นะคะมานำเสนอให้กับคุณครูได้นะคะค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำเสนอให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันเลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเลยนะคะเรามาดูกันที่คำถามนี้ค่ะนักเรียนคำถามนี้นะคะถามว่านักเรียนคิดว่ามีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีความสำคัญอย่างไรคะการที่เราได้ออกมาทำป้ายรณรงค์หรือเรียกง่ายๆคือเรามีส่วนร่วมในการที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนี้นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบดีมีความสำคัญอย่างไรกับเราหรือกับผู้อื่นไหมมีไหมคะใครอยากตอบสามารถหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยนะคะเชิญค่ะ
3: ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับ
2: คือการที่เราเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นนั่นเองนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนมีประเด็นอื่นๆอีกไหมในเรื่องของการที่เรามีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญในเรื่องอะไรอีกเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าในเรื่องของทำให้สังคมน่าอยู่มีอะไรอีกไหมคะเชิญค่ะ
4: ค่ะก็เช่นการมีความเป็นส่วนตัวนะคะก็คือเราก็จะให้เกียรติกันในสังคมมากขึ้นค่ะโดยการที่ไม่ไปละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของใครค
2: ่
4: ะ
2: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ทำให้เรารู้ว่าสิทธิของเรานั้นเป็นสิ่งที่น่าหวงแหนแล้วก็สิทธิของผู้อื่นเราก็ไม่ควรที่จะไปละเมิดด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเก่งมากๆค่ะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะการที่เราได้

0: ในเรื่องนี้นะคะช่วยทำให้ผู้ที่ศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตนเองตามรัฐธรรมนูญซึ่งจะนำไปสู่การให้ความสำคัญและปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมสามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้และปกป้องสิทธิของผู้อื่นได้ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือการสรุปบทเรียนของวันนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของกฎหมายอาญา1นั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปนั้นเราจะไปลงลึกกันเกี่ยวกับกฎหมายแล้วนั่นเองนะคะค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่3เรื่องกฎหมายอาญาค่ะคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ
3: บ๊ายบาย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรายังอยู่กันที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเพราะว่าที่นี่ยังมีความพิเศษอีกมากมายที่รอให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมกันต่อครับ
0: วัดโพเป็นวัดโบราณที่มีมาแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่สถาปนาเป็นวัดสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในครั้งนี้เองที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมตำราวิชาความรู้ต่างๆมาจารึกไว้บนแผ่นศิลาประดับไว้ในบริเวณวัดโพแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นจารึกอักษรไทยมีอักษรขอมเพียงเล็กน้อยส่วนภาษาที่ใช้เป็นส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยมีภาษาบาลีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเช่นตำราเวชเชตุพนตำรายาตำรานวดและโคลงฤาษีดัดตนโคลงโลกนิธคำจารึกเรื่องราวในจิตรกรรมสุภาษิตทรงมีพระราชประสงค์

0: ให้วัดโพเป็นแหล่งความรู้ของมหาชนไม่เลือกชนชั้นบรรดาศักดิ์วัดโพจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทยเมื่อพุทธศักราช2551องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 ชิ้นเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและพุทธศักราช2554ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคน
1: ตำราเวชเชตุพนตำรายาตำรานวดและโครงฤาษีดัดตนเป็นหนึ่งในจารึกวัดโพที่จะรับการต่อยอดภูมิปัญญามาเป็นโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนหรือที่รู้จักกันดีในนามนวดวัดโพนั่นเองครับ
0: เมื่อรูปฤาษีดัดตนที่ปั้นด้วยดินตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ชำรักพังลงจึงได้รับการหล่อขึ้นใหม่ด้วยชินหรือสังกะสีผสมดีบุกจำนวน80ท่าต่อมาถูกนำมารวมไว้ที่เขาฤาษีดัดตนใกล้กับพระวิหารทิศใต้โดยมีเหลืออยู่เพียง24ท่า25ตนส่วนจารึกอยู่ที่ศาลารายและศาลาเปลื้องเครื่อง
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีต่อประชาชนคนไทยวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพจึงเป็นดั่งศูนย์รวมสรรพวิชาสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยและเป็นมรดกสำคัญของโลกอีกด้วยสวัสดีครับ

0: ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
1: พลังแสงทะลุมิติ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเล่ค่ะและวันนี้นะคะเราจะนำเด็กๆมาเข้าสู่การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ใหม่ของเรานั่นเองก็คือสืบสานพระบรมราโชวาทนะคะซึ่งวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้วรรณคดีอีกหนึ่งรูปแบบนะคะซึ่งจะแตกต่างจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีนะคะเนื่องจากว่าพระอภัยมณีนั้นเป็นวรรณคดีในรูปแบบของคำประพันธ์ใช่ไหมลูกการอ่านเนี่ยเราจะต้องมีการอาศัยการตีความซึ่งจะมีเงื่อนไขของฉันทลักษณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่คราวนี้ค่ะในเรื่องของพระบรมราโชวาทนั้นจะเป็นเรื่องของเป็นวรรณคดีที่มีลักษณะแตกต่างกันแต่จะแตกต่างกันอย่างไรนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนได้ลองสัมผัสได้ตัวเองซึ่งเชื่อว่านักเรียนต้นทางและปลายทางแอบไปดูกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นความแตกต่างแต่ไม่ทราบว่าจะง่ายขึ้นหรือว่าจะยากขึ้นนะคะก็คือวรรณคดีเรื่องนี้จะเปลี่ยนจากวรรณคดีในยุคต้นรัตนโกสินทร์จะเริ่มเข้าสู่ตอนกลางก็คือตอนในยุคของรัชกาลที่5ดังนั้นมันจะมีความแตกต่างแน่นอนนะคะจะแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะในช่วงของการพิจารณานะคะก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันที่พิจารณาคำสอนจากพระบรมราโชวาทในบทเรียนที่1ของเรานะคะอ่ะคราวนี้พระบรมราโชวาทคืออะไรมาทำความเข้าใจกันหน่อยค่ะตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยละกันนะคะว่าพระบรมราโชวาทคืออะไรลูกคือคำสอนเราต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์ค่อนข้างเยอะหน่อยเนื่องจากว่าคำสอนนี้ไม่ใช่เป็นคำสอนบุคคลธรรมดาแต่เป็นคำสอนของใครคะของใครพระบาทสมเด็จใช้ความรู้ประวัติศาสตร์อีกนิดนึงเป็นรัชกาลที่รัชกาลที่5นะคะแล้วสงสัยไหมคะว่าคำสอนของกษัตริย์เข้ามาอยู่ในบทเรียนเราได้อย่างไรสงสัยไหมแสดงว่าเราสามารถปรับใช้ได้นั่นเองและจะปรับใช้อย่างไรแล้วก็ในแต่ละข้อนั้นจะสามารถนำไปประยุกต์กับเด็กรุ่นใหม่ได้อย่างไรนั้นคุณครูจะให้เด็กๆได้ลองสัมผัสดูนะคะคราวนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องก็มาดูสักเล็กน้อยค่ะว่าในชั่วโมงนี้เด็กๆจะทำอะไรได้ในชั่วโมงนี้นะคะหนึ่งเลยเด็กๆจะต้องอ่านแล้วก็ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพระบรมราโชวาทได้นะคะสองนักเรียนจะต้องเขียนสรุปผังมโนทัศน์จากเรื่องพระบรมราโชวาทได้เพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถเห็นภาพรวมของพระบรมราโชวาทนะคะแบบกว้างๆนะสามคือถ่ายทอดความรู้จากหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้แน่นอนว่านักเรียนจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดายแน่นอนนะคะแม้ว่าภารกิจจะเป็นภารกิจงานรายบุคคลแต่การดำเนินกิจกรรมจะเป็นรูปแบบกลุ่มนะคะดังนั้นจะร่วมด้วยช่วยกันหนูจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการอ่านการคิดวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผังมโนทัศน์เข้าใจคำว่าผัง มโนทัศน์ไหมลูกมันจะต้องมีหัวข้อใหญ่แล้วเราจะต้องแตกหัวข้อย่อยออกไปดังนั้นเด็กๆจะต้องอาศัยการย่อความสรุปความมาช่วยทำให้ข้อความนั้นกระชับและเห็นภาพรวมที่ชัดเจนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคราวนี้เรามาดูค่ะมาดูสิคะว่าถ้าหากพูดถึงคำสอนเนี่ยนักเรียนจะจำคำสอนอะไรจากผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราได้บ้างอยากจะมาให้เด็กๆลองแลกเปลี่ยนกันก่อนที่จะไปดูคำสอนหรือว่าพระบรมราโชวาทของกษัตริย์อย่างครูปูค่ะก็เติบโตมาโดยการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่คำหนึ่งที่พ่อแม่ครูพูดเสมอเลยนะคะก็คือในเรื่องของความรู้ค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าท่านไม่มีเงินทองให้แต่สิ่งที่ท่านให้ได้คือความรู้นั่นคือสิ่งที่ครูฟังมาตลอดเลยเพราะว่าครูเองก็ไม่ใช่คนร่ำรวยแต่ว่าสิ่งที่พ่อแม่ครูย้ำเสมอคือการมีความรู้จะไม่ทำให้เราอับจนอันนี้คือคุณครูแลกเปลี่ยนมุมมองนะส่วนนักเรียนค่ะนักเรียนปลายทางหนูมีคำสอนอะไรอยากจะมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้างคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางลองแลกเปลี่ยนดูนะว่าที่บ้านนักเรียนจะเน้นย้ำเรื่องอะไรเป็นพิเศษใครอยากแลกเปลี่ยนเชิญค่ะ
2: ในครอบครัวของผมนะครับคุณพ่อคุณแม่จะสอนผมว่าให้ผมเป็นคนดีครับรู้จักอ่านหนังสือเพราะว่าวิชาจะติดตัวกับเราไปเสมอครับ
1: คล้ายๆกันเพื่อนๆ เป็นไหมคะขอบคุณมากค่ะที่แลกเปลี่ยนกันปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีใครอีกสักคนไหมคะอีกสักคนมีไหมเอ่ยมีค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะสำหรับตัวหนูนะคะก็คือหนูโตมากับคุณแม่ค่ะแล้วก็มีครั้งหนึ่งค่ะที่คุณแม่เคยบอกหนูตลอดก็คือคนเราค่ะไม่ต้องเก่งในทุกๆเรื่องก็ได้แค่เรื่องเดียวที่เราชอบแล้วก็เป็นเรื่องเดียวที่เราถนัดแค่นั้นก็พอแล้วค่ะ
1: ว้าวลึกซึ้งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีใครอยากเพิ่มเติมไหมครูไม่จำกัดแค่สองคนได้นะอยากแลกเปลี่ยนไหมมีเรื่องการเรียนมีเรื่องการทำในสิ่งที่ชอบมีค่ะมีอีกหนึ่งคนมาค่ะ
4: ที่แม่สอนหนูนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการไม่ยอมแพ้ค่ะ
1: ค่ะ
4: เขาเนี่ยให้คำเตือนใจว่าแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรก็คือถ้าเราแพ้ถ้าเรายอมแพ้ในเรื่องที่มันอาจจะยากนะคะเราก็จะเป็นได้แค่ฐานค่ะแต่ถ้าเราผ่านเรื่องที่มันยากๆได้เนี่ยสักวันเราก็ต้องเป็นเพชรค่ะ
1: โอ้โหคมมากเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยเห็นมาแล้วบ้านก็จะมีคำสอนที่มักจะสอนลูกสอนหลานทำให้เรามีเป็นเขาเรียกว่าคำสอนเป็นคติประจำใจได้นั่นเองนะคะและสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ดังนั้นค่ะคำสอนเหล่านี้ค่ะจะทำให้เราเนี่ยได้แง่คิดบางครั้งเหมือนที่เพื่อนบอกว่าบางครั้งเราท้อใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราก้าวผ่านไปได้เนี่ยเราจะเจอเพชรเม็ดงามที่เราก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าในอนาคตคำสอนเหล่านี้จะชูทำให้เราก้าวหน้าไปถึงไหนนะคะแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนมักจะมีคำสอนดีๆยึดติดจิตใจไว้ตลอดค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคำสอนในพระบรมราโชวาทนั้นมีอะไรบ้างนะคะในช่วงนี้กันค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาวันนี้คุณครูจะไม่สอนแล้วนะเพิ่มพูนปัญญาวันนี้การเพิ่มพูนปัญญานั้นจะเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะทำหน้าที่สืบเสาะความรู้ค่ะมาดูซิทำยังไงอย่างแรกเลยนักเรียนต้องแบ่งกันเป็นกลุ่มแบบนี้ปลายทางแบ่งกลุ่มหรือยังถ้าหากว่าหน่วยการเรียนรู้นี้หนูอยากได้กลุ่มใหม่คุณครูก็ยินดีนะคะสามารถสลับกลุ่มเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศได้ค่ะโดยที่เราแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนนะคะไม่ควรมากเกินนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางดูแลเด็กๆ ด้วยค่ะเพราะว่าสมาชิกทุกคนในแต่ละกลุ่มนั้นจะมีหน้าที่ประจำตัวของตัวเองเนื่องจากว่าแต่ละคนจะต้องทำอะไรรับผิดชอบนะคะหน้าที่ของตัวเองโดยคุณครูจะมีเป็นซองกิจกรรมให้ตอนนี้นักเรียนต้นทางมีซองกิจกรรมหรือยังคุณครูปลายทางคะซองกิจกรรมในที่นี้หมายถึงการจับสลากเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะดังนั้นในใบกิจกรรมนี้ให้เด็กๆนะคะเปิดซองขึ้นมาแล้วมาแบ่งหน้าที่กันโดยสมาชิกแต่ละกลุ่มนะคะจะมีบทบาทอย่างนี้ค่ะมาดูนะคะผู้เชี่ยวชาญหน้าที่แรกคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติผู้พระราชนิพนธ์ก็คือผู้แต่งนะคะดังนั้นผู้ที่ได้รับหน้าที่นี้จะต้องศึกษาว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีผลงานด้านวรรณกรรมอย่างไรบ้างหรือวรรณคดีหรือจะเป็นด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างไรนะคะ 2. ผู้เชี่ยวชาญเรื่องลักษณะคำประพันธ์ก็คือต้องศึกษาว่าพระบรมราโชวาทนี้มีลักษณะคำประพันธ์อย่างไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงการใช้ภาษาพิจารณาพอสังเขปจากนั้นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความเป็นมาจะต้องระบุได้ว่าแล้วพระบรมราโชวาทนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะต่อไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องย่อค่ะเรื่องย่อนะคะก็คือจะต้องดูภาพรวมอ่านภาพรวมว่าแล้วพระบรมราโชวาทนั้นสอนเรื่องอะไรนะคะสามารถสรุปเป็นข้อๆได้และเนื่องจากว่านักเรียนมีสมาชิกหลายคนใช่ไหมขอเพิ่มหน้าที่พิเศษให้นั่นก็คือการพิจารณาคำศัพท์ประจำหน่วยการเรียนรู้นี้ค่ะเพื่อให้หนูพิจารณาว่าคำศัพท์ไหนที่ควรแก่การนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ทุกคนทำหน้าที่เปรียบเสมือนคุณครูที่จะต้องไปนำความรู้มาเก็บความรู้มาให้ได้แล้วจึงนำมาถ่ายทอดเมื่อนักเรียนได้บทบาทหน้าที่เรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อดูนะผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มจะมีเวลา10นาทีในการแยกย้ายกันไปพิจารณาประเด็นเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเด็กๆแต่ละกลุ่มจะต้องสลับที่นั่งกันนะคะตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายจากนั้นเมื่อครบเวลากำหนดผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มจะต้องกลับเข้ากลุ่มเดิมเข้าใจความหมายใช่ไหมกลับมาเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5เหมือนเดิมแล้วถ่ายทอดความรู้ทีละหัวข้อทุกคนจะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หลังจากนั้นจะเข้าสู่กิจกรรมรายบุคคลที่จะต้องสร้างอะไรนะลูกครูบอกไปเมื่อต้นคาบผังมโนทัศน์นั่นล่ะค่ะคือกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเอาล่ะตื่นเต้นไหมถ้าตื่นเต้นเริ่มกันเลยดีกว่าไหมเริ่มเลยเอาล่ะคราวนี้นักเรียนต้นทางปลายทางคะแบ่งหน้าที่ค่ะกำหนดผู้เชี่ยวชาญออกมาเลยค่ะแต่ละกลุ่มเปิดซองจดหมายเปิดซองกิจกรรมแล้วกำหนดหน้าที่ออกมาสุ่มหน้าที่ค่ะเลือกเลยเลือกเลยกลุ่มที่4มี5คนใช่ไหมคะดึงออกมา1ดึงออกมา1หัวข้อเป็นเรื่องย่อละกันค่ะเอาเรื่องย่อออกมา1ค่ะได้หรือยังคะได้หรือยังเอ่ยมีการจับสลากกันนะคะซุ่มกันแล้วกลุ่ม3เรียบร้อยไหมลูกให้เวลารับหน้าที่ไปก่อนนะคะใครได้หน้าที่แล้วนะคะเตรียมหนังสือค่ะหยิบหนังสือเตรียมไว้กับตัวค่ะถือปากกาไปด้วยอีกสักครู่นะคะคุณครูจะทำหน้าที่ให้สลับบทบาทนะคะเอาละค่ะขออนุญาตนะคะน่าจะพร้อมใช่ไหมทุกคนคะฟังทุกคนฟังนะตอนนี้ได้หน้าที่ทุกคนแล้วใช่ไหมคะเอาล่ะดูนะคะกลุ่มที่1 นะคะคนที่จะนั่งหน้าที่ตรงนี้คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติผู้พระราชนิพนธ์ค่ะนะคะกลุ่ม1 อยู่นี้นะขออภัยค่ะก็คือผู้เชี่ยวชาญหัวข้อแรกเป็นประวัตินะคะประวัติของผู้พระราชนิพนธ์ต่อไปค่ะมาดูกลุ่มที่2ค่ะในส่วนของผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญหัวข้อที่2จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องย่อจะนั่งในกลุ่มนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องย่ออยู่ตรงนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องย่อค่ะมาดูที่กลุ่มถัดมาค่ะกลุ่มถัดมานะคะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความเป็นมาค่ะเรื่องของความเป็นมาค่ะทุกคนรู้หน้าที่แล้วนะต่อไปมาดูนี้เลยค่ะกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4นะคะจะเป็นเรื่องลักษณะคำประพันธ์ค่ะลักษณะคำประพันธ์นะคะนั่งตรงนี้นะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มคำศัพท์ค่ะลูกกลุ่มคำศัพท์ค่ะนั่งตรงนี้นะคะและที่สำคัญก่อนอื่นก่อนขยับตัวทุกคนมองเมื่อนั่งประจำกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญจะทำหน้าที่ศึกษาความรู้แล้วสรุปนะคะโดยตั้งคำถาม1ข้อแล้วมีคำตอบอยู่ในนี้นะคะตั้งคำถามพร้อมระบุคำตอบเข้าใจไหมลูกทุกกลุ่มทำแบบเดียวกันนะคะให้เวลา10นาทีเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งครูให้สัญญาณ1 2 3แล้วเด็กๆเข้ากลุ่มนะคะไม่ต้องวิ่งค่อยๆนะลูก1 2 3เริ่มค่ะ

ตอนนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญของเราได้อยู่ประจำกลุ่มเรียบร้อยแล้วค่ะปลายทางเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นักเรียนพร้อมหรือยังถ้าหนูพร้อมแล้วเราจะจับเวลาไปพร้อมกันนะคะเรามีเวลาในการศึกษาประเด็นต่างๆ10 นาทีถ้าพร้อมแล้วขอจับเวลาเลยค่ะเริ่ม

เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาหมดเวลาแล้วนะคะท่านผู้เชี่ยวชาญเชิญกลับกลุ่มตัวเองค่ะเชิญเลยค่ะกระดาษไว้ที่เดิมค่ะกระดาษไว้ที่เดิมกระดาษและคำถามไว้ที่เดิมนะคะเอาตัวและอุปกรณ์ของคุณกลับไปเลยนั่งที่อย่างไวนั่งที่อย่างไวพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังทุกคนนั่งเรียบร้อยนะคะพร้อมไหมลูกกลับกลุ่มมาครบนะคะไม่มีผู้เชี่ยวชาญกลุ่มไหนหายไปใช่ไหมลูกไม่มีนะถ้าอย่างนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะผู้เชี่ยวชาญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้10นาทีนะคะให้ถ่ายทอดความรู้และสมาชิกในกลุ่มคะเตรียมตัวสำหรับการจดบันทึกนะคะพร้อมแล้วคุณครูขอจับเวลาเลยแล้วกันค่ะเริ่ม

30วินาทีสุดท้ายค่ะตอนนี้นะคะเหมือนจะเห็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มนั้นสามารถถ่ายทอดความรู้กันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ไวกว่าเวลาที่คุณครูกำหนดไว้พอสมควรดังนั้นเด็กๆจะเริ่มลงรายละเอียดได้เลยนะคะขออนุญาตให้สัญญาณย้อนหลังนะคะ9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วนะคะก็ให้ผู้เชี่ยวชาญและเด็กๆทุกคนนะคะตอนนี้เข้าสู่กระบวนการสรุปความรู้ออกมาเป็นผังมโนทัศน์ซึ่งจะให้เด็กๆได้เก็บตกรายละเอียดและก็ตกผลึกความคิดเป็นของตัวเองขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้กันค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะเราจะนำความรู้ทั้งหมดนะคะนำมาสรุปเชื่อมโยงเป็นผังมโนทัศน์เรื่องพระบรมราโชวาทนะคะโดยแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องเขียนสรุปเป็นผังมโนทัศน์แล้วก็สุ่มเลือกนักเรียนมานำเสนอซึ่งในส่วนนี้คุณครูอาจจะนำเสนอเป็นลักษณะของผลงานสำเร็จของนักเรียนแล้วนะคะซึ่งจะนำแปะขึ้นให้ในอีกสักครู่ค่ะดังนั้นช่วงนี้ให้นักเรียนได้ทำผลงานของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะเชิญค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ทำผังมโนทัศน์จนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนปลายทางได้ลองชมเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอไว้ให้ดังนี้เลยค่ะซึ่งนักผลงานเหล่านี้นะคะก็จะเป็นผลงานของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนะคะให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนคราวนี้ค่ะจากการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนจะเห็นว่าวันนี้คุณครูแทบไม่ได้สอนเลยใช่ไหมคะเนื่องจากว่านักเรียนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องใช้การอ่านแล้วสรุปความรู้ออกมาสิ่งที่คุณครูอยากจะแนะนำนะคะก็คือการใช้ความรู้จากการสรุปความจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราได้ฝึกสรุปความย่อความกันมาแล้วดังนั้นการอ่านพระบรมราโชวาทที่เป็นความเรียงจะมีความง่ายมากขึ้นเนื่องจากนักเรียนสามารถจับประเด็นสำคัญได้สำคัญที่สุดค่ะนักเรียนจะต้องสามารถระบุได้ว่าพระบรมราโชวาทนั้นมีใครเป็นผู้พระราชนิพนธ์ 2. มีลักษณะการประพันธ์อย่างไร 3. เรื่องย่อเป็นอย่างไร 4. มีความเป็นมาอย่างไรเหตุใดพระบรมราโชวาทจึงปรากฏขึ้นมาอยู่ในบทเรียนของนักเรียนและเหตุใดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระบรมราโชวาทนี้ขึ้นมานะคะนั่นจะเป็นคำตอบที่อยู่ในผังมโนทัศน์ของนักเรียนและอีกส่วนหนึ่งคือคำศัพท์ซึ่งนักเรียนจะต้องตกผลึกออกมาดูนะคะว่าคำศัพท์ใดที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทเรียนนี้นะคะนั่นจะเป็นภาพรวมที่นักเรียนจะได้เห็นค่ะและต่อไปคุณครูจะนำนักเรียนทุกคนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราอ่ะนักเรียนคะขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้กันเลยค่ะในช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้นะคะขอเสนอคำว่าอ่านว่าอะไรคะคณนาอ่ะนะคะคณนาหรือว่าคณนาหรือคณนานะคะหมายถึงการนับนะคะหรือว่าตรวจให้รู้จำนวนอย่างเช่นความรักของพ่อแม่มีมากเกินกว่าที่จะคณนาได้ก็คือเกินที่จะนับได้นักเรียนคิดว่าควรจะเขียนอย่างไรแบบที่สองเหรอมั่นใจเหรอนักเรียนปลายทางคะหนึ่งหรือสองดีสองจริงเหรอคำตอบข้อนี้คือสองถูกต้องค่ะปรบมือหน่อยเอาละค่ะนี่ก็จะเป็นคำ

0: ทย1คำที่รู้ไว้เพื่อใช้ให้ถูกต้องนะคะแล้วในชั่วโมงถัดไปค่ะก็จะเป็นการพิจารณาคำสอนจากพระบรมราโชวาทครั้งที่2คราวนี้เด็กๆจะได้อ่านพระบรมราโชวาทแบบเต็มรูปแบบและเป็นสำนวนที่เป็นผลงานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะและครั้งต่อไปนั้นเด็กๆอย่าลืมหนังสือเรียนนำมาทุกคาบนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพอ.หน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะ
1: ตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆอะค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นหน่วยที่4เรื่องความคล้ายในหัวข้อเรื่องโจทย์ปัญหาความคล้ายนะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้โจทย์ปัญหาในชีวิตจริงได้นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปในเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับครูจะมีคลิปหนึ่งให้นักเรียนดูนะครับเป็นเรื่องของนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่เป็นผู้เหมือนเริ่มใช้ความคล้ายในการแก้ปัญหานะครับโดยก่อนที่จะให้นักเรียนดูคลิปครับครูขอให้นักเรียนพิจารณาคำถามนี้นะครับก่อนที่จะดูคลิปนะครับคำถามที่1 นะครับนักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์นี้คือใครนะครับคำถามที่2นักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์ปราดเปรื่องในเรื่องใดบ้างนะครับคำถามที่3ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งที่คนยุคหลังเชื่อกันว่านักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์คิดค้นอะไรบ้างนะครับต่อไปคำถามที่4ให้นักเรียนยกตัวอย่างผลงานการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่รู้จักกันดีของนักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์และคำถามที่5นะครับตำนานที่บอกเล่าความเฉลียวฉลาดของนักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์มีเรื่องอะไรบ้างนะครับก่อนดูคลิปนะครับครูอยากให้นักเรียนเก็บคำถามนี้ไว้ในใจนะครับตอนนี้นักเรียนพร้อมดูคลิปยังครับ
3: พร้อมคร
2: ับนักเรียนปลายทางพร้อมดูคลิปยังครับดังนั้นนะครับจากคำถามนี้ครับเก็บคำถามเอาไว้แล้วไปดูคลิปพร้อมกันนะครับ
4: เมื่อประมาณ624ปีก่อนคริสตกาลณเมืองมิเลตุสซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีในปัจจุบันเป็นสถานที่กำเนิดของเด็กหนุ่มนามว่าทาเลสซึ่งต่อมาได้เติบโตเป็นหนึ่งใน7ผู้มีปัญญาเลิศในโลกยุคโบราณผู้ปราดเปรื่องทั้งในด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และปรัชญาในวัยหนุ่มทาเลสได้เดินทางไปอียิปต์และบาบิโลนบ่อยครั้งจึงมีโอกาสได้เรียนรู้วิชาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์จากชาวอียิปต์และบาบิโลนทำให้ทาเลสมีแนวคิดและมีวิธีการแสวงหาความรู้ที่แตกต่างไปจากความเชื่อของชาวกรีกในสมัยนั้นซึ่งอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติว่าเป็นผลจากการดลบันดาลของปวงเทพเจ้าทั้งหลายและนั่นก็ทำให้ทาเลสกลายเป็นบุคคลแรกของโลกที่ใช้แนวคิดที่เป็นเหตุผลมาอธิบายธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆด้วยความที่เป็นคนแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอทำให้ทาเลสเป็นคนเก่งรอบรู้หลายด้านเชื่อกันว่าทาเลสเป็นนักปรัชญาที่มีแนวคิดว่าน้ำเป็นธาตุต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งเชื่อกันว่าทาเลสเป็นนักดาราศาสตร์และสันนิษฐานว่าเขาได้ศึกษาและทำนายสุริยุปราคาเมื่อประมาณ585ปีก่อนคริสตกาลได้อย่างถูกต้องเชื่อกันว่าทาเลสเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นพบหลักการของไฟฟ้าสถิตเป็นคนแรกจากการถูแท่งอัมพันด้วยผ้าขนสัตว์ซึ่งทำให้ดูเหมือนแท่งอัมพันสามารถดึงดูดขนนกให้ลอยขึ้นได้นอกจากนี้เขายังคาดการฤดูกาลและผลผลิตของต้นมะกอกเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการค้าและที่สำคัญเชื่อกันว่า

0: ทาเลสเป็นนักคณิตศาสตร์คนแรกของโลกที่ใช้การให้เหตุผลแบบนิรนัยเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ผลงานการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ของทาเลสที่รู้จักกันดีมีอยู่มากมายเช่นมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาดเท่ากันเมื่อเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันรูปสามเหลี่ยม2รูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการมุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉากเสมอทาเลสได้ก่อตั้งสำนักศึกษาที่ชื่อว่าไอโอเนียนณเมืองมิเลตุสซึ่งเชื่อกันว่าครั้งหนึ่งพีทาโกรัสเคยได้เรียนกับทาเลสที่สำนักศึกษาแห่งนี้เหตุนี้เองจึงทำให้พีทาโกรัสได้รับอิทธิพลทางความคิดหลายประการมาจากทาเลสนอกจากนี้ยังมีตำนานที่บอกเล่าถึงความเฉลียวฉลาดของทาเลสไว้มากมายเช่นครั้งหนึ่งในวันแดดจ้าทาเลสรอให้เงาของเขามีความยาวเท่ากับความสูงของเขาในจังหวะนั้นเขาก็ให้คนอื่นวัดความยาวของเงาพีระมิดถึงขอบฐานและเมื่อรวมความยาวนั้นกับครึ่งหนึ่งของความยาวของฐานพีระมิดก็จะทราบความสูงของพีระมิดทันทีซึ่งวิธีที่ทาเลสใช้วัดความสูงของพีระมิดโดยอาศัยแสงเงาและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเขาเป็นอย่างมากนอกจากนี้ทาเลสยังอาจใช้ความรู้เรื่องรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการเพื่อหาระยะห่างจากชายฝั่งถึงเรือที่ลอยอยู่ในทะเลอีกด้วยอีกเรื่องหนึ่งเล่าว่าทาเลสมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งคือทำเหมืองเกลือซึ่งเขาจะใช้ฝูงลาเพื่อบรรทุกกระสอบเกลือไปส่งขายครั้งหนึ่งขณะที่ขบวนลากำลังข้ามแม่น้ำได้มีลาตัวหนึ่งลื่นล้มลงทำให้เกลือที่บรรทุกละลายตามน้ำไปเมื่อลาลุกขึ้นอีกครั้งก็รู้สึกได้ว่าน้ำหนักที่บรรทุกเบาลงดังนั้นในวันต่อมาลาตัวนี้จึงแกล้งล้มลงเสมอเมื่อทาเลสทราบปัญหาจึงคิดหาหนทางแก้ไขโดยเปลี่ยนให้ลาตัวนั้นบรรทุกฝ้ายแทนเกลือทำให้เมื่อลาแกล้งล้มลงอีกก็รู้สึกว่าน้ำหนักที่บรรทุกกลับเพิ่มมากขึ้นอย่างท่วมท้นทำให้ลาตัวนี้เข็ดหลาบเลิกแกล้งล้มโดยวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ทาเลสจึงได้รับการชื่นชมในความเฉลียวฉลาดจนเป็นตำนานเล่าขานต่อมาถึงปัจจุบันกระทั่งเมื่อประมาณ546ปีก่อนคริสตกาลในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโบราณครั้งที่58ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคือทาเลสหนึ่งในผู้ชมซึ่งในขณะนั้นมีอายุประมาณ78ปีได้เสียชีวิตลงด้วยสาเหตุจากโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกเป็นอันจบตำนานของหนึ่งใน7ผู้ทรงภูมิของโลกยุคโบราณนามว่าทาเลสแห่งมิเลตุส
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนได้ดูคลิปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับกลับมาตอบคำถามที่ครูทิ้งไว้นะครับคำถามที่หนึ่งครูถามว่าอะไรนะครับนักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์คือใครนะครับมีใครสามารถตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ไหมครับเชิญครับนักคณิตศาสตร์ในคลิปวิดิทัศน์ที่ครูเสนอไปชื่อว่าอะไรครับ
2: ทาเลสแห่งมิเลตุสครับ
1: ถูกต้องไหมครับนักคณิตศาสตร์ที่แนะนำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับชื่อว่าทาเลสแห่งเมืองมิเลตุสนะครับต่อไปครูอยากจะถามเพิ่มว่าคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์เนี่ยปาดเปลืองด้านใดบ้างครับเชิญครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามได้นะครับ
3: เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ
1: นักวิทยาถูกต้องไหมครับนอกจากวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มีอีกด้านไหนไหมครับที่ยังไม่ได้กล่าวไปเมื่อกี้สักครู่
3: และปรัชญาค
1: ่ะถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางได้ฟังในคลิปดิทันไหมครับทาเลสนะครับเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ปราดเปรื่องในด้านของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และด้านปรัชญานะครับต่อไปนะครับคำถามต่อไปให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งที่คนยุคหลังเชื่อกันว่านักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์คิดค้นอะไรบ้างคนยุคหลังครับได้ยกย่องว่าทาเลสคิดค้นอะไรบ้างครับมีใครจะตอบไหมครับมีหลายเรื่องเลยครับในวิดิทัศน์มีใครแล้วเล่นไปทางสามารถตอบได้นะครับเชิญครับ
4: เป็นนักดาราศาสตร์ที่สันนิษฐานว่าทำนายการเกิดสุริยุปราคาเมื่อ585ปีก่อนคริสตกาลได้อย่างถูกต้อง
1: ถูกต้องนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับ

0: เมื่อสักครู่นี้ครับเพื่อนตอบมาว่าเป็นนักดาราศาสตร์ที่สันนิษฐานว่าเขาทำนายการเกิดสุริยุปราคาได้อย่างถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่ามีแค่นี้หรือเปล่าครับมีคำตอบอื่นอีกไหมครับเชิญครับนอกจากเป็นนักดาราศาสตร์แล้ว
1: เป็นนักปรัชญาที่เชื่อว่าน้ำเป็นธาตุต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่ง
0: โอเคครับคำตอบที่เพื่อนตอบนะครับเพื่อนตอบว่าเป็นอะไรนะครับเป็นนักปรัชญาที่เชื่อว่าน้ำเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งนอกจากคำตอบนี้แล้วมีคำตอบอื่นอีกไหมครับเชิญครับ
1: เป็นบุคคลแรกของโลกที่ใช้แนวคิดเหตุผลมาอธิบายธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆค่ะ
0: ถูกต้องนะครับอย่างที่ในคลิปบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเป็นบุคคลแรกของโลกครับที่ใช้แนวคิดการให้เหตุผลแบบนิรนัยนะครับมาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆนะครับนอกจากเป็นนักปรัชญาเป็นนักดาราศาสตร์แล้วทางด้านวิทยาศาสตร์เขาคิดค้นอะไรบ้างครับมีใครจะตอบไหมครับเชิญครับ
2: คิดค้นไฟฟ้าสถิตครับ
0: คิดค้นไฟฟ้าสถิตจากวิธีการอะไรเหรอครับ
2: นำผ้ามาถูกับแท่งอัมพันครับ
0: ก็คือแล้วค้นพบยังไงว่าเป็นไฟฟ้าสถิต
2: แท่งอัมพันดึงดูดขนนกครับ
0: ขนนกดึงดูดยังไงครับ
2: ให้ลอยขึ้นครับ
0: ถูกต้องนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากเป็นนักปรัชญาเป็นนักดาราศาสตร์นะครับเขายังคิดค้นว่าคิดค้นหลักการของอะไรนะครับหลักการของไฟฟ้าสถิตใช่ไหมครับด้วยการถูแท่งอัมพันกับผ้าขนสัตว์ใช่ไหมครับแล้วค้นพบว่าแท่งอัมพันเนี่ยสามารถดึงดูดขนนกให้ลอยขึ้นได้นะครับนอกจากนี้ล่ะครับนอกจากด้านพวกนี้แล้วนะครับมีอะไรอีกครับที่ในคลิปกล่าวไว้นะครับเชิญครับ
3: เป็นผู้ที่คาดการฤดูกาลและผลผลิตของต้นมะกอกได้อย่างแม่นยำครับ
0: ถูกต้องนะครับนอกจากเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักดาราศาสตร์เป็นนักปรัชญาแล้วยังสามารถพยากรณ์ฤดูกาลแล้วก็ผลผลิตของต้นมะกอกได้อย่างแม่นยำด้วยใช่ไหมครับนอกจากนี้ล่ะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับนักเรียนห้องออกอากาศไหมครับสังเกตว่าทาเลสของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความสามารถได้อย่างหลากหลายเลยใช่ไหมครับต่อไปนะครับคำถามต่อไปให้นักเรียนยกตัวอย่างผลงานการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่รู้จักกันดีของทาเลสนะครับนอกจากผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ปรัชญาดาราศาสตร์แล้วทางคณิตศาสตร์ทาเลสทำอะไรบ้างครับมีใครจะตอบไหมครับ
1: มุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาดเท่ากันค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับอันนี้คือนักเรียนน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีสำหรับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมครับทาเลสคือเป็นคนคิดค้นพบว่ามุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นอย่างไรครับมีขนาดเท่ากันนอกจากทฤษฎีบทนี้แล้วมีทฤษฎีบทไหนอีกไหมครับเชิญครับ
4: ด้านกลม
1: เมื่อเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันค่ะ
0: ถูกต้องนะครับเมื่อเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะมีขนาดเป็นไงครับเท่ากันนะครับอันนี้คือเราเพิ่งใช้ไปเมื่อ 2-3 ชั่วโมงก่อนใช่ไหมครับนอกจากทฤษฎีนี้แล้วนะครับมีทฤษฎีอะไรอีกไหมครับที่กล่าวในคลิปออตันเชิญครับ
5: รูปสามเหลี่ยม2รูปมีที่มีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการครับ
0: ครับถูกต้องครับอันนี้นักเรียนเรียนมาในระดับชั้นม.2ใช่ไหมครับเรื่องความเท่ากันทุกประการนะครับทาเลสคิดค้นว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับที่มีความสัมพันธ์แบบมุมด้านมุมนะครับจะได้ว่า

0: ูปสามเหลี่ยมนั้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับแล้วนอกจากนี้ล่ะครับจิ๊กซอว์ครับ
1: มุมในครึ่งวงกลมจะเป็นมุมฉากเสมอ
0: โอเคขอบคุณครับมุมในครึ่งวงกลมจะเป็นมุมฉากเสมออันนี้คือเป็นสปอยไว้สำหรับภาคเรียนที่2นะครับอันนี้คือเราจะเรียนในบทวงกลมนะครับโอเคตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะคุ้นเคยกับทฤษฎีบทที่ทาเลสคิดค้นมาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับตำนานที่บอกเล่าความเฉลียวฉลาดของนักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์ก็คือตำนานที่บอกเล่าความเฉลียวฉลาดของทาเลสมีเรื่องอะไรบ้างครับเตาครับ
2: การใช้เงาและรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการหาความสูงของพีระมิด
0: ถูกต้องนะครับอันนี้คือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังเรียนเลยนะครับก็คือการใช้เงาและรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการหาความสูงของพีระมิดใช่ไหมครับแล้วนอกจากด้านนี้นะครับมีด้านอะไรอีกครับนักเรียนปลายทางสามารถช่วยตอบได้นะครับ
3: ใช้ไฟแทนเกลือเพื่อให้ลาไม่อู้งาน
0: อันนี้คือที่เป็นเกล็ดเล็กน้อยใช่ไหมครับก็คือใช้ไฟแทนเกลือเพื่อให้ลาไม่อู้งานนะครับและนอกจากนั้นนะครับในคลิปบอกอะไรอีกครับในห้องอากาศคือแย่งกันตอบเลยครับ
1: ใช้ความรู้สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการหาระยะทางจากชายฝั่งถึงเรือที่จอดอยู่กลางทะเลค่ะ
0: ครับถูกต้องนะครับใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการในการหาระยะทางจากชายฝั่งถึงกลางทะเลใช่ไหมครับแต่ว่านอกจากนี้ครับอาจจะมีตำนานที่หลากหลายเกี่ยวกับทาเลสนะครับแต่ว่ามันมีตำนานหนึ่งที่ครูสนใจคิดว่าเรื่องอะไรครับที่เกี่ยวข้องกับเรา
4: การอาพีระม
0: ิดใช่ไหมครับจะมีข้อหนึ่งที่เราน่าสนใจมากก็คือการใช้เงาและก็รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการหาความสูงของพีระมิดนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่าทาเลสใช้เงายังไงเอ่ยจำได้ไหมใช้เงาของตัวเองกับเงาของพีระมิดใช่ไหมครับเพื่อเป็นการทบทวนครูอยากจะให้นักเรียนดูคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับตรงจุดที่เราจะใช้นะครับ
5: เช่นครั้งหนึ่งในวันแดดจ้าทาเลสรอให้เงาของเขามีความยาวเท่ากับความสูงของเขาในจังหวะนั้นเขาก็ให้คนอื่นวัดความยาวของเงาพีระมิดถึงขอบฐานและเมื่อรวมความยาวนั้นกับครึ่งหนึ่งของความยาวของฐานพีระมิดก็จะทราบความสูงของพีระมิดทันทีซึ่งวิธีที่ทาเลสใช้วัดความสูงของพีระมิดโดยอาศัยแสงเงาและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเขาเป็นอย่างมาก
0: จากคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับทาเลสใช้วิธีการหาความสูงของพีระมิดยังไงนะครับก็คือวัดเงาของเขากับความสูงเงาของพีระมิดใช่ไหมครับจากนั้นใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายมาใช้ในการหาความสูงของพีระมิดนะครับมาก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปพิจารณาเรื่องของวิธีที่ทาเลสใช้นะครับครูขอขอบคุณสื่อวิทัศน์ที่ใช้ในชั่วโมงนี้นะครับสื่อวิทัศน์นี้ครับมาจากช่อง YouTube ของสสวท.นะครับก็คือวิทัศน์เรื่อง The Great Mathematicians Thales of Miletus นะครับเผยแพร่โดยสสวท.ครับซึ่งนักเรียนสามารถไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของคณิตศาสตร์ได้ที่ช่องทางนี้นะครับต่อไปนะครับจากวิธีที่ทาเลสใช้นะครับครูขอนำเสนอตัวอย่างที่คล้ายๆกับวิธีของทาเลสนะครับตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1นะครับเป็นโจทย์ปัญหาที่มีใครเป็นผู้เป็นพระเอกของเรื่องข้อนี้ครับก็คือพัดนะครับพัดต้องการประมาณความสูงของต้นไม้นะครับโดยใช้เงาใช้เงาเหมือนทาเลสเลยใช่ไหมครับเขาวัดเงาของต้นไม้ยาว8เมตรนะครับแล้วก็เงาของตัวเองยาวกี่เมตรครับยาว2เมตรนะครับถ้าพัดสูง150ซมถามว่าต้นไม้สูงเท่าไหร่นะครับข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาในการทำโจทย์ปัญหาอย่างที่ครูเคยสอนไปขั้นแรกทำอะไรก่อนนะครับวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์ด้วยการ

0: การทำอะไรครับวิเคราะห์ด้วยการขีดเส้นใต้นะครับโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างครับเราได้เงาของต้นไม้กี่เมตรครับ
1: 8
0: เมตรเงาของตัวเขาอะครับได
1: ้2

ไอ้สูงเท่าไหร่นะครับเราจะใช้ความรู้เรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับก่อนอื่นหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วนะครับครูขอสร้างภาพจำลองแทนสถานการณ์ปัญหานักเรียนเห็นรูปสามเหลี่ยมที่ครูสร้างขึ้นมาไหมครับรูปสามเหลี่ยมที่ครูสร้างขึ้นมานะครับจากรูปสามเหลี่ยมที่ครูสร้างขึ้นมาครูใส่ข้อมูลทั้งหมดนะครับครูให้ต้นไม้นะครับสูงเท่ากับ BT เท่ากับด้าน BT นะครับซึ่งมีขนาดเท่ากับกี่เมตรนะครับ x เมตรนี่คือค่าที่เราต้องการใช่ไหมครับต่อไป OT แทนความยาวเงาของต้นไม้ความยาวเงาของต้นไม้มีใครอยากออกมาตอบไหมครับว่าความยาวเงาของต้นไม้ที่โจทย์ให้มาด้าน OT ยาวเท่าไหร่ครับสามารถออกมาตอบได้นะครับเชิญครับOT ยาว8เมตรนะครับต่อไปด้าน AS นะครับแทนความสูงของพาร์ทซึ่งเท่ากับกี่เซนติเมตรครับกี่เซนติเมตรนะความสูงของพาร์ทก็คือกี่เซนติเมตรนะครับที่โจทย์ให้มา150เซนติเมตรหรือคิดเป็นกี่เมตรครับ 1.5 เมตรนะครับนักเรียนคิดว่าทำไมถึงต้องแปลงหน่วยให้กลายเป็นเมตรเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะจะได้ให้หน่วยเท่ากันใช่ไหมครับเพราะว่าเงาของต้นไม้8เมตรใช่ไหมครับเนาะความสูงก็คือควรเปลี่ยนเซนติเมตรให้กลายเป็นเมตรนะครับนอกจากนั้น OS ด้าน OS แทนอะไรครับด้าน OS แทนความยาวเงาของพัดซึ่งความยาวของพัดโจทย์ให้มากี่เมตรครับให้มา2เมตรนะครับขอบคุณครับข้อมูลตรงนี้ของเรานะครับได้ข้อมูลครบยังเอ่ยครบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์แล้วใช่ไหมครับเราสังเกตว่าโจทย์ของเราเนี่ยจะใช้ความรู้เรื่องอะไรนะความคล้ายใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปที่ครูให้มาเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันยังคล้ายแล้วจริงหรือเปล่าดังนั้นเราจะต้องแสดงให้เห็นก่อนว่ารูปสามเหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมานะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับมาเรามาพิจารณาร่วมกันนะครับจากรูปสามเหลี่ยมของเราจะใช้ทฤษฎีบทใดในการพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันนะครับเราจะใช้ทฤษฎีบทที่เราเรียนในชั่วโมงที่แล้วที่บอกไว้ว่าถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมนายกันของรูปสามเหลี่ยมทุกคู่เป็นอัตราส่วนเดียวกันแล้วรูปสามเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันใช่ไหมครับแต่นอกจากทฤษฎีบทนี้แล้วบทนิยามของความของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันคืออะไรครับรูปสามเหลี่ยมจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อมีอะไรเอ่ยมีมุมเท่ากันเป็นคู่3คู่นะครับนักเรียนจะใช้ทฤษฎีบทหรือบทนิยามในการแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันดีครับโจทย์มีอะไรโจทย์ให้อะไรมาบ้างเนี่ยนักเรียนสังเกตว่ามีมุมอะไรอยู่มีมุมฉากอยู่ใช่ไหมครับโอเคนะนอกจากมุมฉากแล้วมีอะไรอีกมีอะไรมีมุมอะไรที่ใช้ร่วมกันไหมครับมีไหมก็คือมุม O ใช่ไหมครับอันนี้คือลองมองภาพตามคร่าวๆนะตอนนี้รูปสามเหลี่ยมของครูนะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปคือรูปสามเหลี่ยม ASO กับ BTO นะครับมีมุมฉากเหมือนกันและมีมุม O เป็นมุมร่วมใช่ไหมครับแสดงว่ามุม B กับมุม A นักเรียนคิดว่าเท่ากันไหมครับเท่ากันไหมครับเท่ากันเพราะว่ามุมในของรูปสามเหลี่ยมเป็นไงครับรวมกันได้180องศาใช่ไหมครับณตอนนี้เรามี90องศาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีมุม O นะครับเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าทั้ง2รูปนี้เป็นไงครับเท่ากันแน่นอนดังนั้นมุม A กับมุม B ก็ต้องเท่ากันเพราะว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้รวมกันได้1ขออภัยครับรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปก็คือรวมกันได้มุมภายในรวมกันได้180องศานะครับมาดังนั้นพิจารณากันนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราพิจารณามุม ASO นะครับมุม ASO นะมุม ASO นะครับกับมุม BTO

เป็นไงครับเป็นมุมฉากใช่ไหมครับมีขนาด90องศานะครับต่อไปสังเกตว่ามุม AOS มุมนี้นะ AOS กับ BOT เป็นไงครับเท่ากันไหมเท่ากันเพราะว่า O เป็นมุมร่วมนะครับณตอนนี้มี2มุมเท่ากันแล้วนะครับต่อไปเราจะได้ว่ามุม OAS กับมุม OBT ก็ต้องเท่ากันด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะต้องได้180องศาใช่ไหมครับและเรารู้ว่ามีมุม2คู่ที่มีขนาดเท่ากันคือมุม ASO กับ BTO เท่ากันใช่ไหมครับแล้วก็มีมุม AOS กับมุม BOT เท่ากันดังนั้นนะครับมุมคู่ที่เหลือจะต้องมีขนาดเป็นไงครับก็ต้องมีขนาดเท่ากันด้วยดังนั้นณตอนนี้นะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปของครูเป็นไงครับมีมุมเท่ากันกี่คู่และคู่ที่1ใช่ไหมครับคู่ที่2และมุมคู่ที่3นะครับรูปสามเหลี่ยมของครูมีมุมเท่ากันอยู่3คู่แล้วดังนั้นสรุปได้ไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันสรุปได้นะครับดังนั้นจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม AOS จะต้องคล้ายกับรูปสามเหลี่ยมBOT เพราะว่าอะไรครับจากอะไรเอ่ยจากทฤษฎีบทนิยามจากบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับก็คือเมื่อมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่3คู่แล้วจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้จะต้องคล้ายกันนะครับณตอนนี้นะครับเรารู้แล้วว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปคู่คล้ายกันครูอยากได้x ก็คือความสูงของต้นไม้เราสามารถหาค่าได้ไหมครับหาได้ไหมครับหาได้นะครับจากการที่รูปสามเหลี่ยม AOS นะครับคล้ายกับรูปสามเหลี่ยม BOT จากทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันกล่าวไว้ว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันแล้วจะได้ว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่จะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันใช่ไหมครับมานักเรียนลองจับด้านคู่ที่สมในนักเรียนคิดว่าเราอยากได้ด้านอะไรนะอยากได้ด้าน x ใช่ไหมครับอยากได้ด้าน x อยากได้ด้าน x นะครับด้าน x เอาใหม่ x นะครับอยู่ในด้านของด้าน bt ใช่ไหมครับด้าน bt สมในกับด้านอะไรครับด้าน bt สมในกับด้าน as ใช่ไหมครับมาด้าน bt นะครับสมในกับด้าน BS ดังนั้นครูขอเขียนเป็นขออภัยครับเขียนผิดด้าน BT นะครับสมในกับด้าน AS นะครับโอเคนะต่อไปนะครับด้านอะไรอีกที่เราสามารถหาค่าได้ด้านไหนที่เรามีค่านะก็คือด้าน OT กับด้านOS ใช่ไหมแต่ว่าเราจะจับอัตราส่วนด้านคู่ที่สมในตัวเศษควรเป็นด้านอะไรครับ OT ใช่ไหมครับเพราะมาจากรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับเป็นด้าน OT OT ส่วนด้วยด้านอะไรเอ่ย OT ส่วน OS นะครับเนาะจากทฤษฎีบทของเรานะครับอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในจะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกัน BT เท่าไหร่ครับ BT มีค่าเท่ากับ x นะครับแล้ว AS ล่ะ AS ได้เท่าไหร่เอ่ย 1.5 AS คือ 1.5 นะครับ OT เท่าไหร่ครับ 8 OT 8แล้วก็ OS ของเราคือ 2นะครับต่อไปทำยังไงต่อดีเราต้องหาค่า x นะครับใช้การคูณไขว้นะครับคูณไขว้เข้าไปนะครับแต่ก่อนคูณไขว้ฝั่งขวานะครับทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้ไหมครับได้เป็นอะไรเอ่ยก็คือ4นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราคูณไขว้เข้าไปก็คือเรานำ 1.5 คูณกับ4ซึ่ง 1.5 คูณกับ4ได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ6นะครับ
เราต้องการค่า x ใช่ไหมครับ x แทนอะไรนะ x แทนความสูงของต้นไม้เราแก้สมการได้ x เท่ากับ6ถือว่าเป็นคำตอบยังครับเรียบร้อยนะครับมาดูที่ครูเฉลยไว้นะครับว่าจะทำตรงหรือเปล่านะครับโอเคนะได้ x เท่ากับ6นะครับดังนั้นจะได้ว่าต้นไม้ของเราสูงเท่าไหร่นะครับสูง6เมตรนะครับ

ตอนนี้นะครับครูให้นักเรียนได้พิจารณาตัวอย่างของการนำความคล้ายไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมานะครับซึ่งใบงานของครูนะครับจะเป็นใบกิจกรรมที่4เรื่องความสูงหาง่ายเพียงใช้เงานะครับโดยใบงานของครูนะครับจะมีโจทย์อยู่2ข้อนะครับข้อที่1นะครับก็คือนนนะครับนนสูง 1.6 เมตรนะครับในขณะที่เงาของตึกหลัง1ยาว15เมตรเขาวัดความยาวเงาของเขาทอดไปตามพื้นได้ 1.2 เมตรจงหาความสูงของตึกนะครับข้อนี้นะครับจะใช้แนวคิดคล้ายๆกับตัวอย่างที่1ของครูเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับต่อไปนะครับข้อที่2นะครับก็คือต้นไม้สูง2เมตรนะครับอยู่ห่างจากเสาไฟ5เมตรดังรูปถ้าเสาไฟสูง6เมตรจงหาความยาวเงาของต้นไม้ที่แสงไฟตกกระทบนะครับข้อนี้นะครับก็คือใช้หลักการคล้ายๆกันนะครับซึ่งใบกิจกรรมของครูมีอยู่2ข้อขอให้นักเรียนทั้งนักเรียนห้องออกอากาศและนักเรียนปลายทางนะครับลองแก้โจทย์ปัญหาของครูนี้โดยใช้ความรู้ที่เรียนมานะครับ

0: ่ะครับต่อไปนะครับจะให้นักเรียนออกมานำเสนอแบบฝึกหัดที่ได้ทำนะครับเริ่มต้นข้อที่1เลยครับ
1: ข้อที่1นะครับจากภาพให้ AB แทนความสูงของตึกเท่ากับ x เมตร BC แทนความยาวของเงาของตึกเท่ากับ15เมตรPQ แทนความสูงของมนุษย์เท่ากับ 1.6 เมตร QR แทนความยาวของเงาของมนุษย์เท่ากับ 1.2 เมตรขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม PQR ก็จะเป็นดังนี้ครับ

3เนื่องจากสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม PQR จะได้ AB ส่วน PQ เท่ากับ BC ส่วน QR หรือ X ส่วน 1.6 เท่ากับ15ส่วน 1.2 ดังนั้น X จะเท่ากับ20นั่นคือความยาวความสูงของตึกเท่ากับ20เมตรครับ

0: ะครับอย่างที่เพื่อนแสดงวิธีทำไปนะครับข้อที่1 นะครับเพื่อนได้ความสูงของตึกเท่าไหร่นะครับเท่ากับ20เมตรนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับนักเรียนห้องอากาศไหมครับโอเคครับต่อไปข้อที่2เชิญนำเสนอครับ
1: ข้อ1 นะครับจากภาพให้ MP แทนความยาวของเงาต้นไม้ที่ถูกแสงไฟตกกระทบเท่ากับ X เมตร LA แทนความสูงของเสาไฟเท่ากับ6เมตร AM แทนระยะห่างของเสาไฟกับต้นไม้เท่ากับ5เมตร TM แทนความสูงของต้นไม้เท่ากับ2เมตรข้อ2 นะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการแสดงว่าสามเหลี่ยม LAP คล้ายกับสามเหลี่ยม TMP ก็จะเป็นดังนี้ครับต่อไปข้อที่3ต่อไปข้อที่3จะใช้ทฤษฎีบทในการหาค่า x ได้ x เท่ากับ 2.5 เมตรสรุปคือเงาของต้นไม้ยาว 2.5 เมตรครับ
0: นักเรียนปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากที่เพื่อนทำนะครับข้อ2 นะครับได้ความยาวเงาของต้นไม้เท่าไหร่นะครับ 2.5 เมตรนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมครับตอนนี้นะครับเราได้ลองทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความคล้ายแล้วนะครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาของความคล้ายหน่อยนะครับซึ่งการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความคล้ายนะครับในการหาความสูงของสิ่งก่อสร้างอาคารต้นไม้นะครับสามารถใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้ปัญหาได้โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นตอนแรกก็คือหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วนะครับเราจะทำการเขียนแผนภาพรูปสามเหลี่ยมแทนข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้นะครับเริ่มแรกเขียนแผนภาพรูปสามเหลี่ยมก่อนขั้นตอนต่อไปก็คือเขียนแสดงเหตุผลที่ทำให้รูปสามเหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับเริ่มต้นสร้างรูปสามเหลี่ยมขั้นตอนต่อไปคือแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมคล้ายกันและขั้นตอนสุดท้ายก็คือใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายกันนะครับในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาครับจบแล้วครับสำหรับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความคล้ายนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องความคล้ายจะเป็นเรื่องความคล้ายในชีวิตจริงนะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่8เรื่องเสาธงนี้สูงเท่าไหร่นะครับก็คือจะเป็นการที่ให้นักเรียนเนี่ยใช้ความรู้เรื่องความคล้ายมาใช้ในการหาเสาธงของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้จึงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495ได้แก่โครงการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมามากกว่า 4,000 โครงการแนวพระราชดำริสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีความสมดุลอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการตามแนวพระราชดำริที่สำคัญได้แก่โครงการหลวงมีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้นเลิกการปลูกฝิ่นและช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นน้ำโปรดให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเป็นตัวอย่างให้ชาวเขานำมาประกอบอาชีพโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมการทดลองทำฝนหลวงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512และดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ราษฎรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโครงการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานแนวพระราช

ชดำริในการสร้างฝายทดน้ำขุดคลองหนองบึงและขุดสระเก็บน้ำในไร่นาโครงการทฤษฎีใหม่มีหลักในการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกส่วนที่2แบ่งไว้ปลูกข้าวไว้กินตลอดปีส่วนที่3ใช้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่และสมุนไพรเป็นอาหารส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรใช้ที่ดินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อกินและขายในส่วนที่เหลือประการสำคัญคือกินอยู่และลงทุนอย่างเหมาะสมให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองอย่างมั่นคงซึ่งมีผู้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีสืบเนื่องมาแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลการเกษตรของไทยจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่24พออยู่พอกิน

0: คุณยายทำอะไรอยู่ล่ะคะพี่ร่มเย็นกับเป็นสุขอยากช่วย
1: อ๋อยายกำลังเก็บตำลึงไว้ทำต้มจืดนะจ๊ะมาช่วยยายเก็บมามาเลือกเอาเฉพาะที่อ่อนๆ นะหลานๆ นั่นละนั่นละอย่างงั้นละ
0: ทำไมบ้านเรามีต้นตำลึงเยอะจังคะ
2: คุณตาปลูกเอาไว้เผื่อเพื่อนบ้านด้วยไงเป็นสุข
3: ใช่แล้วปลูกให้พออยู่พอกินและก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ด้วย
1: นั่นก็เพราะตาทำตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: การปลูกตำลึงเนี่ยเหรอคะ
3: มาตาจะเล่าหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินของในหลวงรัชกาลที่9ให้ฟังยกตัวอย่างหมู่บ้านพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์คนละอย่างสองอย่างผลผลิตของบ้านไหนเหลือก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันบางครั้งก็นำออกไปขายที่ตลาดอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักถนนถูกตัดขาดชาวบ้านพอเพียงก็สามารถอยู่ได้ด้วยผลผลิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก
1: ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดรัดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลานะแต่ที่จริงเราสามารถซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ชอบได้ตราบใดที่มีรายได้มากพอเราต้องมีความพอประมาณไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะเรื่องใดที่พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ
0: การปลูกตำลึงทำให้เราพอกินกันทั้งครอบครัวและยังแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อีกด้วยตามหลักการทรงงานจริงๆด้วยค่ะ
2: แค่ซื้อหมูเพิ่มเราก็มีกับข้าวอร่อยๆกินแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วลูกถ้าเหลือมากจริงๆก็เก็บขายเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะจ๊ะ
0: อิ่มท้องอิ่มใจไม่เปลืองเงินดีจังเลยค่ะ

0: ัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียนน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู่

0: ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
0: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
2: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
3: ทรงพระเจริญ
0: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
3: ครับคุณครู
2: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
4: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
4: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
3: ้ครับคุณครู
4: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบครับ
5: ไว้พบกันใหม่นะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: น้ำล้นตลิ่งก
6: ็พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชย์เนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปี

0: แสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ
1: 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี
2: 5. เรื่องมหาชนก
1: ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2: 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน
1: 7. เรื่องคุณทองแดง
2: 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูน
0: หนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้ผ่านรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

อีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ทีมลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล SEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach, ชายหาด

าน้องๆ อยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆ นะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้น้องๆรู้ไหมว่าที่ทะเลสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไร

ใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อร่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEA C ทะเล VAN VAN VAN รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุ

ไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเรื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชันชัยดิฉันชลภรณ์ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำเพราะว่ายังมีฝนตกอยู่แล้วก็ประเด็นที่กรณีประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการนำชุดเป็นชุดภาพถ่ายนะคะโบราณนะคะแล้วก็ใส่ชุดไทยนี่นะคะไปอยู่บนเวทีประกวดของทางประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็ออกมาแถลงแล้วเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราไปดูภาพบรรยากาศกรณีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะคะล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เปิดให้บริการตามปกติทุกเส้นทางแล้วนะคะเพื่อที่จะรองรับการเดินทางอย่างไร้รอยต่อค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเกิดไฟไหม้บนรางรถไฟจนต้องปิดบริการไปชั่วคราวเช้าวันนี้เปิดมาให้บริการตามปกติตั้งแต่ในช่วงเวลา 5:37 ค่ะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานจากทางนายการพจนอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วทุกสถานีภายหลังจากที่เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบนสายเคเบิลที่บริเวณรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินทำให้ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวในเส้นทางระหว่างสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรเพื่อซ่อมแซมระบบรางแล้วก็ระบบจ่ายไฟโดยขบวนรถไฟฟ้าได้กลับมาวิ่งให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 5:37 นาทีค่ะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมคะสาเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์นั้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางรฟมแจ้งบอกว่าเกิดจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสทำให้ระบบจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการซ่อมแซมจุดสายไฟรางจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณพร้อมกับมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดก่อนกลับมาเปิดให้บริการตามปกติภาพที่เห็นนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่รายงานช่วงเวลาสักประมาณ 12:30 นาทีนะคะนายพัทรพงศ์ค่ะขอให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยของระบบเนี่ยทั้งหมดแล้วก่อนที่จะเปิดให้บริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อในช่วงเช้าวันเริ่มต้นของสัปดาห์ค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยใต้สะพานพระราม3หลังจากที่มีการตรวจพบการรั่วซึมของน้ำมันเนี่ยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็สามารถระบุตำแหน่งจุดรั่วของท่อได้แล้วค่ะหลังจากที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแล้วก็ค้นหาต้นตออย่างต่อเนื่องนาน13วันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนแนวทางการซ่อมแซมแล้วก็ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงค่ะโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่และฝ่ายช่างได้เร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์โดยเน้นความปลอดภัยสูงสุดด้วยการขุดเปิดท่อน้ำมันช่วงที่มีการสงสัยบนโครงสร้างต่อหม้อพร้อมกันนี้ค่ะได้ขุดตักดินส่วนที่มีการปนเปื้อนน้ำมันออกไปจำกัดอย่างถูกวิธีแล้วก็ใช้การห่อหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำมันนั้นระเหยออกมาสู่อากาศซึ่งในเบื้องต้นก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่มีรายงานการรั่วซึมเพิ่มเติม
2: ฝ่ายช่างก็ยังดำเนินการกันอยู่นะครับที่จะหาวิธีดำเนินการก็คิดว่าได้มีวิธีละแต่เดี๋ยวคงให้ทางกระทรวงพลังงานเขาอธิบายทีหนึ่งนะก็เอาที่ปลอดภัยที่สุดก็ขุดเปิดท่อให้หมดในช่วงที่มีข้อสงสัยนะตรงนี้อย่างที่บอกว่าตรงนี้ที่มันอยู่บนต่อหม้อแต่ชุดช่วงนี้ก็เข้าใจว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรคือต่อหม้อมันยาวอันนี้มันวางอยู่บนต่อหม้อช่วงหนึ่งช่วงที่มันมีปัญหาคือจุดที่มันมีสีน้ำเงินอยู่ตรงนู้นนะก็เดี๋ยวคงหาทางกันอยู่ว่าจะ

0: ำเนินการยังไงต่อแต่คิดว่าก็น่าจะภายในเห็นผลเงินก็คงได้สรุปวันนี้พรุ่งนี้แหละ
1: ขณะเดียวกันนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมข่าวก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงเวลาตีหนึ่งของวันก่อนค่ะเจ้าหน้าที่ก็พบรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมันรอยร้าวเนี่ยมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรแล้วก็มีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาจุดดังกล่าวนั้นอยู่ที่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อทางนี้ในการตรวจสอบบริษัทเอกชนก็นำเครื่องมือคือ UT สแกนนะคะมาใช้เพื่อช่วยตรวจสอบสภาพของท่อเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสภาพของวัสดุแล้วก็หารอยร้าวภายในได้โดยที่ไม่ทำลายชิ้นงานอย่างไรก็ตามนะคะปลอกครอบท่อดังกล่าวเนี่ยมีความยาวประมาณ1เมตร80เซนติเมตรแล้วก็ติดแน่นอยู่กับข้อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบท่อได้โดยตรงค่ะบริษัทจึงลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปิดพื้นที่แล้วก็สามารถตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดมากขึ้นสำหรับการดำเนินการในพื้นที่ณขณะนี้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวเป็นการชั่วคราวแล้วโดยกทม.ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำกัดพื้นที่ปฏิบัติงานสูบของเหลวที่ปนเปื้อนออกจากระบบรวมถึงมีการเฝ้าระวังไอระเหยและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
2: ส่วนการสัญจรบริเวณพื้นที่เกิดเหตุนะคะขณะนี้เปิดให้ประชาชนสามารถใช้จุดกลับรถได้ตามปกติโดยมีการขยับจุดกลับรถไปยังบริเวณสวน15นาทีซึ่งจากเดิมพื้นที่เนี่ยถูกปิดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่อนุญาตให้ประชาชนนั้นสัญจรผ่านไปมาได้โดยหลังจากนี้ค่ะกรุงเทพมหานครมีแผนตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณต่อหม้อทางยกระดับเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกสำหรับระบบท่อส่งน้ำมันที่จะทำการพิจารณาตรวจสอบนั้นก็มีระยะทางรวมประมาณ32กิโลเมตรตั้งแต่บริเวณโรงกลั่นหรือว่าคลังน้ำมันบางจากไปจนถึงพื้นที่ดอนเมืองค่ะโดยจะมีการตรวจสอบระบบท่อตลอดแนวเพื่อประเมินว่ามีจุดใดอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือว่าอาจมีความเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่
1: ไปติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทีเดียวที่จังหวัดนครสวรรค์เวลานี้ชาวนากำลังเร่งใช้รถเข้าเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อหนีน้ำท่วมขณะที่พังงาแล้วก็แม่ฮ่องสอนก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับมอบถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยด้วยค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ค่ะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมที่ประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของไทยก่อนที่จะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนค่ะเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยช่วงวันที่24ถึง25กันยายนย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มมาจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดสระแก้วด้วยค่ะ
2: ซึ่งชาวนาตำบลสารเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ต้องเร่งนำรถเกี่ยวข้าวค่ะลงแปลงนาหลังจากที่มีฝนตกลงมาสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่หมู่2และหมู่5บ้านสารเจ้าไก่ต่อนะคะทางด้านนายสหแรงกสิวิทย์นายกอบต.สารเจ้าไก่ต่อก็บอกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยชาวนาหลายรายต้องเร่งเกี่ยวข้าวเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ก่อนที่น้ำนั้นจะเพิ่มระดับสูงขึ้นส่วนพื้นที่หมู่3บ้านวังทับเกวียนค่ะมีพื้นที่นาข้าวกำลังจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวทางอบต.สารเจ้าไก่ต่อแล้วก็ชาวบ้านต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันโดยนำรถแบ็คโฮเข้ามาปิดทางน้ำเพื่อสกัดแล้วก็ชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่นาข้าวเพื่อไม่ได้รับความเสียหายค่ะ
3: อาจจะเกินอีกอาทิตย์นึงก็น่าจะได้เกี่ยวเพราะตอนนี
4: ้แล้วอย่างเงี้ยถ้าท่วมแล้วเนี่ยมันจะเสียหายไหมเน
3: ี่
4: ย
3: แน่นอนครับยังไงก็ต้องเสียหายเพราะสภาพนี้เดี๋ยวมันจะยุบตามน้ำไปพี
4: ่แล้วไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้อะไรเงี้ย
3: ถามว่าได้ไหมพี่เป็นบางส่วนน่าจะได้อย่างสมมติ10ส่วนก็น่าจะได้สักส่วน2ส่วน
1: ขณะที่นายบัญชาธนูอินทร์ค่ะรองผู้ว่าราชการ

0: การจังหวัดพังงานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลตำตัวตำบลบางไทรตำบลบางนายศรีและตำบลโคกเคียนและเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าภาพรวมนะคะอุทกภัยในอำเภอตะกั่วป่านั้นมีผู้ได้รับผลกระทบ5ตำบลรวม 1,017 ครัวเรือนล่าสุดระดับน้ำส่วนใหญ่ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางจังหวัดค่ะได้เร่งสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามระเบียบและเตรียมประชุมหาแนวทางป้องกันปัญหาในระยะยาวอีกจังหวัดค่ะที่มีการช่วยผู้ประสบภัยนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ภัยแล้วก็เยี่ยมผู้ประสบภัยณโรงเรียนบ้านไม้สะแป้ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่ที่4ตำบลขุนยวมมีอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบจำนวน21หลังรวมทั้งโรงเรียนด้วยไปพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำโขงนะคะที่ชุมชนวัดท่าจุดให้บริการล่องเรือชมพระธาตุกลางน้ำที่อำเภอเมืองหนองคายก็พบว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะขณะที่ผู้ประกอบการยอมรับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมองค์พระธาตุส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้บริการลดลงและก็มีความกังวลว่าหากระดับน้ำยังสูงขึ้นในช่วงนี้อยู่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวได้ค่ะ
1: ทางด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะเปิดเผยว่าจากการติดตามแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดก็พบว่าในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีปริมาณฝนตกหนักค่ะบริเวณจังหวัดแพร่จังหวัดเชียงรายจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ตอนบนรวมกันกับพื้นที่ทางตอนเหนือนะคะที่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานค่ะมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือด้านเหนือเขื่อนรองรับปริมาณน้ำหลากจากตอนบนซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนั้นอยู่ที่ประมาณ50ถึง150เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินรวมไปถึงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยแต่ว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนภายในคันกั้นน้ำนะคะแต่ได้สั่งการค่ะให้โครงการชลประทานทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเตรียมพร้อมรับมือค่ะแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
0: ส่วนเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะที่รัฐจะต้องมีการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่ะณขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการสำรวจบ้านที่ไม่มีเลขที่ทั่วประเทศเพื่อมีการจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันป้องกันการช่วยเหลือที่ตกหล่นค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจากการที่รัฐบาลสำรวจข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่เนี่ยจำนวน 491,453 หลังคาเรือนค่ะแล้วก็พบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันนะคะมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ภาครัฐนั้นสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติข้อมูลดังกล่าวนะคะจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือว่าแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบทางประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็จะครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและเหตุแผ่นดินไหวมีวงเงินการคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นความเสียหายจากอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทแล้วก็เพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนความเสียหายจากวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 15,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากทั้ง3ภัย2ล้านบาทต่อคนค่ะซึ่งกรมธรรม์นั้นจะมีผลความคุ้มครองคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570รัฐเนี่ยจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนกรอบวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยเนี่ยรวม 15,500 ล้านบาทค่ะ
1: มาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะจากกรณีประเด็นเวทีประกวด Miss Universe Cambodia ได้มีการนำภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์เก่าแก่มาฉายประกอบฉากบนเวทีพร้อมระบุนะคะว่าเป็นวัฒนธรรมและเครื่องแต่งกายของราชสำนักเขมรโบราณแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกของสยามไทยในยุคอดีตล่าสุดทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ออกมาโต้ประเทศกัมพูชานะคะว่าบิดเบือนข้อมูลพร้อมเปิดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5เพื่อยืนยันค่ะว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายและนุ่งโจงกระเบนนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับยูเนสโกเมื่อปี2017ค่ะโดยนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้แถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่าการที่ Miss Universe กัมพูชานำเสนอ VTR เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เป็นของไทยการกระทำดังกล่าวไม่สามารถจะอ้างได้ว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่บ่งชี้ว่ามีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงขอเรียกร้องให้กองประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนโดยภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรในปีพุทธศักราช2449ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5และเคยถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานและได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017โดยภาพต้นฉบับตราเป็นภาพของกรมศิลปากรแต่กองประกวดกัมพูชามีการครอบภาพค่ะนำลายน้ำออกแล้วก็นำภาพมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มากระทรวงวัฒนธรรมไทยจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขหากไม่ดำเนินการแก้ไขทางกระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายและจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมไทยจะเผยแพร่ความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมทำมาอย่างต่อเนื่อง
2: มีการใช้ภาพอันมีแหล่งเป็นที่มาของไทยด้วยนั้นกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำ VTR ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอสมุดพระในหอสมุดพระในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ถักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป
0: ทางนี้นางสาวซาบิดาก็ระบุนะคะว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ขอขอบคุณค่ะแต่ว่าขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องไทยเนี่ยไม่ต้องการให้วัฒนธรรมมาสร้างความขัดแย้งแต่การละเมิดดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านแต่ต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบบนพื้นฐานหลักฐานตามข้อเท็จจริงเนื่องจากชุดไทยกำลังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
2: เราใช้การทูตทางวัฒนธรรมจริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมมีความประสงค์ที่จะใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจเราไม่ได้ต้องการให้วัฒนธรรมสร้างความขัดแย้งนี่คือประเด็นหลักแต่ว่าในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะเราใช้อารมณ์และความรู้สึกไม่ได้นะคะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการที่เราจะเห็นความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับองค์การยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆต้องมีความสุขุมรอบคอบแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่มีความชัดเจนและครบถ้วนค่ะ
0: ซึ่งภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะนางสาวซาบิดาก็ได้เดินไปที่บริเวณภาพถ่ายต้นฉบับจากฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรที่เก็บเอาไว้นะคะอย่างที่บอกไปเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5คือนั่งเนี่ยอยู่บนแคร่ไม้สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มมาแสดงเพื่อโต้แย้งกรณีดราม่าบนเวทีกองประกวดของประเทศเพื่อนบ้านที่นำภาพดังกล่าวไปฉายประกอบแล้วก็อ้างว่าเป็นราชสำนักเขมรโบราณค่ะ
1: ฟิล์มกระจกที่จัดเก็บอยู่ในกล่องนี้ค่ะเป็นกล่องที่68เนี่ยถ้าเราสังเกตภาพทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเสด็จประพาสในสมัยรัชกาลที่5เกือบทั้งหมดเลยอะค่ะคราวนี้ในตัวแผ่นนี้จะอยู่ลำดับที่18ในกล่องนี้ค่ะเรื่องเราเพิ่งจะทำนิทรรศการกันไปแล้วก็จัดพิมพ์หนังสือกันไปเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ภาพนี้ก็ถูกบรรจุอยู่ในหนังสือฟิล์มกระจก 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ค่ะซึ่งก็ได้มีการอ่านภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านหลากหลายศาสตร์นะคะแล้วก็มาวิเคราะห์กันค่ะซึ่งภาพก็มีการเผยแพร่ผ่านทางหนังสือไปด้วยแล้วก็มีผ่านทางเว็บไซต์ของกรมศิลปากรซึ่งเป็น Facebook ของกรมเมื่อประมาณช่วงเดือนสิงหาก่อนที่จะมีประเด็นนี้กันขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็ภาพที่เรานำมาเพิ่มเติมนะคะก็เป็นภาพที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบของอัลบั้มซึ่งได้รับพระราชทานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะก็จัดเก็บไว้ก็จะเห็นเรื่องของการแต่งกายในยุคเก่าทั้งหมดค่ะ
2: เพราะจริงๆเพิ่มเติม

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนแดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเมรราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: มีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมีดีวีดีการแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะ Let's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
8: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิไปปลูกป้าน่ะ
2: ปลูกไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณแล้วนะคะนั่นก็คือนะคะเรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะข้อแรกเลยคืออธิบายความหมายของลิขสิทธิ์และการใช้งานที่เป็นธรรมได้นะคะข้อที่2วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์หรือเนื้อหาที่อาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะคะและข้อสุดท้ายนะคะใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบนะคะ3ข้อด้วยกันนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนฟังให้ดีๆนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังนักเรียนเคยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือไม่นะอันนี้เอามาจากชีวิตจริงเลยนะคะข้อแรกเลยคือดาวน์โหลดเพลงของศิลปินที่ชื่นชอบเคยไหมเนี่ย
1: เคย
2: ทำบ่อยไหมคะ
1: บ
2: ่อยนะส่วนใหญ่นักเรียนจะดาวน์โหลดทางไหนอะ YouTube หรอเนาะเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมคะนักเรียนก็จะไปหาวิธีมาใช่ไหมแล้วทำไมไม่ไปดาวน์โหลดในทางที่เขาอะไรคะเขามีให้ล่ะคะ
3: เส
2: ีย
3: เง
2: ินฮะเสียเงินหรอแพงไหมแพงไหม
3: แพง
2: ทีนี้อ่ะนี่ข้อแรกนะต่อมาข้อที่2 copy ภาพหรือบทความจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการทำรายงานเคยไหมคะ
3: เคย
2: วิชาอะไรเนี่ยวิชาอะไร
3: ว่ายน
2: ้ำว่ายน้ำวิชาอะไรอีกส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่ากติกาการกีฬาใช่ไหมแล้วให้เครดิตหรือเปล่าบางคนบางคนบอกให้บางคนใส่หัวบอกไม่ให้เอ้ยยังไงเนี่ยทีนี้2ข้อนะคะนักเรียนเคยมีพฤติกรรมหมดเลยทั้ง2ข้อนี้นะคะทีนี้ดูให้ดีดูให้ดีนักเรียนคิดว่าพฤติกรรมที่นักเรียนเคยทำนั้นผิดพรบ.ลิขสิทธิ์หรือไม่อย่างไรผิดมั้ย
3: ผ
2: ิ
3: ด
2: บางคนบอกผิดบางคนเงียบเลยเพราะว่าอะไรฮะรู้ไหมว่าตัวเองผิดบางทีรู้บางคนบอกรู้บางคนบอกไม่รู้นะคะบางทีรู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าวันนี้เนี่ยพฤติกรรมที่เราเคยทำนะคะเหมือนที่ครูเคยบอกเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผิดกฎหมายหรือไม่นะคะทีนี้เรามาดูนะนักเรียนรู้จักลิขสิทธิ์หรือไม
4: ่
2: รู้จักไหมคะรู้จักไหมรู้จักเคยได้ยินไหม
3: เ
2: คยนะคะเคยได้ยินอยู่แล้วล่ะนะเกี่ยวกับพรบลิขสิทธิ์ใช่ไหมนะคะทีนี้เรามาดูนะคะลิขสิทธิ์คือนะคะดูให้ดีนะนักเรียนสามารถดูใบความรู้ประกอบกับสิ่งที่ครูอธิบายนะคะไปได้นะจดเพิ่มเติมลงไปได้ถ้านักเรียนกรณีที่ครูพูดยกตัวอย่างแล้วก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจนักเรียนก็จดบันทึกลงไปเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายกิจกรรมจะมีคำถามนะคะให้นักเรียนลองสะท้อนตัวเองนะคะทีนี้เรามาดูลิขสิทธิ์คือนะคะสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆที่เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้เริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถนะคะและความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์คืออะไรล่ะสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวคืออะไรถ้าพูดง่ายๆคือเราเป็นเจ้าของถูกต้องไหม
3: ใช
2: ่ไหมคะเราจะเคยเห็นข่าวตามโซเชียลหรือว่าทางสื่อต่างๆเกี่ยวกับอะไรสื่อลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะที่บางทีทำไมคะเจ้าของเพลงนั้นบางทีเราคิดว่าทำไมคะนักร้องคนนั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเพลงเขาร้องมาเป็น10ปีแล้วถูกต้องไหมแต่ปรากฏว่าทำไมคะบางทีบางครั้งเนี่ยถูกจ้างงานไปแล้วให้ร้องเพลงเขากลับทำไมคะเอาเพลงที่เขาเคยร้องเนี่ยกลับมาร้องนะปรากฏว่าทำไมผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าบางทีอะไรคะค่ายเพลงคือเจ้าของใช่ไหมคะบางทีศิลปินหมดสัญญาไปแล้วใช่ไหมเนาะแล้วก็เอาเพลงมาร้องเนี่ยก็เกิดการฟ้องร้องกันขึ้นอันนี้คือกรณีตัวอย่างสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะต้องดูด้วยนะว่าใครคือเจ้าของเข้าใจไหมคะอันนี้ข้อนี้สำคัญมากๆนะคะ ต่อมานะคะโดยที่ทำไมคะไม่ลอกเรียนไม่ลอกเรียนงานของผู้อื่นนะโดยที่งานสร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครองนะคะโดยผู้สร้างสรรค์จะต้องได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่จดโดยไม่ต้องอะไรคะจดทะเบียนนะจะมีงานบางประเภทนะคะนักเรียนที่ทำไมคะพอเราสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วนะคะนักเรียนกฎหมายคุ้มครองทันทีเลยนะคะจะมีบางกรณีนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะทีนี้เรามาดูให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์9ประเภทตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่นะคะอันแรกเลยคืออะไรคะงานวรรณกรรมเช่นหนังสือจุลสารสิ่งเขียนสิ่งพิมพ์คำปราศัยหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เนี่ยตัวอย่างนักเรียนอาจจะมีมากกว่าในใบความรู้ที่นักเรียนได้ไปเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปนะคะเห็นไหมประเภทของอะไรประเภทของอะไรคะงานสร้างสรรค์ใช่ไหม9ประเภทดูในใบความรู้นะนะคะดูประกอบไปด้วยนะคะต่อมานะคะ2งานนาฏกรรมเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะการรำนะการเต้นการแสดงนะคะประกอบขึ้นเป็นเรื่องราวนะคะรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วยรู้จักไหมละครใบ้ใช่ไหมนะต่อมาข้อที่3คืองานศิลปกรรมเช่นอะไรคะงานจิตรกรรมนะคะงานประติมากรรมภาพพิมพ์งานสถาปัตยกรรมนะคะภาพถ่ายนะคะสมมุติว่าเราถ่ายภาพอ่ะนักเรียนดอกไม้แล้วนักเรียนโพสต์ลงโซเชียลนะเคยไหมเราเคยถ่ายภาพแล้วเราโพสต์ลงโซเชียลไหมเคยไหมคะเช่นถ่ายรูปอาจจะเป็นดอกไม้ท้องฟ้าใช่ไหมคะวิวทิวทัศน์แบบนี้นักเรียนสมมุติว่าท่านเรียนโพสต์ลงโซเชียลแล้วมีคนทำไมคะก๊อปรูปเราไปนี่ก็ผิดกฎหมายเลยนะคือถ้าสมมุติว่าเราสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองทันทีในกรณีที่ทำไมคะนักเรียนถ่ายภาพนะคะอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยนะอันนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรานะนะคะทีนี้เรามาดูนะข้อที่4นะมี9ประเภทนะข้อที่4นะคะงานดนตรีกรรมเช่นอะไรคะคำร้องทำนองและการเรียบเรียงเคยได้ยินไหมพวกนี้เวลาที่ทำไมคะเหมือนตอนที่ครูยกตัวอย่างให้ฟังว่าเกี่ยวกับดาราศิลปินใช่ไหมบางครั้งจะเอาเพลงนั้นไปร้องใหม่อีกครั้งหนึ่งต้องทำไมคะทำการซื้อลิขสิทธิ์จากอะไรค่ายเพลงนะคะเพราะว่าทำไมนักเรียนสังเกตสิเวลาที่นักเรียนเข้าไปฟังเพลงตามอะไรคะสื่อออนไลน์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆเขาจะเขียนไว้เลยว่าทำไมคะคำร้องคือใครใช่ไหมทำนองคือใครหรือการเรียบเรียงเนี่ยคือใครเขาจะระบุไว้เลยนะนะคะแต่ถ้าทำไมบางค่ายนะคะที่เขาต้องการทำไมคะให้คนเอาเพลงเขาไปร้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานใดๆเขาก็จะบอกว่าอะไรคะฟรีลิขสิทธิ์เขาจะเขียนหมายเหตุไว้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำไมคะดูให้ดีอ่านให้ละเอียดบางทีทำไมคะเราเอาอาจจะแบบร้อง cover เพลงเอามาส่งครูแบบนี้นะแล้วถ่ายลง YouTube หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะนักเรียนก็ต้องดูทำไมคะว่าเพลงนั้นที่เราเอามาเขาฟรีลิขสิทธิ์หรือไม่ใช่ไหมคะหรือนักเรียนจะอาจจะต้องเขียนอะไรอีเมลไปขออนุญาตเขาแบบนั้นเป็นต้นนะคะต่อมางานสิ่งบันทึกเสียงนะคะเช่นอะไรคะเทปเพลงนะคะที่บันทึกข้อมูลเสียงเสียงประกอบสดทัศนวัสดุอย่างอื่นเอาพูดง่ายๆเลยคืออะไรคะสื่อโฆษณาเคยได้ยินไหมสปอร์ตโฆษณาต่างๆเดี๋ยวนี้นักเรียนสปอร์ตโฆษณาทำไมคะบางสปอร์ตโฆษณาเนี่ยสามารถนักเรียนสามารถนำมาใช้ได้ถ้าเขาบอกว่าฟรีลิขสิทธิ์นะแต่บางสปอร์ตโฆษณาทำไมคะเขาก็ทำลิขสิทธิ์ของเขาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ใครเอามาทำแบบดัดแปลงใช่ไหมคะแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะคะต่อมาอะไรอีกคะงานโสดทัศนวัสดุเช่นอะไรวิดีโอเทปนะคะVCD DVD นะคะตามจริงเนี่ยสื่อพวกนี้นักเรียนเอาไปหมดแล้วแต่กฎหมายทำไมคะเขาก็ยังครอบคลุมอยู่นะคะแต่ตามจริงแล้วในชีวิตประจำวันเราเนี่ยหาได้ไหมวิดีโอเทปเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอะไรคะเสียงที่ลงตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะต่อมานะคะข้อที่7นะ งานภาพยนตร์นะเช่นอะไรคะภาพยนตร์รวมถึงเสียงประกอบของภาพยนตร์นั้นด้วยเคยไหมเคยได้ยินแบบเสียงภาพยนตร์ที่ประกอบไหมนักเรียนอันนี้ก็ทำไมคะถือว่ามีลิขสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าทำไมคะเจ้าของภาพยนตร์เนี่ยบางทีเขาก็ทำไมคะทำขึ้นมาใหม่นะให้เข้ากับเนื้อเรื่องของภาพยนตร์นั้นๆ นะคะส่วนใหญ่จะมีลิขสิทธิ์หมดเลยต่อมาข้อ8นะคะงานเผยแพร่นะคะเสียงแพร่ภาพเช่นการกระจายเสียงวิทยุนะคะการแพร่เสียงหรือภาพทางโทรทัศน์นะคะต่อมาข้อที่9งานอื่นใดในแผนกอะไรคะวรรณคดีนะส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์หมดเลยใช่ไหมเคยเรียนภาษาไทยไหมภาษาไทยเคยเรียนอยู่แล้วแต่นักเรียนจะมีอะไรนักเรียนจะเห็นว่ามีวรรณคดีเรื่องต่างๆใช่ไหมคะที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือเรียนใช่ไหมเขาก็จะบอกเลยว่าใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนแต่งใช่ไหมคะลิขสิทธิ์จดเมื่อปีเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะต่อมาแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะศิลปะเนี่ยนักเรียนเรียนกับใครครูปันใช่ไหมนักเรียนเรียนกับครูปันครูเวลาครูปันหาภาพมาทำไมคะนักเรียนเห็นไหมว่าครูปันเขาจะใส่เครดิตใช่ไหมคะเจ้าของภาพเสมอนะคะอันนั้นก็ทำไมคะต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นนะคะเมื่อกี้นี้ทำไมคะเป็นผลงาน9ประเภทที่จัดในหมวดหมู่ที่ทำไมคะมีลิขสิทธิ์ใช่ไหมทีนี้เรามาดูผลงานที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรข้อที่1เลยเราได้ยินทั่วไปเลยนะคะเช่นอะไรคะข่าวประจำวันและข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารเช่นอะไรคะวันเวลาสถานที่ชื่อบุคคลจำนวนคนปริมาณเป็นต้นนะคะเหมือนเวลาเราเปิดทีวีตอนเช้าๆแล้วก็มีข่าวเหตุการณ์อย่างนั้นน่ะนักเรียนบางทีนักเรียนก็ทำไมคะสามารถนำมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะหรือสามารถนำมาเสนอข้อเท็จจริงต่างๆได้นะคะสองคืออะไรคะความคิดขั้นตอนกรรมวิธีระบบนะคะวิธีการใช้หรือทำงานแนวความคิดหลักการการค้นพบนะคะหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์นี่ไม่จัดว่าทำไมคะเป็นงานที่ทำไมมีลิขสิทธิ์นะสองข้อสองข้อเมื่อสักครู่นี้นะสิ่งที่ควรทำฟังให้ดีนะทั้งงานที่ทำไมคะมีลิขสิทธิ์และไม่มีลิขสิทธิ์และทั้งคู่เลยสิ่งที่เราควรทำฟังให้ดีนะหนึ่งคืออะไรคะอันแรกเลยคืออ้างอิงให้เครดิตเจ้าของผลงานนะคะสองคือข้อต่อมาคือใช้เท่าที่จำเป็นไม่เกินขอบเขตคำว่าขอบเขตคืออะไรคำว่าขอบเขตคืออะไรคะเช่นอะไรเราเอารูปนั้นมาถูกต้องไหมคะใส่ลงไปในรายงานใช่ไหมใส่ลงไปในงานรายงานของเราแต่ทำไมเราไปทำซ้ำถ่ายเอกสารเพื่อทำไมคะเพื่อเอาไปจำหน่ายแบบนี้ผิดไหมผิดนะคะผิดนะแล้วก็ทำไมคะเกินขอบเขตหรือจำนวนที่เขาให้ด้วยนะคะบางทีเนี่ยทำไมคะเจ้าของเขาอาจจะระบุมาว่าทำไมให้ใช้ทำซ้ำไม่เกิน10ครั้งต่อ1ภาพแบบนี้แล้วแต่ว่าเขาจะกำหนดมานะคะต้องแล้วแต่เจ้าของเขาเลยต่อมาไม่ใช้เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อนี้ทำไมคะเราจะเห็นสินค้าที่เป็นพัดรูปศิลปินเห็นไหมกระเป๋าที่สกรีนลายเป็นรูปศิลปินต่างๆใช่ไหมคะหรือตัวการ์ตูนนะพวกเราเนี่ยเคยใส่ชุดการ์ตูนกันมาทั้งนั้นแหละจริงไหมครูไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าการ์ตูนตัวอะไรนะแต่มันแล้วแต่ช่วงวัยของเราแล้วแต่ว่าทำไมคะช่วงนั้นฮิตอะไรใช่ไหมทุกคนผ่านมาหมดใช่ไหมถ้าทำไมคะเราซื้อของลิขสิทธิ์ก็จะราคาแพงถูกต้องไหมคะของแท้ใช่ไหมนะเผลอๆเนี่ยกลับไปดูเลยนะเสื้อผ้าที่บ้านเนี่ยมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าต้องดูให้ดีนะอย่าเที่ยวไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5นะเนี่ยนะผิดกฎหมายนะคะทีนี้เรามาดูครูให้ใบความรู้ที่5เราไปอยู่ไหนจ๊ะเอาขึ้นมาเลยค่ะเอาขึ้นมาเลยเดี๋ยวครูจะต้องให้นักเรียนใช้ประกอบกิจกรรมด้วยวันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ครูก็ทำไมคะเสริมจากใบความรู้ที่ให้นักเรียนไปแล้วนะคะให้ความรู้ไปแล้วนะทีนี้นักเรียนก็ต้องทำไมคะศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะศึกษาใบความรู้ที่5เรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมเพื่อประกอบการทำกิจกรรมที่7 นะคะเรื่องลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะอ่ะเราได้รายความรู้กันไปทุกคนแล้วทีนี้บัตรสถานการณ์ตอนนี้ครูสุ่มนะคะแจกบัตรสถานการณ์ให้กับทุกคู่แล้วถูกต้องไหมในวันนี้กิจกรรมที่ต้นทางครูจะให้จับคู่นะส่วนปลายทางนะก็สามารถอาจจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของห้องเรียนได้เลยนะคะจะเป็นกลุ่มจะเป็นเดี่ยวหรือจะเป็นคู่ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะเราได้บัตรสถานการณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูถามก่อนใครได้สถานการณ์ที่1เนี่ยนักเรียนได้รับมอบหมายทำรายงานใครได้คะเช็คก่อนนะบัตรสถานการณ์ที่2ล่ะครูนำคลิปวิดีโอใครได้คะมีไหมน่าจะกระจายอยู่ทุกกลุ่มนะนะคะเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลาครูคิดว่าน่าจะกระจายอยู่ทุกกลุ่มแล้วนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่านักเรียนไปกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วฟังให้ดีนะคะพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีความเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมหรือไม่นะคะในแต่ละประเด็นเพื่อประกอบการทำกิจกรรมที่7เรื่องลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะดูให้ดีนะนักเรียนเขียนสถานการณ์ลงไปในใบกิจกรรมด้วยนะคะอันนี้อีก3กิจกรรมครูมีฟังให้ดีนะครูมีทั้งหมด10สถานการณ์นะคะมีทั้งหมด10สถานการณ์เดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงครูจะสุ่มให้นักเรียนพรีเซนต์สักหน่อยนึงนำเสนอให้นักเรียนไปทางฝั่งนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังตั้งใจทำกิจกรรมนะคะทีนี้เรามาดูใบกิจกรรมที่7นะคะเราได้บัตรสถานการณ์ไปแล้วนะพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีความเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมหรือไม่ในแต่ละประเด็นแล้วให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องที่ทำไมคะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมพร้อมระบุเหตุผลประกอบโอเคไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจคำสั่งไหมเข้าใจนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทำไมเห็นไหมคะครูจะมีประเด็นพิจารณาถูกต้องไหมจากนั้นทำไมคะผลการพิจารณาเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนักเรียนก็ระบุเหตุผลไหมครูด้วยโอเคไหมคะพร้อมหรือยังจับคู่นะนะคะบริหารจัดการในกลุ่มให้ดีนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวครูขอตัวแทนสัก3กลุ่มนะคะนำเสนอสถานการณ์จากนั้นทำไมคะนำเสนอผลการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1นะคะแล้วก็ตามด้วยกลุ่มที่2และกลุ่มที่3โอเคไหมคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้วฟังให้ดีนะนักเรียนที่ได้นะคะสถานการณ์เดียวกับเพื่อนที่เพื่อนนำเสนอถ้านักเรียนมีข้อโต้แย้งอะไรหรือมีข้อเสนอแนะอะไรนักเรียนยกมือได้เลยนะคะโอเคนะคะเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยค่ะ
2: สถานการณ์ที่ผมได้นะครับคุณครูนำคลิปวิดีโอจาก YouTube มาเป็นตัวอย่างสอนนักเรียนแล้วทำการอ้างอิงแหล่งที่มาของคลิปประเด็นพิจารณานะครับวัตถุประสงค์และการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นธรรมครับเพราะว่าใช้เพื่อการศึกษาไม่ได้เอาเป็นการหาเงินครับลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์นะครับเป็นธรรมครับเพราะว่าใช้บางส่วนไม่ได้ก๊อปทั้งหมดครับประมาณของปริมาณของการนำไปใช้นะครับเป็นธรรมครับเพราะว่าเปิดเท่าที่จำเป็นครับสำหรับการสอนผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์เป็นธรรมครับเพราะว่าไม่กระทบรายได้เจ้าของคลิปครับแล้วก็ในสถานการณ์ได้อ้างอิงแหล่งที่มาครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะอย่างกรณีของกลุ่มที่1นะคะอันนี้ใช้เพื่อการศึกษาใช่ไหมนะแต่แล้วก็ทำไมคะครูผู้สอนทำไมให้เครดิตเนาะหรือว่าให้อ้างอิงหลังอะไรคะในคลิปด้วยนะโอเคต่อมากลุ่มที่2ค่ะ
3: สำหรับสถานการณ์ที่กลุ่มผมได้นะครับนักข่าวเขียนข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันของการทำการตลาดของร้านกาแฟจึงนำภาพโลโก้ของร้านกาแฟมาประกอบข่าวครับประเด็นการพิจารณาครับวัตถุประสงค์และการใช้งานลิขสิทธิ์นะครับผลการพิจารณาคือไม่เป็นธรรมครับเนื่องจากไม่ให้เครดิตของโลโก้ร้านกาแฟครับลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์นะครับผลการพิจารณาว่าไม่เป็นธรรมครับเนื่องจากเป็นโลโก้เชิงพาณิชย์ครับปริมาณของการนำไปใช้นะครับพิจารณาว่าไม่เป็นธรรมนะครับเนื่องจากไม่มีการแจ้งปริมาณการนำไปใช้และผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์พิจารณาว่าไม่เป็นธรรมครับเนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจจากการนำเสนอข่าวและอาจมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นครับ
0: โอเคค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะตามจริงเนี่ยสถานการณ์นี้น่าสนใจนะคะนักเรียนตามจริงแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ยินข่าวทั่วไปใช่ไหมคะการเกี่ยวกับอะไรคะการเปรียบเทียบทางธุรกิจใช่ไหมคะแต่ทำไมคะในสำนักข่าวนั้นๆก็ควรจะเอามาจากผลสำรวจนะคะทางธุรกิจจริงๆไม่ใช่ว่าทำไมคะเอาโลโก้มาเปรียบเทียบหรืออ่านข่าวกันเองจะต้องมีทำไมข้อมูลทางธุรกิจที่ทำไมคะค่อนข้างน่าเชื่อถือได้แล้วเอามานำเสนอข่าวแบบนี้ได้นะคะแล้วก็อย่างนึงทำไมคะผลกระทบเชิงพาณิชย์มีไหมถ้าในสถานการณ์นี้มีไหมคะมีเนื่องจากว่าทำไมบางทีอาจจะส่งผลต่อผู้บริโภคที่ทำไมตัดสินใจบริโภคกาแฟยี่ห้อนั้นๆใช่ไหมคะอันนี้ก็ทำไมคะถ้าสมมติว่าบริษัทนั้นเขาเสียหายมากๆเขาอาจจะทำไมคะฟ้องร้องได้นะคะในการนำเสนอข่าวนะต่อไปกลุ่มที่3
4: บัตรสถานการณ์ที่หนูได้นะคะก็คือติวเตอร์นำหนังสือที่มีลิขสิทธิ์มาถ่ายเอกสารขายให้นักเรียนเพื่อไปอ่านสอบค่ะวัตถุประสงค์และการใช้งานลิขสิทธิ์นะคะก็คือไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่านำไปใช้เพื่อการค้าหรือหวังผลกำไรค่ะลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์ค่ะคือไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าเป็นผลงานที่ใช้ความคิดไม่ควรนำผลงานเหล่านี้ไปใช้เพื่อหาประโยชน์ทางการค้าค่ะปริมาณของการนำไปใช้ค่ะไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะใช้ปริมาณมากหรือน้อยถ้าหากเป็นส่วนสำคัญก็ถือว่าไม่เป็นธรรมค่ะผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าไม่ควรนำลิขสิทธิ์ของตนของขอโทษค่ะไม่ควรนำลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้เพื่อหวังผลประโยชน์เข้าตัวเองค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะถ้ากล่าวโดยรวมแล้วสถานการณ์นี้ทำถูกต้องไหมติวเตอร์คนนี้
1: ไม่
0: ถูกต้องนะคะเพราะว่าทำไมคะทำการดัดแปลงทำซ้ำใช่ไหมเนาะแล้วก็ทำไมคะ นำไปขายด้วยเป็นเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะอาจจะทำให้ทำไมคะเจ้าของผลงานเกิดความเสียหายนะคะโอเควันนี้เนี่ยมีทั้งหมด10สถานการณ์อาจจะนำเสนอกันได้ไม่ครบนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับกลุ่มที่1 2และ3นะคะโอเคเก่งมากนะคะทีนี้เรามาดูคำถามสรุปกิจกรรมตอนนี้ครูแจกใบโพสต์อิทให้เราแล้วเรียบร้อยได้ไหมคะบนโต๊ะอ้าวแจกเพื่อนเลยกลุ่มที่2กลุ่มที่2แจกเพื่อนเลยค่ะคนละ1ใบนะเล่งมือนิดนึงนะนะคะคำถามมีว่าความรู้ที่ได้จากบทเรียนนี้ได้อะไรบ้างสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันอย่างไรนะคะอีกครั้งนึงนะอีกครั้งนึงนะคะความรู้ที่ได้จากบทเรียนนี้ได้อะไรบ้างสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรนักเรียนเขียนลงไปในโพสต์อิทที่ครูแจกเลยคิดว่ามีประโยชน์ไหมเนี่ยเรื่องนี้นี่คิดว่ามีประโยชน์ไหมมีนะมีประโยชน์นะคะนักเรียนนะบางครั้งเราก็ไว้ทำอะไรคุ้มครองผลงานตัวเองต้องไหมคะสมมตินักเรียนวาดภาพหรือสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆหรือแม้กระทั่งถ่ายภาพลงโซเชียลใช่ไหมคะแล้วก็มีคนเอาผลงานเราเนี่ยไปใช้นะคะในด้านต่างๆนักเรียนก็ทำไมคะมีสิทธิ์ที่จะคุ้มครองผลงานของตนเองตามจริงเรื่องนี้เราเรียนมาตั้งแต่ม.1แล้วใช่ไหมคะเรียนมาตั้งแต่ม.1 ม.2 แล้วก็ม.3

0: นักเรียนปลายทางตอบคำถามนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วคำถามนี้นะตอบทุกคนนะคะแต่ว่าครูอาจจะอ่านคำตอบของนักเรียนได้ไม่ครบนะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่4และกลุ่มที่5นำเสนอคำตอบ
1: จะได้รู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ครับแล้วก็ประเภทงานที่มีลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่มีลิขสิทธิ์ครับรวมถึงการนำงานที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ครับก็คือเราควรที่จะนำเครดิตมาใช้ด้วยมาให้เครดิตได้ครับโดยผมนะครับจะนำความรู้ส่วนนี้นะครับไปใช้ในงานไม่ว่าจะเป็นงาน presentation หรือว่าเป็นรายงานต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการอ้างอิงภาพต่างๆนะครับก็จะใส่เป็นเครดิตหรือว่าลิงก์ไว้ข้างล่างภาพครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5เชิญเลยค่ะ
2: รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นค่ะแล้วก็ใช้ผลงานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยเดี๋ยวนักเรียนรวมคำตอบนะคะไว้กับใบกิจกรรมเลยนะเดี๋ยวครูเอากลับไปอ่านนะคะรวบรวมเลยนักเรียนรวบรวมเลยของแต่ละกลุ่มนะคะก็ถือว่าได้ประโยชน์ไหมวันนี้ได้ไหมคะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะนะคะเพราะว่าครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องสร้างสรรค์ผลงานนะทั้งในเรื่องเรียนในเรื่องอื่นๆอีกนะก็พยายามใช้นะคะลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องนะคะโอเคนะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนเราต้องให้ความสำคัญกับการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะเพราะเป็นการเคารพเจ้าของผลงานป้องกันการผิดกฎหมายนะคะทำให้งานของเราในน่าเชื่อถือและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยุติธรรมนะคะก็ฝากไว้ด้วยนี้นะคะทีนี้เนื่องจากว่าวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายในวิชาวิทยาการคำนวณใช่ไหมคะเนาะก็นักเรียนก็สามารถนะคะทบทวนบทเรียนย้อนหลังรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะสามารถไปดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมหรือว่าทบทวนบทเรียนได้นะคะทาง www.dltv.ac.th นะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามไหมคะ
3: ไม
0: ่
3: ม
0: ีมีไหมไม่มีนะอย่าลืมรวบรวมใบกิจกรรมกับอะไรคะคำตอบให้ครูด้วยนะคะโอเคถ้าสำหรับวันนี้นะคะไม่มีคำถามแล้วก็ลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะเทอมหน้านะคะสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

การที่ประเทศต่างๆจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันสิ่งสำคัญคือการติดต่อสัมพันธ์ที่จะต้องรู้เขารู้เราซึ่งเรื่องดังกล่าวสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ไทยทรงตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนแนวทางในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศในแต่ละช่วงเวลาให้ประสานสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนำพาให้ประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชมาได้ตราบจนทุกวันนี้ในสมัยสุโขทัยปรากฏหลักฐานว่าไทยมีการติดต่อค้าขายกับจีนจนถึงสมัยอยุธยาจึงมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้าแผ่นดินจีนโดยไทยได้รับผลประโยชน์ทางการค้าเป็นการตอบแทนซึ่งจีนเรียกการติดต่อในลักษณะนี้ว่าจิ้มก้องหรือบรรณาการในสมัยอยุธยาด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเป็นเมืองท่าค้าขายประกอบกับนโยบายเปิดกว้างในการติดต่อสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศส่งผลให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีและเผยแผ่ศาสนาตลอดจนมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างกันเริ่มจากโปรตุเกสญี่ปุ่นฮอลันดาสเปนอังกฤษและฝรั่งเศสภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช2310การเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆต้องหยุดชะงักลงเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาพิเศษขึ้นครองราชแล้วทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้านการติดค้าขายกับจีนจนกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนชาติตะวันตกชาติแรกที่กลับเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับไทยอีกครั้งคือโปรตุเกสซึ่งส่งทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและในรัชกาลต่อมาจึงโปรดพระราชทานที่ดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจัดตั้งโรงสินค้าและที่พักทูตซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของสถานทูตโปรตุเกสต่อมาอังกฤษจึงส่งทูตเข้ามาเจรจาเรื่องการค้ากับไทยอันนำไปสู่การลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าในพุทธศักราช2369หรือที่รู้จักกันในนามสนธิสัญญาเบอร์นีครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชวิเทโสบายในการเปิดรับไมตรีกับชาติตะวันตกอย่างกว้างขวางตลอดรัชกาลมีการเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสและได้ทำสนธิสัญญาสำคัญกับอังกฤษคือสนธิสัญญาบาวริงเมื่อพุทธศักราช2398โปรดให้ส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการแลกเปลี่ยนระหว่างกันด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักรู้ถึงสายธารแห่งความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะชาติตะวันตกที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทรงปรับเปลี่ยนวิธีการเจริญพระราชไมตรีให้เหมาะสมกับยุคสมัยอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศในรัชกาลต่อมา

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทไซต์ www.dltv.ac.th
3: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเรา

0: เราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้หรือไม่เอ่ย
1: จำได้ค่ะ
0: เราเรียนอะไรกันไปคะ
1: กฎหมายประเพณีราชาณาจักรไทย
0: เราได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใช่ไหมคะค่ะเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะนักเรียนเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2ค่ะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะบอกว่า1. นักเรียนสามารถระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้ถัดมานะคะในข้อที่2คือนักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานเพื่อรณรงค์แก้ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้ค่ะถัดมาค่ะในข้อที่3นะคะคือนักเรียนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนค่ะค่ะนักเรียนนี้นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยนะคะค่ะก่อนอื่นคุณครูมีคำถามมาทบทวนความรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนนะคะคำถามนะคะถามว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านใดบ้างจำได้ไหมเอ่ยมีด้านใดบ้างคะด้านการศึกษามีการคุ้มครองเราในเรื่องของด้านการศึกษาการศึกษาควรเป็นการศึกษาที่เท่าเทียมกันทุกเชื้อชาติและศาสนานั่นเองใช่ไหมคะค่ะมีด้านใดอีกความเท่าเทียมความเท่าเทียมในเรื่องอะไรการแสดงออกทางความคิดเห็นใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรอีกไหมความเป็นส่วนตัวการรักษาความเป็นส่วนตัวของเราเรามีสิทธิ์ที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของเราและผู้อื่นไม่มีสิทธิ์มาละเมิดความเป็นส่วนตัวของเรานั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็คือเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไปนะคะก็ได้มีประเด็นในการศึกษานะคะหลายประเด็นด้วยกันนะคะนักเรียนประเด็นที่1 นะคะก็คือในเรื่องของสิทธิในด้านของการศึกษานั่นเองเราก็ได้มีการเรียนรู้กันไปนะคะว่าในด้านของการศึกษานั้นมนุษย์ทุกคนนะคะควรมีสิทธิและเสรีภาพในเรื่องของด้านการศึกษาที่เท่าเทียมกันนั่นเองค่ะถัดมาค่ะคือในเรื่องของสิทธิในความเท่าเทียมทั้งในเรื่องของเพศเชื้อชาติแล้วก็อะไรคะศาสนาในการนับถือศาสนานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้พูดถึงในเรื่องของสิทธิในความเป็นส่วนตัวด้วยนั่นเองนะคะค่ะและต่อมาก็คือสิทธิในการแสดงออกเรามีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นแต่การแสดงออกของเรานั้นก็ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยนั่นเองค่ะค่ะถัดมานะคะก็คือในประเด็นในเรื่องของสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนั่นเองค่ะถัดมาคือสิทธิในความปลอดภัยและการคุ้มครองค่ะสิทธิในเรื่องของการที่อยู่อาศัยในเรื่องของความปลอดภัยในความเป็นอยู่ของเรานะคะค่ะและถัดมาก็คือสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมืองนั่นเองเราทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการแสดงออกทางการเมืองแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองยกตัวอย่างเช่นเมื่อครบกำหนดอายุที่เราสามารถเลือกตั้งได้เราก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในสิ่งที่เราอยากจะได้ผู้นำแบบใดเราก็ทำการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรานั่นเองนะคะค่ะถัดมาคือสิทธิในการร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์นั่นเองค่ะเมื่อเราประสบกับปัญหาเราก็สามารถร้องเรียนและร้องทุกข์ได้นั่นเองนะคะค่ะนี้นะคะก็คือประเด็นที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะ ุณครูมีคำถามมาถามทุกคนเลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะ

คะคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าในประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่บ้างหรือไม่มีไหมคะมีใช่ไหมคะมีในเรื่องอะไรบ้างในการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อนบอกว่าความเป็นส่วนตัวนักเรียนปลายทางแล้วคะคิดว่ามีเรื่องใดบ้างที่ในประเทศไทยเรายังคงประสบกับปัญหาในเรื่องของการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเองลองตอบคำถามไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะมีเรื่องอะไรอีกคะความเป็นส่วนตัวคือการไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราก็ปัจจุบันยังมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าในเรื่องของประเด็นความเป็นส่วนตัวนั่นเองคิดว่าประเทศไทยเรากำลังประสบกับปัญหาอะไรอีกหรือไม่ความเท่าเทียมความเท่าเทียมนี่มีหลากหลายเรื่องด้วยกันใช่ไหมคะก็มีหลายประเด็นในเรื่องของความเท่าเทียมมีเรื่องอะไรอีกคิดว่ามีเรื่องอะไรอีกการแสดงออกทางความคิดเพื่อนบอกว่าการแสดงออกทางความคิดมีใครคิดว่ามีประเด็นอื่นๆอีกไหมค่ะนักเรียนซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนลองช่วยกันคิดค่ะว่าประเทศไทยของเรานั้นยังประสบกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านใดบ้างนั่นเองค่ะนักเรียนโดยผ่านกิจกรรมการระดมความคิดนั่นเองนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันอภิปรายและเลือกปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ควรได้รับการแก้ไขกลุ่มละ1ปัญหาโดยห้ามซ้ำกันนะคะนักเรียนคิดว่ามีในเรื่องใดบ้างที่ยังประสบกับปัญหาอยู่ในเรื่องของการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเรานักเรียนก็สามารถคิดมาได้เลยนะคะโดยประเด็นนั้นห้ามซ้ำกันเลือกมาเพียงแค่1ปัญหาเท่านั้นนะคะนักเรียนและหลังจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนทำการเลือกปัญหามาได้แล้วกลุ่มละ1ปัญหานะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกเพิ่มเติมเพื่อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของปัญหาสาเหตุและผลกระทบของปัญหานั่นเองค่ะว่าปัญหานั้นควรมีสาเหตุมาจากอะไรและได้ผลกระทบอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้เลยนะคะโดยคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการระดมความคิดสักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนทำการระดมความคิดกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะขอถามทุกกลุ่มว่านักเรียนได้ประเด็นในเรื่องของปัญหาอะไรบ้างนะคะในกลุ่มที่1กลุ่มที่1ได้ประเด็นปัญหาอะไรบ้างที่คิดว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยของเราเรื่องอะไรคะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียนคิดว่าประเด็นเรื่องอะไร
2: การใช้ความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
0: กลุ่มที่1ก็คิดว่าเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั่นเองนะคะค่ะถัดมากลุ่มที่2ล่ะคะนักเรียนคิดว่ามีประเด็นในเรื่องอะไร
3: สิทธิและเสรีภาพทางความคิดและศาสนาครับ
0: ในเรื่องของการเสรีภาพในการนับถือศาสนานั่นเองใช่ไหมคะค่ะถัดมากลุ่มที่3กลุ่มที่3คิดว่าประเด็นในเรื่องอะไรคะ
2: สิทธิการเป็นส่วนตัวค่ะ
0: สิทธิความเป็นส่วนตัวใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะลูกกลับมานั่งที่ได้เลยค่ะถัดมากลุ่มที่4ล่ะคะกลุ่มที่4คิดว่ามีประเด็นในเรื่องอะไร
4: การกลั่นแกล้งในโรงเรียน
0: การถูกกลั่นแกล้งภายในโรงเรียนใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะถัดมากลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายมีประเด็นในเรื่องอะไรคะ
5: การใช้แรงงานเด็ก
0: การใช้แรงงานเด็กนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนจากประเด็นปัญหาที่นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิดนั้นนะคะก็เป็นปัญหาที่นักเรียนคิดว่าเป็นปัญหาที่ประเทศไทยกำลังประสบพบเจออยู่นั่นเองคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆที่นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิดมานั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้ประเด็นแล้วเช่นกันใช่ไหมคะเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนมาทํากิจกรรมต่อไปนี้ค่ะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่าออกแบบชิ้นงานรณรงค์แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะนักเรียนโดยคุณครูจะให้นักเรียนทําอย่างไรนั้นให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำการออกแบบชิ้นงานรณรงค์แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กลุ่มของตนเองเลือกไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามีประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านใดบ้างนั่นเองนะคะทำการเลือกเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทำการเขียนปัญหาลงไปในกระดาษบลูฟนะคะโดยคุณครูจะกำหนดให้ในชิ้นงานมีรายละเอียดดังนี้เลยนะคะนักเรียนประเด็นที่1ก็คือนักเรียนต้องเขียนในเรื่องของชื่อปัญหาลงไป2ก็คือข้อความรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตรงส่วนนี้นักเรียนต้องช่วยกันคิดภายในกลุ่มว่านักเรียนจะนำข้อความในเรื่องประเด็นอะไรมาเพื่อแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะคะถัดมาคือในข้อที่3ก็คือนักเรียนต้องทำการตกแต่งภาพประกอบให้สวยงามนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างนะคะว่ากิจกรรมชิ้นงานคุณครูอยากให้ออกมาเป็นรูปแบบใดนะคะค่ะนักเรียนนี้นะคะก็คือรูปแบบชิ้นงานในเรื่องของการรณรงค์นั่นเองนะคะค่ะโดยประเด็นที่คุณครูได้หยิบยกมาก็คือในเรื่องของความเท่าเทียมนั่นเองนะคะนักเรียนโดยประเด็นปัญหานะคะก็คือคุณครูบอกว่าในเรื่องของทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียมกันนั่นเองค่ะโดยนักเรียนสามารถตกแต่งไปได้เลยเห็นไหมคะสามารถตกแต่งได้เลยตามสไตล์ของเราอยากให้รูปแบบของการของป้ายรณรงค์ของเรานั้นมีรูปแบบใดทำการช่วยกันตกแต่งภายในกลุ่มนะคะค่ะและถัดมาคือคุณครูให้ข้อความเกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้นะคะก็คือคุณครูบอกว่าความแตกต่างไม่ใช่ข้อผิดพลาดทุกคนมีคุณค่าอย่าปล่อยให้การกลั่นแกล้งกลายเป็นเรื่องปกติเราทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเป็นตัวของตัวเองหยุดกลั่นแกล้งเคารพสิทธิเพื่อนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือป้ายรณรงค์ที่เป็นตัวอย่างนะคะคุณครูอยากให้ทุกคนนั้นร่วมกันออกแบบแล้วก็คิดข้อความเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในเรื่องของประเด็นที่นักเรียนทำการเลือกมาแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นทำลงไปในกระดาษบลูฟนะคะและหลังจากนี้เราจะมาทำการนำเสนอกันถ้าเราทำกันเรียบร้อยแล้วเราจะมานำเสนอกันนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวคุณครู

้านักเรียนคุณครูสังเกตนะคะเห็นมีทุกกลุ่มนั้นได้ออกแบบแล้วก็วางแผนกันบางกลุ่มนั้นเกือบเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ากลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วนะคะให้กลุ่มนั้นทําการซักซ้อมกันได้เลยค่ะว่าจะทําการนําเสนอในรูปแบบใดนะคะทําการหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็ทําการซักซ้อมกันได้เลยค่ะนักเรียนค่ะหรือว่าถ้ากลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยนะคะก็เร่งมือนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะค่ะลงมือทำต่อได้เลย

ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนให้ทุกคนวางมือลงเลยค่ะเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยนะคะค่ะระหว่างที่คุณครูได้ทำการเดินสำรวจดูนี้นะคะคุณครูก็เห็นว่าทุกกลุ่มนั้นสามารถทำงานและร่วมมือกันอย่างดีเลยนะคะต่อไปนี้นะคะคุณครูอยากจะให้แต่ละกลุ่มนั้นออกมาสะท้อนค่ะว่าประเด็นในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั้นนักเรียนอยากจะรณรงค์ในเรื่องอะไรบ้างในหัวข้อใดบ้างนั่นเองนะคะ

เดี๋ยวจะขอตัวแทนนะคะของทุกกลุ่มเลยนะคะออกมาเดี๋ยวขอให้กลุ่มใดพร้อมก่อนกลุ่มไหนพร้อมกลุ่มไหนพร้อมยกมือได้เลยกลุ่มไหนอยากออกมานำเสนอเป็นกลุ่มแรกเลยกลุ่มที่3ใช่ไหมคะถ้ากลุ่มที่3พร้อมแล้วทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะ

0: ครับผมมาจากกลุ่ม3นะครับสิทธิที่ผมนำมาเสนอนะครับก็คือสิทธิความเป็นส่วนตัวเหตุผลที่ผมเลือกสิทธิความเป็นส่วนตัวนะครับก็เพราะว่าในโลกปัจจุบันนะครับมีการละเมิดสิทธิแบบอย่างเช่นการหยิบโทรศัพท์เพื่อนมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับสิทธิส่วนตัวนะครับใครก็หวงหยุดละเมิดก่อนที่จะสายไปครับ
1: ค่ะการรณรงค์นะคะก็คือก็ตามนี้เลยนะคะก็คือจะส่งเอ้ยขอโทษค่ะจะส่งจะแชร์ควรแคร์สิทธิคนอื่นคิดก่อนคิดแคร์ก่อนแชร์ดูแลสิทธิส่วนตัวค่ะแล้วก็เลิกถามข้อมูลส่วนตัวคนอื่นค่ะเช่นรหัสผ่านโทรศัพท์หรือว่า เลขบัตรประชาชนหรือว่าสิทธิส่วนตัวของคนอื่นค่ะให้เกียรติคนอื่นเหมือนที่ตัวเองต้องการค่ะ
2: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณสำหรับกลุ่มที่3นะคะเป็นอย่างไรคะนักเรียนเพื่อนออกมาพูดในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของสิทธิความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะคะเพื่อนก็ได้บอกว่าความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งที่เราควรรักษาถ้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวเราก็ควรที่จะให้คนอื่นก่อนด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มใดอยากออกมาอีกคะมีไหมเอ่ยกลุ่มไหนพร้อมแล้วยกมือกลุ่มที่2ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่2นะคะและประเด็นที่พวกเราเลือกนะคะจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับศาสนาค่ะสาเหตุที่กลุ่มพวกหนูนะคะเลือกประเด็นทางศาสนานะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยหนูนับถือศาสนาพุทธค่ะแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนนับถือศาสนาคริสต์ซึ่งหนูก็ได้เห็นนะคะว่ามีหลายๆคนนะคะดูหมิ่นศาสนาอื่นๆหรือว่าศาสนาที่ความเชื่อไม่ตรงกับเราเลยเลือกประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะเพราะทุกศาสนาเท่าเทียมกันศาสนาไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานเชื่อมใจกันค่ะ
1: ค่ะโดยคีย์เวิร์ดที่พวกหนูใช้นะคะก็คือศาสนาไม่ใช่กำแพงแต่ว่าคือสะพานเชื่อมใจกันถูกไหมคะก็คือเราเนี่ยพูดถึงว่าศาสนาเนี่ยทุกศาสนาเนี่ยค่ะอยากอยู่ด้วยกันแบบมีสันติสุขค่ะไม่ทุกคนไม่ได้อยากจะสร้างกำแพงต่อกันแต่ว่าเหมือนพอเราอยู่ในสังคมเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็มันทำให้ทุกคนเนี่ยก็เหมือนพูดอะไรออกมาโดยที่อาจจะไม่ได้คิดจนทำให้บางทีนะคะมันเป็นการดูหมิ่นค่ะจนบางทีเนี่ยเราก็เกิดกำแพงต่อกันและกันค่ะแต่ว่าก็อยากบอกทุกคนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาเนี่ยไม่เขาไม่ได้ต้องการที่จะแบ่งแยกกันนะคะมีแค่เราเนี่ยแหละค่ะที่ต้องการที่จะแบ่งแยกกันเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้มองว่าศาสนาเนี่ยก็คือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเหมือนการที่เหมือนแคปชั่นสุดท้ายที่บอกว่าแต่คือสะพานเชื่อมใจกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนนะคะในประเด็นที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอนะคะก็เป็นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนานั่นเองออกมารณรงค์ในเรื่องของการที่เรารู้จักให้เกียรติศาสนาอื่นๆนั่นเองนะคะค่ะคุณครูก็อยากให้นักเรียนนะคะนำประเด็นตรงนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเนื่องจากว่าระยะเวลาของเรานั้นใกล้จะหมดแล้วนั่นเองนะคะค่ะโดยวันนี้นะคะก็จะขอตัวแทนของ2กลุ่มเท่านั้นนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวส่วนกลุ่มอื่นๆนั้นนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลานะคะนอกเหนือเรามาดูกันต่อเลยนะคะเรามาดูกันที่คำถามนี้ค่ะนักเรียนคำถามนี้นะคะถามว่านักเรียนคิดว่าการมีส่วนร่วม

0: ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรมีความสำคัญอย่างไรคะการที่เราได้ออกมาทำป้ายรณรงค์หรือเรียกง่ายๆคือเรามีส่วนร่วมในการที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนี้นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบดีมีความสำคัญอย่างไรกับเราหรือกับผู้อื่นไหมมีไหมคะใครอยากตอบสามารถหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยนะคะเชิญค่ะ
1: ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับ
0: คือการที่เราเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นนั่นเองนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนมีประเด็นอื่นๆอีกไหมในเรื่องของการที่เรามีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญในเรื่องอะไรอีกเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าในเรื่องของทำให้สังคมน่าอยู่มีอะไรอีกไหมคะเชิญค่ะ
2: ค่ะก็เช่นการมีความเป็นส่วนตัวนะคะก็คือเราก็จะให้เกียรติกันในสังคมมากขึ้นค่ะโดยการที่ไม่ไปละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของใครค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ทำให้เรารู้ว่าสิทธิของเรานั้นเป็นสิ่งที่น่าหวงแหนแล้วก็สิทธิของผู้อื่นเราก็ไม่ควรที่จะไปละเมิดด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเก่งมากๆค่ะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะการที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะช่วยทำให้ผู้ที่ศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตนเองตามรัฐธรรมนูญซึ่งจะนำไปสู่การให้ความสำคัญและปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมสามารถปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้และปกป้องสิทธิ์ของผู้อื่นได้ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือการสรุปบทเรียนของวันนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของกฎหมายอาญา1นั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปนั้นเราจะไปลงลึกกันเกี่ยวกับกฎหมายแล้วนั่นเองนะคะค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่3เรื่องกฎหมายอาญาค่ะคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิการเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจส

สังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ได้ทั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่ลิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว ticketT-I-C-K-E-T Ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆ รู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

0: ้องๆเห็นเกาะฝั่งนู้นไหม
1: ตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีมะ
0: เหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลย
1: ผจญภัย adventure A D V E N T U R E adventure
0: ผจญภัย
1: พี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยัง
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย
1: ตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: แล้วนี่มีอาหารไปป้อนลิงเกอร์ด้วย
1: แต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลิงเกอร์คืออะไร
0: นี
1: ่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเอง
0: หาง
1: tail
0: T A I L tail
1: หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองนี่น้องๆสังเกตเห็นจุดเด็ดของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืชและ PLANT plant พืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z O O Zoo สวนสัตว์ Ticket T I C K E T Ticket ตัว Bird B I R D Bird นกAdventure A-D-V-E-N-T-U-R-E Adventure ผจญภัย Tail T-A-I-L Tail หาง Take a photo T-A-K-E-A-P-H-O-T-O Take a photo ถ่ายรูป Plant P-L-A-N-T Plant พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทราที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉานหน่อยนะจ
2: ๊ะอ๋อได้เลยขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมจ้ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ย
2: ครับ
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมเหรอจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรากิน

0: อีนี่คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างนะจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
1: ครับผมสงสัยใช่ไหมสงส
0: ั
1: ย
0: จ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
1: สงสัย
0: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
0: เฮ
1: ้ของจริง
0: พูดจริง
1: พูดจริงพาไปดู
0: โกหกขี้จุ๊บเบ๋จุ๊บจุ๊บไม่ได้นะ
1: มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
0: เกี่ยวกับอะไรจ๊ะ
1: เรื่องจริงเรื่องจริง
0: ต้นไม้กินนมได
1: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
0: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยสิจ๊ะได้จ๊ะ
1: ไปดูไปดูไปดูไปดูไปดู
0: อยากเห็นได้จ๊ะฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉันได้ด้วย
1: ครับครับ
0: ตื่นเต้นจริงๆอะจ้า งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะเจ้านายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
1: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เราพื้นที่อยู่แล้ว
0: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
1: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ก็มีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร
0: ่จ้าน
1: ะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทำนา
0: อ
1: นะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
0: จ้ะ
1: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
1: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
0: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
1: ไม่ไหวแล้วครับ
0: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
1: ถูกทิ้งร้าง
0: ครับก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
1: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจ
0: จ้ะ
1: นะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
0: พุทรานมสดเลยฮะเจ้านายจ๋า
1: พุทรานมสด
0: แสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
1: โอ้โหไม่ได้ก็พุทราที่นี่ต้องกินนมสด
0: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: ครับ
0: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมาที่ไปเห็นที่ไหนเจ้านายจ๋า
1: เราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็นเจ
0: ้าของ
1: ต้นตำรับ
0: โอ้โห
1: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
0: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนเจ้านายจ๋า
1: ก็ 5-6 เดือนก่อนที่ตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
0: นั่นสิจ้านายจ๋าอันนี้ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าเอ๊ต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้านายจ๋า
1: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
0: อุ้ย
1: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
0: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้านายจ๋า
1: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
0: ใช้ได้
1: ใช้ได้ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขานะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายสบายครับผม
0: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับใช่ครับปลูกได
0: ้ไอแรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
1: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางไร่จุนจันโอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำ
0: ว้าว
1: เป็นกระสอบเป็นกระสอบ
0: ไอ้เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ยจ้ะ
1: เงิน
0: นี่คือข้อเด่นของเขา
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมจ้าในจ๋าที่ปลูกแล้วนี่มันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
1: ปลูกได้ราคาดี
0: เ
1: ออปลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
0: ้เออ
1: นี่แหละคือจุดสนใจ
0: เหรอ
1: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
0: เออถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต่อส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ้านายจ๋า
1: ส่ง40บาท
0: 40บาท
1: ครับขายหน้าสวน50 60บาท
0: เออ
1: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้
0: อ
1: ๋อแต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปีกเพราะว่าเราต้องแพ็คไงไปใส่แบบแพ็คเป็นโล
0: และถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าแม่ค้า

0: ใครมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
1: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วๆไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเนี่ยโล20บาท
0: เฮ้ยไม่โลไม่เกิน20บาทประมาณน
1: ี้ที่25บาท
0: เฮ้ย
1: ใช่มั
0: ้ยแต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
1: 50บาท
0: บาทได้มากกว่าเป็นเท่า
1: แน่นอนนี่แหละนี่แหละคือพุทรานมสดที่เราทำกันอยู่นี่แหละ
0: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
1: ครับ
0: ตัวต้นมันต่างกันไหมพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
1: ต่างกันแน่นอนนะ
0: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
1: พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
0: ฮันนี่จูจุ๊บ
1: นำเข้ามาจากไต้หวันนั่นแหละจูจุ๊บที่นี่เขาชงกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นไหม
0: แสดงว่าจูจุ๊บนี่มาจากพันธ
1: ุ์มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
0: ่ฮันนี่
1: นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของพุทราเขาเรียกจูจุ๊บไง
0: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
1: ครับ
0: ได้ประมาณเท่าไหร่
1: ปีหนึ่ง
0: กี่กิโล
1: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
0: เอ้าเฮ้ยได้เป็นตัน
1: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
0: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออก
1: ครับ
0: ปีหนึ่งได้เท่าไหร่จ้ะ
1: ปีหนึ่งสัก3ล้าน4ล้าน
0: ว้าวเฮ้ยฟังเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ้ะ
1: นั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
0: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือแล้วจะได้จ้า
1: ครับครับ
0: ฉันเลี้ยงวัวปลูกได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายแล้วจะได้จ้า
1: ใช่เลยใช่เลยมีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
0: เฮ้ยดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกัน
1: โอเคเลยเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
0: ถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยแหละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

0: ือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้เนื่องจากพุทราประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมา
2: ไหนจ๋า
1: ครับ
2: นี่แล้วจ้าน
1: ี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
2: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
1: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างนะเนี่ย
2: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ้านายจ๋าน
1: ี่แหละพุทรานมสดแหละ
2: อันนี้พุทราทุกพันเนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ้านายจ๋า
1: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทราสายพันธุ์พุทรานมสดพันนี่จุดจุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะโดดอย่างนี
2: ้
1: จริงๆเนี่ยพุทราเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆนะมันเป็น
2: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทราไทยเนี่ยนะพุทราที่เราเจอทั่วๆไปพุทราไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
2: อ
1: คุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
2: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม
1: ันคุ้นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
2: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆเนี่ยมาต่อยอดมาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บ
2: เดี๋ยว
1: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
2: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ่ะมันติดกันได้ด้วยเหรอจ้า
1: ในโอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่า

0: การตอกกิ่งการตอกกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
1: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
0: ้
1: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มตอกกิ่งคันนี้จุ๊บๆได
0: ้เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
1: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
0: 30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ย
1: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
0: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
1: ปักลงไปเลย
0: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพันนะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
1: ทีนี้อยากรู้ว่าช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปักลงไปแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: มันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
0: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนการพวกเชื้อราการความชื้น
1: หุ้มตรงรอยต่อ
0: หุ้มตรงรอยต่
1: อ
0: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
1: มันจะเห็นว่าติดเลยหรอ
0: มันแตกยอดแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
0: มันติดแล้วล่ะ
1: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
0: ใช่แล้วหลังค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
1: ก็จะติดแล้ว
0: ก็จะติดแล
1: ้
0: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
1: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
0: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้แล้ว
1: มาแล้วเหรอ
0: มาแล้วปีแรก
1: ไม่ถึงปีเลยนะ
0: ไม่ต้องถึงครับ
1: uh-huh.
0: ปีแรกเนี่ยได้แล้วนะ10โล20โลได้แน่นอน
1: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
0: อยู่ที่ปุ๋ย
1: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
0: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
1: 3สูตร
0: นะสูตร1สูตร2สูตร3
1: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
0: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
1: บำรุงใบ
0: อันนี้เขาเรียกเป็น
1: ต้นบำรุงใบ
0: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เขาเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข่
0: ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
1: เฮ้ยมันกินไข่จริงด้วยเหรอ
0: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลงตามต้นพุทรา
1: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวแฮะกินทั้งนมกินทั้งไข
0: ่โอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
1: มันปรุงนะ
0: ใช่ครับ
1: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
0: ่ฮอร์โมนไข
1: ่ใช้ไข่จริงๆไข่ไก่จริงๆ
0: ไข่ไก่จริงๆครับ
1: ผสมลงไป
0: ครับ
1: สูตร2แล้วจ้ะ
0: สูตร2นี่ก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นนั่นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกกระดูกปนเอากระดูกปนมาหมักนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
1: โอ้โหไอ้พวกนี้น่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
0: กินกระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วอันนี้เขาเรียกสูตรสอง
1: สูตร3แล้วจ้ะ
0: สูตร3เนี่ยแหละลูกขนาดเนี้ยลูกขนาดเน
1: ี้
0: ย
1: พอลูกมา
0: ลูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
1: ไส้เนี
0: ้ยไส้เนี้ย
1: อัน
0: เนี้ยมันต้องกินนมละ
1: บำรุงด้วยนม
0: ละ
1: น
0: ะยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดจริงๆนะกากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
1: ์นมของฉัน
0: ครับ
1: มาในสูตร3นี่เอง
0: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
1: โอ้ยเหมือนทารกกำลังเติบโต
0: แน่นอน
1: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดีๆ
0: ใช่ครับผม
1: แบบนี้นี่เอง
0: ครับ
2: ไอ้การที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งกันนะครับนมที่เขาขายในตามห้างหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกไม่รู้จะเรียกไงเพราะสินค้าเขาตายเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
1: นายจ๋าแบบนี้เนี่ย เราเป็นเจ้าพุทธานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ๊ะไหนจ๊ะ
0: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่ที่สองคือวังน้ำเขียว
1: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ๊ะไหนจ๊ะ
0: นะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
1: ่
0: อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
0: ้ปลูกที่ไหนก็ได
1: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศนี่มีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
0: ใช่ครับและดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได
1: ้
0: ต้องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
1: จ้าในจ๋า
0: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับ
1: จ้า
0: ต้นนึงไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นหนึ่งนะครับ
1: ไม่ต่ำกว่า50โลจะได้จ้ะ
0: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ
1: ่
0: รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นหนึ่งเนี่ยเราเอาแค่50โลพ
1: อ
0: ครับ
1: เพื่อควบคุมคุณภาพ
0: เพื่อควบคุมคุณภาพ
1: แล้วอายุของเขาแล้วจะได้จ๋า
0: ครับ
1: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
0: ครับ
1: เมื่อไหร่เขาหมดอายุจ๋าในจ๋า
0: 15ปีขึ้นไป
1: 15ปี
0: 15ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
1: จ๋าในจ๋า
0: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
1: ตอปีที่3เอง
0: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อๆไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
1: ะ
0: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
1: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
0: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจเอ๊ะทำไมสวนนี้เขาเลิกทำสวนแล้วเหรอ
1: กรน
0: กรนตัดออกหมดเลย
1: กริ่งกรน
0: กริ่งไม่มีเลยนะครับเราตัดแล้วก็
1: ตัดถึงขนาดไหนอ่ะสมมุติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วเขาต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
0: เห็นตอไหมเห็นตอไหมนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
1: เฮ้ย
0: ห่างจากพื้นแค่50เซน
1: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
0: ต้องมีใบเลย
1: ตัดกิ่งเอาไปทั้งอันเลย
0: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซนตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะคือบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกลบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
1: ่เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
0: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
1: บำรุง
0: ก่อน
1: ต้นตอเขาก่อน
0: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเหลือประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ละแต่นี่แตกขึ้นมาเยอะเลย
1: เ
0: ราต้องมาอ้าวตัดสินใจแล้วเราจะไว้กี่กิ่ง
1: นั่นน่ะเลือกก่อน
0: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
1: จ้าในจ๋าทำไม
0: จ้าเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
1: จ้าในจ๋า
0: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
1: เพราะมันแย่ง
0: เพราะมันแยกอาหารกัน
1: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
0: ใช่ครับ
1: ต้นหนึ่งเราเอาแค่50โล
0: เอาแค่50โล
1: อร่อยหวานสุด
0: เอาอร่อยแน่นอน
1: อ๋อ
0: ครับ

0: าทีนี้อยากรู้ว่าจะได้จ่าว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได
1: ้อย่างนี้ยังไม่ได้
0: เพราะ
1: อย่างเนี่ยอย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได
1: ้ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เด็ดมาเลยครับ
0: เห็
1: นไหมเก็บเลยอันนี้ได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
0: เต็มยังไง
1: ได
0: ้เต็มคืออะไร
1: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นไหมหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง อย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
0: ่
1: มันยังลึกอยู่
0: อันนี้มันยังลึกไปข้างใน
1: ลึกไปข้างใน
0: แต่ว่ามันขึ้นมามันต้องเป็นอย่าง
1: น
0: ี้
1: ต้องขึ้นมา
0: เต็ม
1: ต้องให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างนี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืดถ้าอย่างเงี้ยหวาน
0: แน่นอน
1: อร่อยแน่นอน

0: น้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
1: ม
0: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
1: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋าคนกินเองก็ต้องรู้จัก

ว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

0: รู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: น้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: อันนี้ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ
1: ่
2: แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่า
1: อ
2: ันนี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิ้ลเลยค
2: ือ
1: หวานใสแบบ
2: เนื้อดูเนื้อเนี่ยเนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: ใ
2: ช่ไหมถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบ
1: ๆ
2: นะครับแต่นี่เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อย่างที่นี่เองจ้านายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
2: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร
1: ่
2: นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80ไร่เลย
1: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร
1: ่ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่าน
2: โอ
1: ้ต่อกันเลย
2: มัน
1: เสื้อผ้าตำ
2: มัน
1: ยับส่งเลย
2: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเราเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
1: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
2: ครับ
1: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
2: ไม่ทัน
1: แล้วก็เสียไป
2: เสียไปเราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลยมันเอาไม่ทัน
1: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
2: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะฉะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิม
1: เหม
2: ือนเดิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนมันการจัดการมันเยอะเกินไป
1: มหาศาล
2: ไป
1: แต่ถ
2: ้
1: ามีแรงทำก็ทำได้
2: ทำได
1: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
2: ทำได้
1: แล้วก็หาตลาดเก่งๆก็ทำได้
2: ทำได้
1: แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
2: ่
1: จะปีนึง 3-4 ล้าน
2: พอแล้วครับ
1: อ่ะได
2: ้พอแล้วครับ
1: พอแล้วพอแล้ว
2: ครับ
1: ไร่นึงเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร่
2: เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นนะเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นใน5เมตร
1: 5เมตร
2: 5เมตรระยะห่างระหว่างต้นไร่นึงเราปลูกได้64ต้น
1: 64ต้น
2: ใช่ครับ
1: ต้นนึงก็50โล
2: 50โล
1: คูณไปตามนั้น
2: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
1: วันนี้ลดเหลือ20ไร
2: ่ครับ
1: เราลดใช้ปริมาณคนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
2: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3คน
1: 3คน
2: 3คนจากเดิมเราใช้คนงาน12คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ
1: 3คน
2: แล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่แต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ย

0: ดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอ
1: นะส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
0: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็
1: ต้องใช้ความชำนาญเอาคนท้องถิ่นมาตัดได้
0: ท้องถิ่นเอามาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่นึงเท่าไหร
1: ่
0: นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
1: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
0: คนเก็บเลยใช่ครับ
1: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: คือเพราะอะไร
0: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกต
1: ทิ้งอยู่ดี
0: ทิ้งอยู่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
0: อร่อยทุกลูก
1: วันนี้เอง
0: ครับ
1: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
0: ได้ทุกอย่าง
1: ม
0: ีความสามารถเยอะแยะคนงานของเรานะงานโครงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
1: หัวใจหลัก
0: หัวใจหลักนะครับ
1: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางงุ้ง
0: ครับ
1: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
0: ใช่ครับ
1: กันอะไรแก
0: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
1: แมลงวันทอง
0: แมลงวันทองที่เขาเรียกแมลงวันผลไม
1: ้
0: ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
1: ยังไงจะได้จ้ะ
0: นะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
1: ลูกเต่ง
0: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
1: มาถึง
0: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
1: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
0: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูสวยแต่พอเอาออกผ่าออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
1: แสดงว่ามุ้งนี่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
0: กันเขาอย่างเดียวว
1: ันนี
0: ้
1: ปีนี้เองยังกางไม่หมด
0: ยังกางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนนึงที่เรากางไม่ทัน
1: กางไม่ทันเอาง่ายๆ
0: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
1: เอาทุนปีนี้รอก่อน
0: ขายพุทราก่อน
1: เอาทุนไปกางมุ้งปีต่อไปได้เต็มที่
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
0: ครับพุทราเนี่ยฤดูกาลของเขาเนี่ยนะ
1: จ้าไหนจ้า
0: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมพา
1: จ้า
0: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
1: จ้าไหนจ้า
0: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายแล้วพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภาก
1: ลับมาเหมือนเดิม
0: สิ้นสุดฤดูกาล
1: ก็วนลูปใหม
0: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช
1: ่
0: คร
1: ับ แล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
0: ช่วงหน้าหนาว
1: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
0: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
2: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทางภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่เนี่ยครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายลวดเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับงั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งนครราชสีมาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงนี้จะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับงั้นปลูกในดินแดนแถวทางภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งนั้นพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตัวนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับนั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการสามสูตรเนี่ยสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยให้เจริญเติบโตผลเจริญโตก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ2577นะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 20 30นะหรือ0 0 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
1: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราหรือเปล่า
0: ผลร้ายเนี่ยผมว่าช่วงฝน

0: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
1: ่
0: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบๆสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้
1: อ
0: นมันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่นพอของเราพุทธาสุขมันก็มาหาเราโอ้โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวนี้
1: เพราะฉะนั้นกลางมุ้ง
0: ครับ
1: จบเลย
0: จบเลย
1: จากมุ้งเองเนี่ย
0: ครับ
1: พื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยต้องลงทุนขน
0: าดจริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกลางมุ้งไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึง
1: อ
0: ันนี้ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ 70,000 กลางมุ้ง
1: จากล้านหนึ่ง
0: ครับ
1: ลดเหลือแค่70,000
0: ประมาณ 70,000 70,000 นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานก็จะแพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ 70,000 ที่ทำอยู
1: ่ครับแล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศจะมีความแตกต่างกันคือประมาณสัก90องศา
0: ครับ
1: อยากทำบ้างอาจารย์นายจ๋า
0: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
1: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
1: สำรวจยังไงล่ะ
0: อย่าให้เป็นดินเหนียว
1: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
0: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดี
1: จ้ะ
0: อันที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
1: ห่างกัน5เมตร
0: ห่างกัน5เมตรแล้วก็ยกแปลง
1: จ้ะ
0: นะไม่ให้น้ำมันขังมีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่สามก็คือวางระบบน้ำซะ
1: จ้ะ
0: นะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
1: สายยาง
0: สายยางมาลดทุกต้นมันคงไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: ไร่หนึ่งลงทุนผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
1: จ้ะ
0: ต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก40,000บาทสี่หมื่นบาทนะรวมระบบน้ำการดูแลการยกล่องทำแปลงประมาณสัก40,000บาทต่อไร่ต้นทุน
1: สมมติถ้าเราจะทำเองจะได้จ้ะ
0: ครับ
1: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
0: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบถือว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสักสามไร่พอ
1: สามไร่ก่อน
0: สามไร่พอ
1: ลองก่อน
0: เรียนรู้กับมันก่อนนะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
2: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยอยากจะไปตามขุนช้างขุนแผนมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: มาตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็หนึ่งเราขายปลีกขายส่ง
1: ผมผลิต
2: 100% ครับ
1: แบ่งการขายปลีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ผมว่าตอนนี้เราขายปลีกเนี่ย60-70% ที่หน้าสวน
1: หน้าสวนตรงนี้นะ
2: ครับขายส่งนี่เราไม่พอ เราไม่พอ เพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออ

0: เดอร์จากขายปลีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปลีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
1: โอ้โถพูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนราคาดีกว่า
0: ราคาดีกว่า
1: โอ้โถและไอโต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะฮะ อยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ้านายจ๋า
0: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลเอาโหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
1: ดูสักนิดนึง
0: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกนะจอดก่อนจอดก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมชิมชิมถูกใจแล้วค่อยซื
1: ้อ
0: ครับ
1: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
0: ครับผม
1: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงอา
0: จารย์ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายอย่างหนึ่งก็สื่อพวกโซเชียลพวกเฟซบุ๊กไลน์แล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่าวแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการอ่านข่าวเช้า6 โมงเช้าสวนพุทราเขาชงโอกบ้านไร่จุดๆพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
1: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ่ก
0: ็
1: คือคนที่อยู่จังหวัด
0: อยู่จังหวัดใช่ครับ
1: ใกล้เคียงพื้นที
0: ่มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิลจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
1: จ้าในจ๋าน
0: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
1: เป็นจุดขาย
0: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าการผู้สาเราแล้วปลอดภัย
1: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
0: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งทีมก่อน
1: ทีมก่อน
0: เดินไปชมสวน
1: เข้า
0: เปิดให้ชม
1: มุดเข้าไปได้เลย
0: มุดเข้าไปได้เลยไปชมไปดูที่ผู้สานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
1: ้
0: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
1: ้
0: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
1: หัวใจสำคัญ
0: ครับ
1: ของนายเองนายจ๋าที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
0: ครับ
1: เพราะมีคนหมู่มาก
0: ครับ
1: ทำไม่สำเร็จ
0: ครับ
1: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสำเร็จจ๋า
0: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตรอันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
1: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
0: ้
1: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รักนอกจากนายเองจะได้เก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
0: ถูกต้องครับ
1: มองซ้ายมองขวามีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วยได้ผ่านไปผ่านมาได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
0: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้นะคนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเรานะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
1: ู้สึกยังไงบ้างจ้านายจ๋าที่วันนี้สวนพุทรานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
0: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทราเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมานะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู้
1: อยู่ในช่วงการพัฒนาพื้นที่
0: ใช่ครับ
1: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
0: ครับใช่ครับ
1: และส่วนของสวนเองล่ะจะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
0: ก็อนาคตเราก็อยากจะ

0: ให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมาเรายินดีเป็นคนแนะนำให้ให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวนมากินพุทรสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
1: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปในใจจ
0: ๋
1: าโอ
0: ้
1: โหดีมากๆเลยเจ้านายจ๋าว
0: ัน
1: นี้ฉันเองคลายข้อสงสัย
0: ครับ
1: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉันไปเยอะ
0: ครับรู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน
0: ครับ
1: ผลไม้อ่ะต้นไม้กิน
0: พุทรากิน
1: พุทรากินนม
0: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
1: แล้วนมพุทราก็มาอยู่ในนมคนงงไปหมดแล้วจ้าไปชวนฉันงงที่จะไหนจ้าช่วงนี้คำนวณยิ่งผิดยิ่งถูกอยู่
0: ครับผม
1: เอาละจ้า
0: ครับ
1: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
0: ครับผม
1: ต้องขอบใจนายมาก
0: ครับ
1: นายจ้าย
0: ินดีครับยินดีครับครับผมยินด
1: ีนี่ก็แดดลมลมตกนะจ๊ะนายจ๋า
0: ครับผม
1: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
0: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็ม
1: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้นะจ๊ะนายจ๋า
0: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่เนี่ยมาจากเขาช่องโคกบ้านไร่จูบๆนครนายกมีที่เดียว
1: เอ้ารออะไรอยู่จ๊ะนายจ๋าเด็กๆขนของกลับบ้าน
0: เอาเลยเอาเลยโอเคนะ
2: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จูจุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้โหคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการ

0: เรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าพวกเราอยากสูงพวกเราต้อง
2: กระโดด
1: วอร์มนิดนึงครับงอศีรษะด้านข้างสลับมาเอาไม้งอใช่งอมากไว้นิดนึงงอนิดนึงงออีกนิดนึงใช่โอเคเพิ่มยกไหล่ขึ้นก่อนยกขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับเอาไม้ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับช็อกมาช็อกมาช็อกช็อกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่ะฮึบฮึบนี่นี่มาม
3: าละครมาแล
1: ้วยังไม่พอยังไม่พอช็อกอยู่ช็อกอยู่ช็อกอยู่เราจะโดดแล้วนะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยัง
3: พร้อมเจ็บขาครับ
1: โดดมาแตะไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้ามาไปเท้ามาไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้า
3: อะไรน้ำหนึ่ง
1: สี่สามแล้วเป็นส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้า
3: เท้าลอย
1: ย่อหน่อยย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าว่าว่าว่าใช่แล้วฮึบฮึบย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าโดดน้อยโดดน้อยมาฮึบฮึบฮึบนิดนึงตัวตรงๆฮึบฮึบใช่แล้วฮึบมาฮึบมาฮึบมาฮึบมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเยี่ยมมากอ้าวมาฮึบฮึบ
3: ฮึบมาไปก่อนคนเดียว
1: ฮึบฮึบฮึบอ้าวแล้วเปลี่ยนข้างข้างแขนด้วยแขนด้วยมามามาด้านข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างนิดนึงเหยียดขามามา
3: เป็นสาไก
1: ่สี่สามสองมาแยกแยกออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดโดดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดช
3: ิ
1: ดข
3: ้
1: างข้างชิดชิดข้างข้างสองโดดโดดย่อโดดโดดย่อ4ครั้งมา2
3: ยัง
1: 3 4เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งมือสลับข้างมาขาไหนลงมือไปทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
3: ฮ้ยเฮ้ยเ
1: ฮ้ยยังยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามาเท้ามือเท้ามือมือด้วยเท้าด้วยมือด้วยเท้าด้วยมือด้วยเท
3: ้
1: าด้วยมือด้วยเอ้าโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดด
3: แ
1: ตะด
3: ้
1: วยโดดแตะด้ว

0: โดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วย
1: ข้างข้างมาหน้าหน้าข้างข้างเอ้าหน้าหน้า
2: ข้างข้าง
1: หน้าหน้าข้างข้างหน
2: ้
1: าหน้าข้างแล้วข้างมาหน้าหน้าหน้าข้างแล้วข้างสองรอบสุดท้ายมาข้างแล้วข้างครั้งหนึ่งหน้าหน้าหนึ่งข้างข้างข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสี่เที่ยวมามาสี่สามสองโอเคพอ
0: โอเค
1: แล้วครูดาวนิดนึงครับยืนเท้าข้างหน้าข้างหนึ่งไปทั้งหลังข้างหนึ่งเหยียดยืดค้างไว้มือประคองที่หน้าขาด้านหน้าเหยียดยืดดันส้นเท้าลงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้4 3 2เปลี่ยนข้างเท้าวางเหยียดส้นเท้าลงถ่ายมันหนักมาด้านหน้ามือวางค้างไว้นิดนึงดี4 3 2อ้าวสลับเท้าวางเท้าวางเหยียดขาย่อสะโพกมือเหยียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงสี่สามสองสลับอ่ะเท้าวางแล้ววางก
2: ้ม
1: เหยียดยืดค้างไว้กระดกไว้เท้านิดนึงค้างไว้นิดนึงหน้าขาขนานกันดันสะโพกไป2 1อ้าว9ชิดแล้วงอเหยียดยืดแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
2: คนมันเก่ง
1: 4 3 2เปลี่ยนข้างว่างอเหยียดยืดค้างไว
2: ้
1: ส่งตัวค้างไว้นิดนึงตัวตรงๆ4 3 2ลดเท้าย่อมือสอดขมิ้วหน้าท้องเอียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึง
2: ปวดท้องเหรอ
1: สี่สามสองยืดตัวหมุนไหลโอเคพอแล้ววันนี้เย
2: ้
1: ตอนนี้ก็คือเรื่องของการจัมป์หรือการกระโดดใช่ไหมครับจริงๆการกระโดดก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องพัฒนาการอันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราไล่มาตั้งแต่คานเดินวิ่งกระโดดนะฮะตัวกระโดดนี่ก็จะไปมีพัฒนาการที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะงั้นในเด็กในกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยการกระโดดก็จะช่วยพัฒนาการเขานะครับการกระโดดถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งทิศทางที่เป็นด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมขาคู่ขาเดียวนะครับแต่ทุกอันมันเป็นเรื่องการถ่ายแรงการรับแรงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆก็จะมีการรับรู้ในเรื่องการใช้แรงทำออกแรงนะครับมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวถ้าแรงเนี่ยจะเริ่มจากส้นเท้าปลายเท้าใช่ไหมนั่นคือเรื่องการถ่ายแรงนะครับว่าให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าเป็นยังไงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมีการผสมผสานของการส้นเท้ากับปลายเท้าส้นเท้ากับปลายเท้านะครับเพราะเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เขาเดินหรืออะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าปลายเท้าที่มันต้องมีการตอบสนองการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการที่รับแรงถ่ายแรงเราให้เขารู้ถึงการเรียนรู้นะครับการใช้แรงทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เราก็ให้สอดคล้องกันครับถ้าเราใช้กับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพัฒนาการก็ใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าเราต้องการต่อยอดเป็นในเรื่องของกีฬาหรือออกกำลังกายที่อะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นตัวนี้ก็สามารถเป็นแนวทางหรือเป็นพื้นฐานเอาไปใช้ได้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองหรือนักเรียนเองก็สามารถเอาตัวพวกนี้เข้าไปใช้ได้นะครับหรือรวมไปถึงในกลุ่มของบางท่านที่ต้องการต่อยอดนะครับคุณก็สามารถที่จะทำต่อยอดหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการกระโดดกิจกรรมรูปแบบต่างๆได้นะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พื้นที่ตรงนี้จะอยู่ที่26ไร่1งาน54ตารางวานะครับแต่ก่อนก็คือ26ไร่ทั้งหมดเลยเนี่ยเราเป็นพื้นที่ทำนาอย่างเดียวเลยณตอนนี้เหลือการทำนาอยู่ประมาณ20ไร่นะครับอีก 6-7 ไร่นะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของเกษตรแบบผสมผสานนะครับ
1: ตั้นอดุลวิเชียนชัยมีชีวิตคล้ายลูกหลานเกษตรกรไทยหลายคนที่พ่อแม่พยายามผลักดันให้ห่างไกลจากอาชีพเกษตรกรที่ถูกมองให้ยึดติดอยู่กับคำว่ายากจน
0: รากเง่าเนี่ยเราเป็นเกษตรกรแบบทำนา 100% ตื่นขึ้นมาเราก็เห็นรวงข้าวแล้วทำนาทุกหน้าได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็บ่นทุกหน้าว่าเวลาช่วงคาตกต่ำเนี่ยก็ต้องยอมขายทั้งที่เรารู้ว่าต้องขาดทุนและก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได
1: ้หลังจากเรียนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์และทำงานเป็นวิศวกรอยู่เกือบ10ปีในที่สุดอดุลก็ตัดสินใจลาออกจากงานด้วยความมั่นใจว่าความรู้ที่มีอยู่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของครอบครัวได้
0: เราก็เลยกลับมาคิดว่าเราเรียนจบซะสูงขนาดนี้เรามีทฤษฎีเรามีความรู้มากมายทำไมเราไปทำให้กับบริษัทอื่นเขาร่ำรวยได้ทำไมเราไม่กลับไปทำให้ครอบครัวที่บ้านของเรารวยบ้างล่ะ
1: น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับพื้นที่ตนเองให้เหมาะสม
0: พื้นที่ของเรานาเนี่ยเราไม่มีบ่อน้ำนะเราจะต้องสร้างบ่อน้ำต้องสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้เป็นของตัวเองเราจะต้องมีพืชไร่พืชสวนเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเราจะต้องมีพืชสมุนไพรมีพืชผักสวนครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีเป็ดมีไก่มีปลา
1: แน่นอนว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายและการสร้างรายได้ก็ไม่เกิดขึ้นในทันทีโชคดีที่ธุรกิจเสริมอย่างการเพาะเห็ดและการทำก้อนเชื้อเห็ดไปได้สวย
0: เรามีรายได้ช่วงนั้นวันละอย่างน้อยวันละ 8,000 บาท 8,000 บาทเนี่ยเรามาดูแล้วเฮ้ยรายได้เรามันเยอะพอมันเยอะแล้วเราก็ตัดสินใจความโลภเพิ่มโรงเรือนหลายๆโรงเรือนตอนนั้นตั้งชื่อฟาร์มว่าอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากผมลงตอนนั้นเป็นอะไรที่เวอร์วังอลังการมาก
1: ในขณะที่ธุรกิจฟาร์มเห็ดของเขาเติบโตอย่างก้าวกระโด

0: อดุลกลับรู้สึกว่าเขาอยู่รอดเพียงลำพังแต่กลับทิ้งชุมชนไว้เบื้องหลังซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดว่าจะกลับมาพัฒนาเพื่อเดินไปด้วยกัน
1: ผมก็เลยตัดสินใจถอยลงมา9หรือจากโรงเรือนที่มีตอนนั้นอยู่5โรงเรือนยุบออกเหลือแค่โรงเรือนเดียวตัดสินใจเปิดตัวเองสู่โลกกว้างเลยว่าผมยินดีสอนและพร้อมปฏิบัติให้ชุมชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปตั้งปฏิญาณตนไว้แล้วว่าเราจะไม่เดินหน้านำชุมชนแต่เราจะเดินไปพร้อมๆกับชุมชนตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สามัญชีพชุมชนตำบลคลองหกขึ้นมา
2: ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะซื้อนู่นมาปลูกทีละต้น2ต้นก็พอได้กินไปมันดีตรงที่ว่าเราคือเราไม่ต้องซื้อไงเรามีกินได้เรื่อยๆก็มีแบ่งปันเพื่อนบ้านข้างเคียงอย่างมะม่วงถ้าออกเยอะแล้วก็ขายได
3: ้มันช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยล่ะอย่างปลาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อมันมีของมันเองอยู่แล้วเป็ดเราก็เลี้ยงแต่เราไม่ได้เลี้ยงเยอะมีอยู่แค่9ตัวก็ขายวันนึง8ใบ7ใบ6ใบก็พอกินทุกวันนี้เหลือก็ยังได้ไปขายทุกอย่างเนี่ยที่ผมปลูกเนี่ยผมขายได้หมดเลยนะ
1: เราจะไม่อยู่แค่ความฝันแต่เราจะมาอยู่กับความเป็นจริงเราจะสร้างความเป็นจริงไปด้วยกัน
0: วันนี้ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6เป็นทั้งแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้การทำเกษตรเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกเป็นแหล่งแปรรูปผลผลิตและเป็นพื้นที่สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน
1: สิ่งที่เราได้กำไรกลับคืนมาเนี่ยมันคือความสุขที่ชุมชนได้ให้กับเราเขารู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เราได้มอบให้เขามีอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นเขาสามารถที่จะหนีพ้นความยากจนจากตรงนั้นไปมีรายได้เสริมแล้วก็มีเงินส่งลูกหลานให้เรียนสูงๆได้ตรงนั้นน่ะผมภาคภูมิใจมาก

0: ดอกเห็ดเนี่ยครับมันมีทั้งราคาที่สูงและราคาที่ตกต่ำบางทีเนี่ยผลผลิตมันมากจนเกินไปมันก็ทำให้รายได้ของเราเนี่ยตกลงมาเราต้องทำให้ผลผลิตตัวนี้ยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเราได้ก็เลยเกิดเป็นขบวนการการแปรรูปเกิดขึ้นมาครับ
1: การเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
2: เราก็นำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรนะคะ
1: วัตถุดิบในการทำข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปหมู่14มีเห็ดนางฟ้าภูฐานแป้งมันสำปะหลังกระเทียมบดละเอียดรากผักชีพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเกลือป่น
2: ขั้นตอนแรกเรานำเห็ดนะคะที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเราลงมาปั่น
1: ปั่นเห็ดนางฟ้าภูฐานที่ล้างทำความสะอาดแล้วให้ละเอียด
2: ปั่นให้ละเอียดนะคะเพื่อทำการนวดแล้วก็จะได้แป้งที่เนียนแล้วก็ละเอียดผิวที่เรียบแล้วก็เวลาไปนึ่งจะได้สุกง่ายค่ะค่ะเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำการนึ่งนะคะโดยเอาผ้าขาวบางรองนะคะถ้าเราไม่รองเห็ดเราอาจจะหล่นลงไปในรูซึ้งได้นะคะ
1: นึ่งประมาณ20นาทีเห็ดจะสุกพอดีนำเห็ดที่นึ่งสุกแล้วมาพักไว้ประมาณ5นาทีหรือพออุ่น
2: แล้วเราก็จะทำการนวดนะคะแล้วก็เห็ดลงไปเลยเราจะใส่รากผักชีลงไปก่อนนะคะใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้แล้วก็พริกไทยดำนะคะกระเทียมนะคะเราจะนวดส่วนผสมส่วนนี้ให้มันเข้ากันก่อนนะคะค่ะอันนี้ส่วนผสมส่วนแรกเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำการใส่แป้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่เหลือนะคะแรกๆเราก็ค่อยๆนวดนะคะถ้าเรานวดไปรู้สึกว่าเนื้อแป้งมันจะแห้งนิดนึงเราก็สามารถเติมน้ำต้มสุกได้นะคะคือเราต้องค่อยๆเติมอะค่ะถ้าเติมทีเดียวเยอะมันก็จะแฉะไปนะคะตอนนี้แป้ง

0: เราได้ที่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนื้อแป้งก็จะติดกันนะคะและสามารถปั้นเป็นก้อนได้ค่ะ
1: ปั้นแป้งเป็นแท่งยาวห่อด้วยถุงกันความร้อนรีดให้ถุงเรียบไปกับเนื้อแป้ง
0: เพราะว่าเวลาเรานึ่งมันจะทำให้เนื้อแป้งไม่ติดกันเพราะว่าเวลานึ่งแล้วแป้งมันจะเหนียวแล้วจะแกะออกจากกันยากเราก็ปั้นไปเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะ
1: นำแป้งที่ปั้นและห่อด้วยถุงกันความร้อนไปนึ่งให้สุกประมาณ2ชั่วโมง
0: ค่ะพอนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นมาพักไว้ให้มันเย็นนะคะ
1: เมื่อแป้งข้าวเกรียบเย็นแล้วนำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนเพื่อให้แป้งมีความแข็งและหั่นง่าย
0: หลังจากแช่ตู้เย็นไว้1คืนเราจะมาทำการหั่นนะคะหั่นเราไม่ต้องหั่นชิ้นหนามากนะคะหั่นชิ้นพอดีบางเกินไปก็เวลาทอดแล้วมันจะไหม้นะคะเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากนะคะเราต้องเรียงในถาดก่อนนะคะ
1: นำข้าวเกรียบที่หั่นแล้วไปตากให้แห้งทอดข้าวเกรียบด้วยไฟปานกลาง
0: ทอดประมาณ2วิค่ะให้พอสีเหลืองนิดๆแล้วก็เอาขึ้นนะคะถ้าเหลืองมากไปก็จะไหม้
2: และเราก็อยู่ในกรมการพัฒนาชุมชนด้วยที่ว่าทางกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของสติ๊กเกอร์เรื่องของบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะต่อยอดไปในเรื่องของการตลาดในรูปแบบของสากลมากขึ้น
1: การแสวงหาความรู้เพื่อมาเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการถนอมอาหารหรือแปรรูปเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้น

0: เป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สำคัญของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
1: การปลูกกล้วยของเราเนี่ยกล้วยเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยง
2: จุดหลักๆเลยเราต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะครับรวบรวมในเรื่องของป่าชุมชนป่าชาวบ้านรวบรวมในเรื่องของศาสตร์สายอาชีพต่างๆนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของที่นี่และที่สำคัญคือศูนย์แห่งนี้นะครับจะต้องอยู่ในหลักของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับ
1: เห็นไหมครับที่ป้ายจะเขียนว่าเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความพอเพียงนะครับเวลามีผู้ศึกษาดูงานเนี่ยมาสนใจอยากจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ของบวบหอมเนี่ยเราก็จะแกะตูดนะครับแล้วเราก็จะเขย่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะสัมผัสได้ในเรื่องของหลักความเป็นจริงนะครับเราไม่ได้ขายฝันให้กับชุมชนไม่ได้ขายให้กับเกษตรกรที่เขาเข้ามาแต่เราขายความเป็นจริงความเป็นจริงคือเรามีพื้นที่อย่างไรเราก็จัดสรรระบบพื้นที่ของเราให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดที่เห็นอยู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของโซนพืชสมุนไพร
0: เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบของเกษตรผสมผสานที่นี่จึงมีฐานการเรียนรู้ต่างๆมากกว่า10ฐานการเรียนรู้
2: เรามีฐานเรียนรู้นะครับมากกว่า10ฐานการเรียนรู้นะครับแต่ฐานการเรียนรู้ที่สำคัญเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นฐานรู้ที่1ก็คือการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีอาชีพการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเป็นและ1อาชีพนะครับฐานที่2ก็จะเป็นการเพาะเห็ดนะครับก็ตั้งแต่การเปิดดอกนะครับทั้งในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่จะทำให้เกิดผลผลิตให้ดอกออกเยอะๆเนี่ยทำยังไงตรงนี้เราก็จะมีสอนทั้งหมดเลยนะครับตลอดจนในเรื่องของการแปรรูปนะครับเรามีขบวนการแปรรูปเรื่องของการทำเห็ดด้วยนะครับมีฐานเรียนรู้ตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นฐานการเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีเป็นไก่ไข่มีเป็ดไข่เรามี

0: ฐานเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ด้วยไม่ว่าจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไส้เดือนการเลี้ยงปลาต่างๆเนี่ยเราก็มีสอนเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักตรงนี้เราจะเป็นการปลูกผักแบบอินทรีย์นะครับตลอดจนในเรื่องของการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับหรือว่าเป็นปลูกไม้5ระดับสูงกลางเตี้ยเรดินกินยันหัวเราก็สอนอยู่ในองค์ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับเรามีโคกมีหนองแล้วต่อไปเราก็จะต้องมีนานะครับอันนี้นาก็จะเป็นนาอินทรีย์นะครับที่เราได้ทำไว้นะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเราก็จะสอนในเรื่องของบริบทของพื้นที่นะครับว่าเรามีพื้นที่อย่างไรเหมาะสมกับการจัดสรรอย่างไรพื้นที่บ่อน้ำพื้นที่นาพืชไร่พืชสวนควรทำยังไงสร้างบ้านเรือนนะครับควรที่จะปลูกอย่างไรบ้างทิศทางลมเป็นอย่างไรการจัดการระบบน้ำระบบดินทำอย่างไรจะทำในเรื่องของคลองไส้ไก่ระบายน้ำอย่างไรมีหลุมแซนด์วิชหลุมขนมคกไว้เป็นยังไงตรงนี้เราก็ได้ในเรื่องของทฤษฎีการทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: นอกจากความรู้ด้านการเกษตรที่ผู้มาเรียนรู้จะได้รับกลับไปเต็มๆแล้วทางศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6ยังมีฐานการเรียนรู้สร้างอาชีพอื่นๆให้กับผู้ที่สนใจได้มีวิชาชีพติดตัว
0: เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการทำขนมไทยด้วยการทำขนมไทยเนี่ยก็มีมากกว่า20เมนูนะครับเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของงานหัตถกรรมงานฝีมือด้วยนะครับที่เป็นวิทยากรหลักๆของศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับก็เป็นชาวบ้านของเราดีๆนี่เองนะครับ
1: ที่นี่ยังเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ของจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย
0: ศูนย์เรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ศูนย์เรียนรู้มันไม่ใช่แค่ศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเดียวแต่ตรงนี้เหมือนเป็นหัวใจหลักของชุมชนเป็นหัวใจหลักของอำเภอของหลวงด้วยซ้ำนะครับของจังหวัดปทุมธานีเรามีการรวบรวมผลผลิตของชุมชนนะครับของเครือข่ายอื่นๆนะครับเข้ามาอยู่ในจุดศูนย์กลางนะครับเรามีรายได้ของชุมชนที่เขาพร้อมที่จะนำพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมาวางไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับมาร่วมการผลิตร่วมกันจำหน่ายให้กับศูนย์เรียนรู้ด้วยและที่สำคัญนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยนำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับศูนย์เรียนรู้อื่นๆด้วยนะครับเรานำผลผลิตเนี่ยไปให้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับในนามของศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำวิทยากรชาวบ้านของเราเนี่ยครับไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆด้วยนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของพวกเขาเหมือนบ้านของทุกๆคนที่จะพร้อมเดินหน้าไปด้วยกันนะครับ

และไม่ฮิตโดนให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบพี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนวอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน S

IET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลพี่ดนค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจ

0: ที่ชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลง
1: พอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสารยา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกียรติให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลสารยาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเตทไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมาก

ที่เดินศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะวนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะได้แต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lat Sixschoolห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lat Sixschoolนะคะ
1: ค่ะพี่แนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่แนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: น้องๆแค่นี้ก็ได้สครับมะลิให้คุณแม่แล้วนะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายด้วยแหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ล้างหนังให้ตรง
1: ยืดขึ้นมาจับไม้ขึ้นมาอีกจับไม้อ่ะจับตำ
0: สูงอีกพวก
1: กายเอาไม้จับมือตำดิจับลงมายืดให้ตึง
0: ตอนไม
1: ้ให้ดีต่อไปนะย่าง3ขุมพร้อมกัน
2: อุ่ม
1: หนังให้ดีกายให้สูงหน่อยเร็ว
3: เก่งมากเลยค่ะ
4: ใช
5: ่
4: ค่ะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้ขนมไทยอะไรเอ่ยมาพบกับเพื่อนๆกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเป็นจะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชิดหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงมีผู้ใหญ่บอกไปว่าเป็นมรดกของชาติที่น่าสนใจเลยทีเดียวละค่ะ
6: สวัสดีครับตัวผมสองคนก็สนใจที่จะมาฝึกเชิดหนังใหญ่ด้วยครับ
7: ผมเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเพียงเลยครับ
5: นี่น้องพีมน้องออกัสครับนี่คือคุณครูหมูค่ะเป็นคุณครูที่จะสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับพวกเราค่ะน
8: ี่
5: คร
8: ู
5: ปั้มก็เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
0: คนไหนล่ะที่ว่าจะมาเชิดหัดเชิดหนังใหญ่กับครู
5: หนูค่ะ
0: ต้องเป็นน้องสองคนนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่เขาห้ามเชิดหนังใหญ่กัน
5: อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงถึงเล่นไม่ได้อะคะ
0: เพราะว่าท่าทางของการเชิดหนังใหญ่เนี่ยจะดูแล้วโลดโผนครับยกแข้งยกขาโบราณเห็นว่าผู้หญิงถ้าจะไปเชิดงั้นดูแล้วไม่งามดังนั้นจึงได้ละไว้ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาเชิดหนังใหญ่จะเป็นเฉพาะเป็นเด็กผู้ชาย
5: ผู้หญิงก็รำได้อย่างนี
0: ้รำได้แล้วก็อาจจะไปเล่นประกอบโดยการแสดงดนตรีไทยช่วยประกอบในการแสดงได
5: ้ขิม
0: ครับ
5: เฟย์เคยอ่านมานะคะว่าหนังใหญ่วัดขนอนนี่ดังมากเลยนะคะคุณหมู
0: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยเขาดังมานานแล้วแต่ทีนี้ว่าที่วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหนังใหญ่ที่สมบูรณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มี313ตัวนะแล้วก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นตอนที่แสดงใช้แสดงได้ครบหลายตอนอยู่ดังนั้นการแสดงเผยแพร่ในการแสดงของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักต่อประชาชนหรือคนในประเทศมากกว่าครับ
5: แล้วหนังใหญ่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเหรอคะ
0: หนังใหญ่วัดขนอนแตกต่างจากหนังใหญ่ที่อื่นคือเป็นหนังใหญ่คณะราษฎร
5: คณะ
0: ราษฎรเพราะหนังใหญ่สมัยก่อนจะสร้างในรั้วในวังหรือเป็นสกุลช่างหลวงนะครับพอวัดขนอนเนี่ยเป็นช่างที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างกันขึ้นเองนะครับเป็นโครงการของหลวงปู่กรอบก็คือพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็รวบรวมช่างในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาสร้างหนังเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นงานโฟกดังนั้นก็เลยเป็นแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเป็นราษฎรสร้างขึ้นมา
1: เคยเห็นการแสดงหนังใหญ่มาก่อนไหมครับ
11: ไม่เคย
1: แล้วเคยเห็นการแสดงหนังตะลุงไหมครับหนังตะลุงเนี่ยจะต่างแตกต่างจากหนังใหญ่ตรงไหน
5: เล็กกว่า
11: เล็กกว่าแล้วก็อันนี้คือไม้ขยับไม่ได้อะค
1: ่
11: ะ
1: ใช่ครับก็คือหนังตะลุงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเล่นอยู่ทางด้านหลังจอแต่หนังใหญ่นะครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอเห็นทั้งลีลาของผู้เชิดแล้วก็ศิลปะบนพื้นหนังที่แกะสลัก
0: งั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเราจะหัดเชิดหนังใหญ่ว่าท่าทางหนังใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมจะเชิดยังไงแล้วจะเมื่อยไหมแล้วก็เราจะทำได้ไหมต้องลองกันดูนะ
5: ใช่ค่ะไป
1: จะให้เป็นเราเรียกว่าไม้โค้งนะครับเราจะใช้ไม้โค้งก่อนที่จะมาจับหนังจริง
5: อ้าวไปเลยครับ
10: ไปพร
1: ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะมาฝึกกับเพื่อนๆน้องๆนะครับพร้อมแล้วนะครับ
5: อ๋อนี่เหรอคะไม้โค้ง
1: ตอนนี้เราต้องยกมือไหว้ก่อนที่เราจะจับการแสดงเหมือนเป็นครูนะครับรับไว้เดี๋ยวจะรอตั้งแถวต้องยกมือไหว้เป็นครูนะครับอันนี้คือครูเดี๋ยวมารวมตรงนี้เลยนะเอาข้างหน้าเลยครับน้องลักษณะของการจับหนังก็คือจับใช้จับอย่างนี้เอานิ้วชี้ดูแบบพี่นี่จับแบบนี้นี่คือการจับหนังที่ถูกต้องแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะยืนขาพอมานกลางไว้นะครับเดี๋ยวจะถ้าศัพท์ของหนังใหญ่เราเรียกว่าเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมนะครับลักษณะของการฝึกจะเป็นการยืดขึ้นแล้วก็ยุบลงเพื่อให้เกิดเหลี่ยมพี่ปอนทำให้น้องดูนะครับนี่คือเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมมือยื่นไปตรงๆมือยื่นไปตรงๆนะครับหน้าหันไปทางซ้ายยืดมือไปข้างหน้ามือ
5: เอาย่อลงมาอีกย่อลงมาเหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้นั่งเก้าอี้อากาศ
0: ตั้มจับหน้าอกยืดไว้จับหลังตบหลังแอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวลองอีกท่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการสะอึกย่าง3ขุมลองปอลองทำให้ดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบนี่สะอึกย่างซ้าย ตั้งพอหยุดลองดูใหม่ดูตึกปึ๊บท่าต่อไปเดี๋ยวให้พี่ปอนำนะเขาเรียกว่าการขึ้นเดี่ยวหรือเก้งนะท่านี้จะเป็นการเฉง้อมองไปข้างหน้าดูลองทำค้างไว้ครับค้างไว้ค้างให้ดีขายขึ้นมานั่นแหละยกให้ได้นะท่านี้เป็นการเหมือนกับว่าเราต้องทรงตัวเองขาน้ำหนักมาอยู่ที่ขาข้างเดียวคือขาซ้ายแล้วเราจะต้องนิ่ง
6: ทำได้แต่ขาขวา
1: ลงครับไม้ตั้งไว
6: ้ยังสามคุมไม่มี
1: ตั้งไม้ไม้ตั้งไว้ไม้ตั้งขึ้น
6: พี่ตั้ม
1: เดี๋ยว
6: หนูเอาหัวไม้มันจะหนักเกินนะ
1: ไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวมันเชิดไปเชิดมาแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
6: น
1: ั
6: ่งซ่า
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเชิดถ้าเชิดดูนี่คือการเชิดใช้ปลายเท้า
6: ขาสั้น
1: แบะเหลี่ยมไว
0: ้ลงเหลี่ยมอย่าทิ้งเหลี่ยม
1: แบะเหลี่ยมไว้อย่างนี้แหละลองทำดูครูเนี่ยจะให้น้อง3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวส่วนน้อง2คนนะครับเดี๋ยวครูจะให้พักก่อน
11: ครูตั้มขาแล้วเตรียมตัวไปไหนล่ะคะ
1: อ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยที่โรงมหรสพเนี่ยจะมีการแสดงหนังใหญ่ครับ
11: เฮ้ยอยากไปดูจังเลยพวกเราอยากไปดูไหม
6: อยากครับ
1: เดี๋ยวให้น้อง2คนไปพักหาพี
11: ่เราไปดูด้วยได้ไหม
1: อันนี้มาให้ครู
11: มานี่แล้วมานี่ด้วยมานี่เป็นไงครับนั่ง
6: นั
11: ่งพักก่อนนะคะ
6: โอ้โห
11: เหงื่อตกเชียว
0: เป็นไงบ้างครับที่ไปฝึกซ้อมมาเมื่อยไหม
6: สนุกคร
7: ับ เมื่อยครับ
0: เมื่อยนะนี่จริงๆแล้วพี่ๆเขาที่เขาจะกว่าจะแสดงได้เนี่ยเขาฝึกนานอย่างนี้แล้วเขาก็จะยกตัวหนังที่เป็นตัวหนังจริงๆเลยเนี่ยใหญ่กว่านี้อีก
7: กี่วัน
0: โอ้ฝึกกันเป็นเดือน2เดือนนู่นฝันจะได้แสดงจริงๆได
11: ้อ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหม
0: อันนี้หนังจริงๆเดี๋ยวลองให้น้องจับดูสิลองยกดูสิ
11: จับได้ไหม
0: ได้เลยได้ลองไหว้ก่อน
6: อยากลองจับ
11: ก่อนที่จะจับ
6: ต้องไหว้เลยโอ้หนัก
11: แฟนว่านอกจากจะได้ความกล้าแสดงออกแล้วยังได้ความอดทนด้วยนะคะใช่ค่ะต้องอดทนมากๆเลยล่ะอดทนอย่างเดียวไม่พอต้อง

0: าว่าแข็งเปรกเลย
1: เฮ้ยจะลบเชื
2: ้ออ่าให้ลองผัดกันลองดู
1: มันใหญ่นะเนี่ย
2: ใหญ่ใหญ่เฟย์จะลองจับไหมลองดู
0: มันปั้นขอลองด้วยค
2: ่
0: ะ
2: ลองยกดู
3: นะ
2: โอ้แล้วใช้เวลาเวลาถือนี่ใช้เวลานานเป็นประมาณ10นาทีนะเวลาเชิดตัวหนึ่งอ่ะ
3: คุณถึง
0: เอียง
4: อ่ะน้องบ้านเราไหมคะ
5: วายหรือยัง
6: วายแล้ว
0: คุณปู
7: น้องหมูแล้วมีตัวที่ใหญ่กว่ามีไหม
3: ไม่ได
2: ้ครับเดี๋ยวไปดูที่การแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็ไปดูที่การแสดงว่ามีหนังตัวใหญ่หรือมีหนังตัวเล็กๆมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วย
3: ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปเปลี่ยน
2: ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
1: เปลี่ยนชุดด้วยลองแสดงบ
2: ้างลองแสดงต้องฝึกอีกประมาณ 3-4 เดือนนะล
3: ูก4เดือนเลยนะลูก
8: แต่วันนี้ขอบคุณครูหมูแล้วก็ครูตั้มมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าการแสดงการเชิดหนังใหญ่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
9: ขอบคุณนะครับ
10: ขอบคุณนะครับ
3: ไปพวกเราเดี๋ยวเรารีบไปจองที่ข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวคนแย่ไปแล้ว
11: เดี๋ยวไปไม่ทันนะ

ลัดฟังแต้งแถลงไขจึงก้มกราบคุณพระบีด้วยดีใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังมาขยับย่ามสามขุมเข้ามาพิฆาตข้ากุมพันธ์บันไล

0: ชบุรีเป็นที่เดียวเลยนะคะเหมือนกับหนังแห่งวัดขนอนะคะ
1: ชื่อว่าอะไรหรอครับ
2: ชื่อว่าขนมพระยาเสวยครับแค่ฟังชื่อแล้วก็อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำไมถึงช
3: ื่
2: อขนมพระยาเสวย
0: ใช่ค่ะใครฟังชื่อก็อยากทำ
3: พระยาเสวยนะได้ได้ได้
0: ไหมนี่ไงคะคุณยาย
3: ได้ได้เน
2: ี่
3: ย
2: สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะสวัสดีลูกทำขนมนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เราหนูมาว่าคุณยายทำขนมพ
3: ระ
0: ยาเสวย
3: เก่ง
2: นะคะขนมพระยาเสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินไม่ได้นะคะต้องให้พระยาเสวยงั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า
0: ใช่ไม่ใช่ขนมได้หรอเดี๋ยวนี
2: ้น้องๆก็กินได้แล้วอันนี้คุณยายกำลังสานตะกร้าอยู
3: ่ก็สานไปอย่างนั้นแหละ
5: แล้วนี่น้องชื่ออะไรเหรอคะ
6: น้องพิงค่ะ
2: น้องพิง
0: น้องพิงตั้งหลังของคุณยายเหรอคะ
6: ค่ะ
2: โอ้ย
6: ได้ค่ะสอนพวกเราทำขนมได้ไหม
3: ได้ได้ได้ให้รวมมาสิเอารวมมา
5: ส่วนผสมมั้งเหรอคะ
3: แล้ว
0: มีส่วนผสมด้วยกันเน
2: า
0: ะ
2: แต่ใครอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพ

0: นี่ไปช่วยช่วยกันหยิบมา
1: แป้ง
0: หัว
1: หัวด้วยหัวครบไหมคะคุณยายคะ
2: นะครบ
3: อันนี้แป้งถ้วยอะไรอ่ะ
2: เอาแป้งจ้ะเอาแป้งมา
1: แป้งอะไรดีคะคุณยายแป้งข้าวเจ้าหรือว่า
2: ข้าวเจ้า
1: แป้งข้าวเจ้า
2: ใส่สิแล้วเอาห่างกะทิไปแป้งไปในนี้แหละ
3: ช่วยไปไหนล่ะ
2: มันจะเยอะไปกระทะมันเล็กอ่ะมันใช้กระทะ
3: ลูกใหญ่ไม่ช่วยถือ
4: เลยหมดเลยเหรอคะ
2: ใช่หมดนั่นเลยเอาตอนนี้ใครเป็นคนขยำล่ะ
1: อาบีมขยำนะครับแล้วผมทำอะไร
2: ขยำไม่ได้เลย
1: สองมือ
2: ขยำ
3: เหมือนอะไรเน
2: ี่ยขนมมันจะติดมือไปหมดใส่ลงไปเลย
3: นิ่มมาก
2: เลยใส่กะทิลงไปเลยใส่กะทิหมด
1: แล้วก็รวมกันค่ะ
2: ล้างมือแล้ว
3: ล้างมือ
2: เลย
3: ล้างมา
2: ไอ้หนูก็ยำเลยนะ
1: ไม่ได้นะครับ
2: ต้องใส่มาก
1: ต้องให้มันใส่
2: ต้องให้ใส่
1: ถ
2: ้
1: าไม่ใส่
2: ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันคึกคักคึกคักไม่ค่อยแห้ง
1: แล้วมันจะไม่ทุ่ม
2: นี่ก็ยังข้นนะเนี่ยต้องน้ำเติมเออเติมไป
3: ผมไม่ทำ
2: เลย
3: มือเปื้อน
2: เลย
1: น้องน้อง
2: ล้างคะล้างมือ
3: เป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันไม่เคย
5: คุณยายคุณยายชิมได้ปะ
1: โอ้ยคนนี้ก็จะชิมอย่างเดียวเลย
2: ยัง
1: ต้องคนตรงกลางหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมแล้วมันจะเป็นก้อนๆ
6: ช่วยกันขูดแฟงนะจะได้เสร็จเร็วๆได้เอาไปใส่นู้น
1: แป้งละลายแล้วนะคะเราก็สามารถเอาส่วนผสมอย่างอื่นใส่ได้แล้วนะคะอย่างแรกก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะคุณยาย
2: ส่วนผสม
1: ถั่วลิสงนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมคะ
2: คั่วแล้วนี่ไง
1: อันนี้แล้วค่ะ
2: คั่วแล้ว
1: อาเทเลยค่ะ
2: ครึ่งเดียวนะกะเอาประมาณแล้วเอาแกงมาไก่เลย
6: คุณยายจ๋าหนูทำแค่นี
2: ้ใส่เลย
1: อ๋อพอด้วยเหรอคะ
2: ใส่ลงไปก่อนอ่ะใส่หมดนั่นล่ะ
1: มีน้องๆฝีมือน้องๆช่วยกันค่ะ
2: ก็ช่วยกันไงไอ้หนูเอาหัวใส่โป๊มันใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะ
1: ถ้าใช้โป๊อร่อยต้องมาที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้น
4: ใช่ค่ะคุณยายคะใส่เลยไหมคะน
2: ี่อีกเดี๋ยวเอาไหนลองทำกันเท่านี้พอ
1: นี่นะคะใส่ใช้ฟองลงไปมันก็จะ
2: พอแล้วพอแล้ว
1: เอามาจับเลยครับจับแน่นๆก่อนเลย
2: หมูก็มีเนี่ยมันแรงนักนานใช่พยายามนะให้ออกนอกหม้อเอานอกกระทะได้
1: ได้ค่ะแรงกว่านี้ครับคนแรงน
2: ี้พอแป้งสุกแล้วเอาน้ำตาลใส่ทีนี้มันก็ใส่ไปอีกเลยไม่ต้องกลัวมากอยู่ทีนี้กดมือหน่อย
1: เหนื่อย
2: มันก็เหนื่อยนี่
1: มันไม่เหลือง
2: เลย
1: กดเลยนะคะน้องปั้นกดเลยนะคะมันไม่เหลืองอย่างเดียวมันดำไม่ดำยังไม่ไหม
2: ้มันดำแล้วแหละยายกลัวแย่เลยนะ
4: หอมเปล่าหอมไหมหอมไหม
1: กดแรงกว่านี้ค
4: ่
1: ะ
4: หอมค่ะ
3: คุณยายครับ
5: คุณยาย
3: ทำไมถึงเรียกว่าขนมพญาสวยแล้วคร
2: ับ อ๋อสมัยยายเล็กๆนะเขาบอกว่าเขาทำนี่แหละเอาไปถวายพญา
4: ใส่เลยไหมคะค
2: ุ
4: ณยาย
2: ใส่ทีละก้อน
1: ทีละก้อนนะคะเบา
2: ใส่เลือดน้ำตาลอ่ะ
1: เดี๋ยวสักพักนึงนะน้องๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาล
2: จะเหลือง
1: เอามันจะสีเหลือง
4: ใส่หอมแดงตอนนี้เลยได้ไหมคะ
2: ยังไม่ได้เจียวนี่หอมอ่ะ
1: หูอย่างนี้ขนมนี่คงหอมมากๆเลยนะคะ
4: เริ่มเหลืองแล้วค่ะ
2: มันหอมที่หอมเนี่ย
1: คุณยายคะส่วนใหญ่ขนมพญาสวยเนี่ยค่ะทำในงานอะไรเหรอ
2: ก็บางครั้งก็ทำไปวัดบางครั้งก็มีงานบวช
1: เป็นงานมงคลต่างๆงานแต่งงานหนีได้
2: งานบุญกันแล้วกันแต่มันไม่ยอมบวชนะ
1: ไม่บวช
2: ไม่บวชพรุ่งนี้หรือนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเรากวนได้ที่อ่ะ
4: ถ้ากวนไม่ได้ที่ก็
1: อยู่นี่ประมาณกี่วันนะคะคุณยาย
2: สามวันนะอยู่ได้นี่ไปเอาหมูมาใส่ได้แล
1: ้วใส่ลงไป
2: เติมไปเลย
3: มันจะน่ากิน
1: สนุกที่สุดเลยค่ะได้ทำขนมกับคุณยาย
2: เอาสักครึ่งเดียวนะ
4: คุณยายคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหอมแดงไปให้ป้าเจียวที่หลังบ้านนะคะ
1: ได้
2: อ
1: ้
2: าว
1: ระวังนะ
2: ค่อยๆจะหกนานนะที่มันเล็กอ่ะ
1: พี่แป้งคะ
4: คะมันช่วยไหมคะ
2: ไม่ใช
7: ่ในขณะที่เด็กๆกำลังกวนกันอยู่ใบตองนำประวัติขนมพระยาเสวยมาเล่าให้ฟังครับขนมพระยาเสวยเป็นขนมโบราณของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีครับบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ปกครองเมืองในสมัยโบราณนั่นเองล่ะครับเอาล่ะ เดี๋ยวเรากลับไปดูขนมที่น้องๆกวนกันต่อดีกว่าครับว่า

0: ขายได้หรือยังนะ
1: ได้แล้ว
2: แล้วนะ
3: หอมแดงเจียวมาแล้วค่ะ
2: มาพอดีมาพอดีเลย
1: หอมไหม
2: หอมหอมใหม่ดมใหม
1: ่ไหนแล้วเอาทาเล็กมาเลยทาเล็กก่อน
2: กรอบมากเลยค่ะ
1: คุณยายเลยกรอบ
2: อันนี้คือได้แล้วที่แล้วคุณยายดอกเฟรปิด
1: ดับเลย
2: มาขอหน่อยนะคะ
1: จะได้คนถ่ายก็ได้ถ่ายนะ
4: โอ้ยโอ้โห
3: เหนียวมาก
2: เหนียวไหมคะ
1: ยายว่าเอาไปตรงนั้นดีกว่าได้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวจะช้าจะกระเยาไม่รีไม
2: ่
1: ร
2: ี
1: บเกลี่ยทั่ว
0: เกลี่ยแล้วก
4: ็โอ้โ
1: หนี่ใครทำให้เรียบก็ทำไปเอายกไปยกไปสิยกไปมาทำให้เรียบเอาวางลง
4: ค่ะ
1: เอาหนูเท
2: มาแล้วมาทำไหวไหมคะคุณยาย
1: ไหวสิ
2: ทำให้น
1: ั่
2: งเร
1: ีย
2: บ
1: ๆต้องรีบทำหน้าให้เรียบไม่งั้นจะไม่เรียบเอาใบตองมารูดเถอะใบตองมารูด
2: อ๋อจับแล้วก็กดให้มัน
1: เรียบกดจะได้เรียบอะไรเรียบแล้วเราก็เอาหอมอ้อย
2: ใช้ใบตองก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ซับความมันของขนม
1: ความม
2: ัน ด้วยอ่ะ
1: เอาอ้อยหอม
4: อุ้ยใส่ไปเลยเหรอมันจะเค็มกันไหม
1: อ๋ออย่างนี้
5: ส่วนผสมขนมพระยาเสวยสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมัน130กรัมหัวไชโป๊ะ100กรัมน้ำตาลมะพร้าว130กรัมถั่วลิสงคั่ว300กรัมหมู3ชั้นบดละเอียด100กรัมแฟง450กรัมหัวกะทิ300กรัมหางกะทิ500กรัมน้ำสะอาด1ลิตรหอมแดงเจียวสำหรับโรยหน้าขนม200กรัม
2: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ตัดให้ไหมคะ
4: อ
2: ๋
4: อได้ค่ะ
3: อุ้ยเหมือนตัดเค้กเลย
2: ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะปั้นอยากกินไหนมาลองชิมดูสิ
1: หน่อยมันลูกแห้งมาหน่อยนึง
2: ถ้าไม่มีถั่วไม่มีหอมเจียวไม่มีหัวหอมแดงนี่เหมือนสั่งขยะเลยนะคะคุณยาย
1: มันนี่ก็ไม่หอม
3: เต็มหอมมากเลยนะคะ
2: แล้วชาเป็นไงบ้างคะน้องพิง
3: อร่อยอร่อยเหรออ
2: ร่อยยังไงอ่ะมัน
3: หวาน
2: หวาน
1: แล้วก็มาตัดมาเป็นหน้าด้วย
2: แล้วน้องมีมนะคะเห็นรู้สึกชิมคนแรกเลยรสชาติเป็นไงครับ
3: เงียบ
2: เงียบเลย
1: กินใหญ่กินใหญ่เลย
2: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายจิตมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมพระยาเสวยในวันนี้นะคะ
1: แล้วก็ได้เรียนเก่ง
2: ๆได้ค่ะคุณยายแล้วก็ขนมพระยาเสวยเนี่ยเป็นขนมหนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะพวกเราสัญญาว่าจะรักษาเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณนะคะ
1: เรียนเก่งสุขนะเรียนเก่งๆนะ
2: ค่ะ
1: พอทำงานได้เรื่องยศเรื่อง
2: ข
1: ั้นบ่อยๆนะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: มาร่วมสุขสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกับพวกเราครั้งหน้าห้ามพลาดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีทุกคนนะ
2: มากินต่อกินต่อเดี๋ยวพวกเราต้องฝึกใหม่นะคุณยายบอกว่าต้องให้หน้าเรียบๆเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่
2: ได้ให้เรียบๆใช่ไหม
1: นี่มันหน้ามันแห้งมันน้อย
6: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
7: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
6: นี่ไง
7: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
6: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
7: วุ้นมะพร้าวล่ะ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ุณผู้ชมเคยไหมครับอยู่ดีๆร่างกายก็เกิดอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากลุกไปทำงานเอาดื้อจะบอกให้นะครับว่าสาเหตุหลักๆมาจากความอ่อนล้าของการทำงานที่สะสมทุกๆวันจนทำให้เราหมดพลังครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับวันนี้ภารกิจจะเป็นอะไรขอคำใบ้ด้วยครับทีมงานครับอยู่ไหนฮะมาแล้วครับโอ้ยคำใบ้คืออะไรเนี่ยตะนามเฮ้ยอันนี้คุ้นๆแหวนหางช้างผมรู้จักครับว่าแหวนวงนี้อยู่ที่ไหนโอ้โหสบายเลยทีนี้ได้ไปเที่ยวแล้วตามมาเลยครับทุกคน

0: หนูอยู่ไหน
1: เฮ้ ใช่ครับผมวันนี้นะฮะแหวนหางช้างวงนี้นะครับผมได้พาผมมาถึงที่นี่แล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมพร้อมที่จะทำภารกิจตามหาแหวนหางช้างแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเปลี่ยนแป๊บนึงเฮ้ยเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะทำภารกิจแล้วครับแหวนของใครอยู่ที่ไหนไปตามหากันเลยดีกว่าไปครับ
2: บ้านหนองบัวมีหนองน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่24ไร่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านในหนองน้ำมีบัวหลวงขึ้นเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองบัวโดยหมู่บ้านเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2498จากคนกลุ่มแรกที่อพยพมาก่อตั้งประมาณ65ครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านตากลางและอพยพมาจากบ้านตาทิพย์กลุ่มที่อพยพมาจากบ้านตากลางเป็นชุมชนชาวสวยหรือกุยที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศลาวตอนใต
3: ้แถบจำปาสัก
2: อัตปือและแสนแปรวิถีกุยอาเจียงสืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษจนทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเป็นที่รู้จักและได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านช้างที่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยและมากที่สุดในโลกการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในชุมชนโดยมีบ้านวัดโรงเรียนเป็นศูนย์รวมจิตใจโดยคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาผ่านการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึงก่อให้เกิดกิจกรรมและวิถีวัฒนธรรมมากมายที่สร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนส่งผลให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวคือจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะสัมผัสวิถีชีวิตคนกับช้างต้องมาเยือนเพราะชาวบ้านที่นี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือกวยหรือที่คนทั่วไปรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์สวยในชุมชนแห่งนี้เรียกตนเองว่ากวยอาเจียงที่ยังสืบทอดการเลี้ยงช้างตามประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษมาถึงปัจจุบันครับ

อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าเดินทางมาเรียนรู้ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่เราคนไทยก็ยากที่จะได้สัมผัสความน่ารักยิ่งใหญ่ของช้างสัตว์มงคลที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยเราสถานที่แรกเมื่อมาเยือนชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากวัดป่าอาเจียงแห่งนี้เพราะที่นี่คือศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวกุยการเลี้ยงช้างและช้างลักษณะมงคลตามความเชื่อรวมไปถึงให้พุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับช้างด้วยครับจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านวัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2516ด้วยคำว่าอาเจียงแปลว่าช้างในภาษากุยเพราะชาวบ้านถือว่าสถานที่สร้างวัดแห่งนี้ช้างเป็นผู้ให้ช้างเป็นเจ้าของวัดครับ

สารเอราวัณแหล่งเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวช้างในพระไตรปิฎกและเรื่องราวของช้างในจังหวัดสุรินทร์อลังการโดดเด่นด้วยประติมากรรมลายนูนปูนปั้นเป็นรูปช้างหลากหลายแบบและหลากหลายขนาดรอบศาลาที่มีความสูงกว่า30 เมตรครับ

ศาลประกำหรือศาลพระครูประกำสถานที่ทำพิธีต่างๆตามธรรมเนียมชาวกุยเป็นสถานที่ก่อนทำพิธีแต่งงานบวชเดินทางขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นและในอดีตก่อนจะออกไปคล้องช้างก็ต้องทำพิธีที่ศาลประกำแม้ว่าทุกวันนี้การคล้องช้างจากป่าจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ศาลประกำแห่งนี้ก็ยังคงมีความสำคัญต่อจิตใจของชาวบ้านด้วยการยังคงใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญครับ

0: บ้านคนบ้านช้างสถาปัตยกรรมจากการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดา
1: ด้วยแนวความคิดในการนำบ้านของชาวกุยและบ้านของช้างมาผสมกันเป็นโครงสร้างเดียวกันแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างในหมู่บ้านชาวกุยซึ่งบ้านคนบ้านช้างได้เคยไปสร้างชื่อในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ถึงเมืองเวนิสประเทศอิตาลีมาแล้ว
0: เพราะชีวิตของช้างเป็นมากกว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานหากแต่เหมือนเป็นคนในครอบครัววัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงมีสุสานช้างซึ่งนับเป็นสุสานช้างที่เดียวในจังหวัดสุรินทร์ที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกช้างที่ล้มแล้วจากที่อื่นๆมาฝังไว้รวมกันในสถานที่แห่งนี้นับร้อยเชือกครับโดยทำเป็นปูนปั้นรูปหมวกนักรบโบราณครอบไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงช้างที่เปรียบดังนักรบผู้กล้าผู้ปกปักรักษาแผ่นดินไทย

0: ความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับช้างของชาวกุยที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความรอบรู้และความชำนาญเกี่ยวกับการจับและการเลี้ยงช้างมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งมานับตั้งแต่โบราณกาลจึงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่นี่นอกจากนั้นครับยังมีการแสดงนิทรรศการการแสดงวิถีชีวิตของชาวกุยเรียนรู้กระบวนการทอผ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกับกลุ่มผู้สูงอายุครับจากวัดป่าอาเจียงเราเดินทางมาถึงที่นี่ครับ
1: ศูนย์คดชัดศึกษา
0: สะกดทุกสายตาด้วยหอชมทิวทัศน์อิฐ Brick Observation Tower ที่มีความสูงกว่า23เมตรด้วยฝีมือการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาผู้ออกแบบบ้านคนบ้านช้างจนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาแล้วเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาสถาปนิกผู้ออกแบบหอชมวิวทิวทัศน์อิฐต้องการให้หอชมวิวแห่งนี้เป็นเพียงแค่จุดรวมสายตาในโครงการโลกของช้างแต่ต่อมาได้เพิ่มการใช้สอยลงไปด้วยการออกแบบให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้รวมถึงเป็นพื้นที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินโดยมีแนวความคิดที่จะให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคุณค่าของแลนด์สเคปบริเวณรอบๆได้ในแต่ละชั้นของโครงการเป็นการกระจายคนให้อยู่แต่ละชั้นเพื่อใช้เวลากับสิ่งงดงามโดยไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปให้ถึงข้างบนสุดของหอชมวิวเพียงอย่างเดียวตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหน้าตาคล้ายพีระมิดผสมเขาวงกตของ Elephant Museum ที่สร้างจากอิฐดินเผากว่า 480,000 ก้อนซึ่งออกแบบให้ช้างสามารถเดินผ่านเข้าออกได้สบายๆครับอีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์โรงช้างสำคัญจำลองโดยมีการจัดแสดงช้างสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาอย่างยาวนานโลกของช้างเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบช้างที่ครบวงจรที่สุดในโลกก็ว่าได้โดยนอกจากมีการแสดงของช้างแสนรู้ให้ชมเรายังสามารถร่วมทำกิจกรรมกับช้างสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจเรียนรู้วิถีคนกับช้างให้ช้างข้ามให้ช้างนวดตัวให้ช้างอุ้มถ่ายรูปที่หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆนอกจากที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวครับเพลิดเพลินกับลานแสดงช้างหรือ Elephant Stadium หรือสนามเด็กเล่นของช้าง

0: ันนี้รู้สึกอบอุ่นใจและเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยือนอำเภอจุนที่ชุมชนทางบ้านท่าเป็นแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสิ่งสุดยอดชุมชนตั้งแต่จริงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ท่านคือสุดยอดชุมชนจริงขอเสียงปรบมือด้วยแล้วก็คาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่ที่เกิดความยั่งยืนให้กับคนในชุมชนทุกคนนะคะก็ขอนำความแสดงความยินดีและก็ชื่นชมมานะที่นี้แล้วก็คงจะต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันเปิดพื้นที่เที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะแห่งนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: เกือบลืมทำภารกิจในการตามหาที่มาของแหวนหางช้างไปแล้วไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาเดี๋ยวไปเติมพลังกันก่อนด้วยอาหารเที่ยงมื้อพิเศษที่ชาวชุมชนบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ให้ครับอิ่มท้องกันแล้วเราก็พร้อมดูกันต่อครับกับกิจกรรมอีกหลากหลายที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วยภูมิปัญญาต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในการทำกระถางจากมูลช้างครับอีกทั้งยังสามารถแปรรูปเป็นกระดาษได้อีกด้วยนะครับ

ตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่โครงการคดช้าอาณาจักรครับเราจะไปนั่งช้างชมไพรและที่สำคัญครับจะไปอาบน้ำช้างด้วยครับผมและใครที่จะมาที่นี่นะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเลยนะครับเป็นกางเกงขาสั้นนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าเอามาเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเปียกอยู่แล้วนะครับเปียกแน่นอนนะฮะเราจะไปเล่นน้ำกับช้างกันนะครับตอนนี้ข้างหลังเราพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปเลือกช้างก่อนว่าจะเอาตัวไหนไปดีนะครับตามมาเลยครับ

สำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมแนะนำเลยนะครับให้เลือกโปรแกรมแบบพักค้างคืนเพราะคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆจากชาวชุมชนที่นี่ครับทุกคนครับวันนี้ไปเที่ยวเพลินมากครับแป๊บเดียวเนี่ยพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะฮะวันนี้สนุกจริงๆนะครับแต่ว่านี่ภารกิจของเรานะครับยังทำไม่สำเร็จนะฮะแต่ไม่เป็นไรนอนพักเอาแรงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่อยไปตามหาภารกิจกันต่อนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์บุญเหลือนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าน่านอนขนาดไหนน่าพักขนาดไหนตามมาเลยครับ

านี้อากาศสดชื่นมากครับผมแล้วเห็นไหมครับวิวข้างหลังนะฮะสวยงามมากนะครับมีน้องช้างมารอต้อนรับนะครับที่นี่เขาเรียกว่ากิจกรรมแสงแรกนะครับก็มากันได้นะครับควรจะมาเลยนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารอแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปสวยๆกันนะครับผมมาเลยครับต้นกล้ามปูณสระหนองบัวสระที่เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเป็นโลเคชั่นที่ดีงามมากๆครับถ่ายรูปออกมาได้บรรยากาศขั้นสุดด้วยรูปทรงของต้นกล้ามปูที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางท้องทุ่งที่สวยงามข้างๆหนองสระบัวและยิ่งถ้ามีน้องช้างมาอยู่ในรูปกับเราด้วยจะเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยครับไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนที่นี่จริงๆครับเมื่อตื่นเช้ามาสัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเราได้ค้างคืนร่วมกับชุมชนครอบครัวผู้เลี้ยงช้างแล้วแถมยังได้อิ่มอกอิ่มใจกับการร่วมตักบาตรกับช้างอีกด้วยครับ

แม้ว่าเราจะไม่เจอที่มาของแหวนหางช้างแต่ผมก็ยังไม่ท้อนะครับเพราะระหว่างทางของการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวมีอะไรให้ค้นหามากมายเลยเหมือนกับที่นักเดินทางหลายคนคงจะได้เรียนรู้เหมือนกับผมใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญของการเดินทางไม่ใช่จุด

0: หมายหากแต่อยู่ที่ระหว่างทางต่างหากและตอนนี้นะครับทุกคนอยู่กับเต๋าและชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวที่นี่คือฐานการเรียนรู้ที่ชาวชุมชนจัดไว้ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษด้วยตนเองนั่นก็คือฐานการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำตะขอช้างการทำงานปูนปั้นและการทอผ้านอกจากนั้นยังสามารถเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนติดไม้ติดมือกลับไปได้ด้วยนะครับ
1: เฮ้ยนี่ไงครับภารกิจของเราที่ตามหากันมา2วันเต็มๆ เจอแล้วครับผมเหมือนกันเป๊ะเลย
0: นี่ขอไปเทียบกันเลยครับแหวนหางช้างนะครับนี่เป๊ะมากในที่สุดภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วครับวู้ช้อปปิ้งต่อแหวนที่เกิดจากการถักขนหางของช้างถือเป็นของที่หาได้ยากบางครั้งเรียกได้ว่าแหวนพิรอดถือเป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมกันมากในหมู่ชายชาตรีในสมัยโบราณเชื่อกันว่าผู้ใดได้สวมใส่แหวนหรือเครื่องประดับจากหางช้างแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้สวมใส่นะครับแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีและก็เสริมอำนาจบารมีด้วยความยิ่งใหญ่และความเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองไทยของช้างครับแม้ว่าภารกิจอาจจะจบลงแล้วแต่ความประทับใจไม่รู้จบจริงๆครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ได้รับเลือกให้เป็น1ใน5จังหวัดต้นแบบในโครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนแนวคิดการท่องเที่ยวในรูปแบบแฮปปี้โมเดลที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยอีกด้วยเชื่อหรือยังครับว่าความพิเศษของชุมชนคนเลี้ยงช้างแห่งนี้รวมถึงความอบอุ่นจากทุกคนในชุมชนช่วยเยียวยาจิตใจให้หายเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวถ้ายังไม่เชื่อเต๋าขอท้าให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองที่นี่เลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์
1: สำหรับวันนี้นะครับภารกิจของเต๋าก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนที่ไหนแล้วใครจะเป็นนักเดินทางติดตามมันให้ดีๆนะครับ

0: แล้วนะสวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนะเขาคืนเงินมัดจำค่าห้องให้พงแล้วนะ
2: โอ้ยบักลมส
0: ิขอบคุณมากมากเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค่ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ
4: บอกว่าต้องรีบไง
2: นี่แผ่นผ้าน
4: ี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
0: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่ข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
4: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
0: ก็ใช่สิครับ
4: เอ็งว่าไงนะ
0: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
2: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: สวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่โอ้โอ้ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จะไปแกงใส่จึกอะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกนี่แหละ
1: จะ
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใหญ่มันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสู
1: งมากเลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีอุ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่าอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: นั่นก็มี
0: แล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกันไปตะลุ่นไปตะลุ่น
0: อุ้ยแม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่2นะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้

คะมินี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: กอใหญ่ๆนั่นอ่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วก็หานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึงจึงที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: โอ้หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: นะคะ
1: แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังนะ
1: อ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: ปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ยยาวตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เออมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
0: โอ
1: ้
0: โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วโอ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: อ้ออันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยเนาะแม่เนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได้ถ้ามันออกใบหน่อมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
0: เจ้าใหญ่อ่ะนะใหญ
1: ่โอเคนี
0: ่พอแกงละ
1: พอแกงอ่ะโอ้
0: จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
0: ไปเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะเจอน
1: ่ะได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
0: ่เออจะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
0: ต้องฟันออกเลยเนี่ยต้องฟันนะฟันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่อ่ะคะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีนะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
0: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะ

0: มันมีอ่ะถ้าเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาด
1: ๆ
0: ถ้าฝาดก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล
1: ้
0: วหมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
0: จะเอาตรงนี้ค่ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่างอ
0: ะ
1: แล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
0: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
1: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
0: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมีสองอย่างนะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
0: ้
1: โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
0: เจ้า
1: ต้นมะขามป้อม
0: เจ้า
1: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
0: เจ้า
1: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
0: วันนี้จะได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาระอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาระอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
0: เป็นคน
1: ดาระอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจืดของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจืดหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกว่า
0: แล้วก็มี
1: อันนี้เป็นดอกตั้ง
0: ค่ะ
1: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
0: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
1: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านใน
0: แล้วก็หักๆแล้วก็เวียน
1: ประมาณนี้ประมาณข้อนึงหักแล้วก็
0: แล้วเวียน
1: ได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
0: แล้วก็แช่น้ำ
1: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
0: จะปอกจึกอันนี้จะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หนอจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อันนี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี้พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปนะคะตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: วยได้แน่วันนี้นะ
1: สูงมากนี่ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยวกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้า

0: จะครบพอดี
1: ค่ะ
0: แล้วรสชาติแกงจืดนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
1: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหน่อจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
0: ต่อไปเราใส่
1: ผักชี
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
1: แกงจึก
0: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
1: ดังจึก
0: ดังจึก
1: หาบจึก
0: หาบจึก
2: สองจากชนเผ่าดาระอ้างนะคะก็คือลาบดาระอ้างค่ะลาบดาระอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
0: หนูต้องทำยังไงคะแม
1: ่ลูกก็ต้องขูดแบบนี้ขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะ
3: ขูดเปลือกขาวๆออก
0: พอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม่
1: ค่ะใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เลย
0: ค่ะก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
1: เอาเยอะค่ะ
0: เอาเยอะเลย
1: เอาเยอะ
0: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
1: จะฝาดฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
0: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
1: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผักชี
0: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
1: ก็อันนี้ต้องสับนะ
0: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
1: ค่ะเอาเนื้อมันออก
0: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
1: จ้ะจ้ะจ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
1: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
0: อ้าวขาดขิงก็ต้องใส่ไหมแม่
1: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
0: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่อันนี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
1: เออมันขาดขิงเนี่ย
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
1: ค่ะ
0: แอมินตำให
1: ้เดี๋ยวจิ้มนะ
0: ฮะจิ้มได้เหรอ
1: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
0: จิ้มได้เหรอคะ
1: ค่ะ
0: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
1: มันจางเกลือ
0: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
1: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
1: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
1: เจ้า
2: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือแม่เรียกว่าย
1: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดารา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้ง
1: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: ารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพอร์จานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากๆวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารยนต์เผาดาราอ่าง
0: เนี่ย
1: เห็นไหมจริง
0: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาราอ้างว่าไงจ๊ะแม่
1: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์แฮมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: หนูรอดแล้วแม่ แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันคว้าใบไม้เขียว
1: โปะแผล
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลย ไปต่อจ้ะแม่
1: จ้าอมรินทร์ทีวี

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดีนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆ

0: หรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
1: โห
2: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยออดโดชายผู้หนึ่งครับเรียนจบด้านเคมีแล้วก็ทำงานด้านการให้ความรู้ด้านการเกษตรมากกว่า30ปีลงมือทำสวนด้วยตัวเองมาอีก10ปีโดยเน้นปลูกไม้ผลพันธุ์หายากแปลกๆรสชาติอร่อยราคาดีหนึ่งในนั้นก็

0: เขาอุทิศส่วนตัวเป็นแปลงทดลองปลูกครับพอได้ผลก็เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนี่คือที่มาที่ไปของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: พื้นที่กว่า80ไร่ภายในสวนคุณลีของพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งปลูกไม้ผลไว้ขายผลผลิตอีกส่วนไว้สำหรับทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์จากต่างประเทศเมื่อปลูกแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจก็จะขยายไปสู่การปลูกเพื่อจำหน่ายนั่นเองล่ะครับและนี่ล่ะครับหน้าตาของลูกมะเดื่อฝรั่งพอสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงๆมีกลิ่นหอมจางๆเนื้อเหนียวนุ่มกรุบกรอบและมีคุณค่าทางอาหารสูงติดอันดับโลก
0: เป็น1ใน5สุดยอดผลไม้ของโลกนี้อะไรยังไงคร
2: ับ เขาว่า1ใน5เนี่ยคือทรงคุณค่าทางอาหารก็คือเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมเหล็กสูงไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเขารู้กันดีว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากชนิดหนึ่งถึงเรียกว่าติดว่า1ติด1ใน5ได้เลย
0: มีชื่อเสียงมานานแล้วในด้านนี้
2: มีชื่อเสียงมาไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีนะครับถ้าไปศึกษาดู
1: ด้วยรสชาติสรรพคุณรวมถึงความนิยมบริโภคมะเดื่อฝรั่งในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมากกว่า600สายพันธุ์ซึ่งประเทศที่ปลูกและส่งออกมะเดื่อฝรั่งมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือตุรกีรองลงมาก็คือประเทศบราซิลล่ะครับมะเดื่อฝรั่งชอบแดดนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยกันเลยทีเดียวส่วนมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แรกที่พี่ลีนำมาทดลองปลูกในสวนก็คือมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ญี่ปุ่นล่ะครับ
2: คำว่าพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ในขณะนั้นแต่เราไปเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่น
0: ก็เลยตั้งชื่อเอาไปที่มาเอามาจากญี่ปุ่น
2: ครับหลังจากนั้นเราก็ไปหาพันธุ์อื่นๆคนไหนมีบ้างสั่งเขาก็มาเข้ามาบ้างมาปลูกเปรียบเทียบหลายสิบพันครับ
0: จนทุกวันนี้มีกี่พันธุ์ฮะเนี่ย
2: จนสุดท้ายเนี่ยเหลืออยู่แค่3พันธุ์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับบ้านเราก็มีพันธุ์ญี่ปุ่น
0: ครับ
2: ดาวตุรกีและออสเตรเลียครับ
0: รสชาติ
2: หวานเหมือนกันหมดแต่ออสเตรเลียจะลูกเล็กกว่า
1: โดยธรรมชาติมะเดื่อฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นสูงครับแต่เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวที่สวนคุณลีจึงต้องจัดทรงและแต่งกิ่งทุกปีเลยทีเดียว
2: คือทรงเนี่ยเรายึดจากนี่ญี่ปุ่นเป็นหลักอย่างจัดทรงพุ่มนั้นนะเราก็ดัดให้มันลงมาเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่เพราะอะไรเพราะเหตุผลหลักก็คือมะเดื่อเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โดยไม่การจัดทรงพุ่มเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่เป็นอุปสรรคกับการห่อการเก็บเกี่ยว
0: อย่างต้นที่เราเห็นอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยนานยังพี่
2: อันนี้น่าจะประมาณสัก5ปีได้แล้วนะครับ
0: อันนี้ขยายพันธุ์จากเมล็ดหรืออะไรยังไงฮะ
2: อันนี้กิ่งตอนครับ
1: การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนอกจากการตอนกิ่งที่พี่ลีเพิ่งพูดไปแล้วก็ยังมีการปักชำซึ่งทำได้ง่ายแต่อัตราการรอดนั้นน้อยเหลือเกินครับและก็ยังมีวิธีการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้างซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ได้พันธุ์มะเดื่อฝรั่งที่ต้องการบนตอมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าล่ะครับ
2: ยุคหลังมาเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนโดยว่าศึกษาดูว่ามะเดื่อใน3สายพันธุ์เนี่ยเวลาถูกน้ำท่วมพันธุ์ที่ทนที่สุดกับเป็นพันธุ์ออสเตรเลีย
0: อึดสุด
2: อึดที่สุดก็เลยเอาออสเตรเลียมาปลูกแล้วก็มาเปลี่ยนยอดเป็นบาวตุรกีกับญี่ปุ่นครับก็แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแปลง2แปลงแรกตรงฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียมาก่อนทั้งหมดเราเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นกับบาวตุรกีหมดแล้วครับ
1: โดยต้นมะเดื่อฝรั่งในสวนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนยอดมีอายุมากที่สุดก็คือต้นนี้ล่ะครับอายุกว่า10ปีด้วยกันซึ่งพี่ลีบอกว่าได้เพราะความบังเอิญล้วน
2: ๆต้นนั้นผลผลิตปีเป็น100กิโลนะครับ
0: ต้นนั้นต้นเดียว
2: ต้นเดียว พราะมันเก็บเรื่อยครับเก็บเรื่อยแล้วอร่อยมากก็ยังยืนยงกันทุกวันนี้เลยก็เป็นต้นที่อายุมากที่สุดในสวน
0: ทุกต้นออกลูกเหมือนกันหมดไหมฮะ
2: ถ้าพันต้องผมบอกถ้าย้ำว่าถ้าพันญี่ปุ่นพันบาวตุรกีออสเตรเลียทุกต้นครับ
0: ทุกต้นทางพี่พูดนี้หมายความว่ามันมีบางพันธุ์ที่ไม่ออกเนี่ยหรอ
2: เพราะผมเคยปลูกมาแล้วมันไม่ออกครับ
0: อ๋อเหรอ
2: ครับเพราะผมทำมาทั้งหมด30สายพันธุ์อันนี้ก็เลยฝากเกษตรกรไว้เหมือนกันว่าก็คือง่ายที่สุดเวลาจะไปจะตัดสินใจจะปลูกมะเดื่อเนี่ย
0: ครับ
2: ควรจะไปดูที่แปลงเขาแต่ถ้าเพื่อจะปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ยควรจะไต่ตองแล้วก็ดูนิดนึง
0: ให้ดีหน่อย
2: ให้ดีหน่อยเท่านั้นเองครับ
1: หลังปลูกได้6เดือนมะเดื่อฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตครับสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและข้อดีของมะเดื่อฝรั่งอีกอย่างก็คือมียางทำให้ไม่มีปัญหาแมลงรบกวนครับยกเว้นตอนใกล้สุกเท่านั้นที่จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษ
2: เวลาเมื่อผลมันเปลี่ยนสีสีเขียวมันจะออกขาวแล้วขาวมันจะเริ่มเป็นชมพูเนี่ยเราควรจะต้องเอาถุงมาห่อเพื่ออะไรหนึ่งมะเดื่อเนี่ยที่ก้นมันมีรูบางทีแมงหวีมันเข้าไปสองปัญหาสำคัญที่สุดก็คือนกเนี่ยจะชิงกินก่อน
1: แม้มะเดื่อฝรั่งจะให้ผลทั้งปีแต่ที่สวนคุณลีจะเก็บขายเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับโดยขายกิโลกรัมละ100บาท
2: เราจะเว้นไม่เก็บเกี่ยวในประมาณ 7-8 เดือนในตลอดฤดูฝนเพราะว่าอะไรเพราะ1เนี่ย1คุณภาพผลจะไม่ดี2ก็จะประสบปัญหาเรื่องราสนิมที่ใบซึ่งเราก็ต้องสเปรย์ยาโดยเปล่าประโยชน
0: ์
2: คุณภาพมะเดื่อเหมือนกับองุ่นถ้าเจอฝนก็เสียเลย
0: หลังจากนั้นเนี่ย
2: หลังจากนั้นก็เราก็หนึ่งขยายพันธุ์ออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วจัดทรงพุ่มแล้วก็จัดการล้างต้นให้สะอาด
1: เห็นวิธีจัดการสวนมะเดื่อฝรั่งของพี่ลีกันแล้วคราวนี้เรามาคุยเรื่องการตลาดกันหน่อยดีกว่านะครับ
2: การขายของผมมันจะมีอยู่3แบบ
0: ครับ
2: คือแบบที่1ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีลูกค้าเข้ามาดูสวนชิมแล้วก็ซื้อกลับไปครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลูกค้าวอล์กอินส่วนที่2เนี่ยคือก็ติดต่อทางไปรษณีย์มีการส่งทางไปรษณีย์แบบ EMSแล้วส่วนที่3คือขายตรงพวกร้านอาหารก็จะสั่งเป็นทุกสัปดาห์มีสิ่งที่ยังคนไม่รู้อยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งชนิดเดียวเท่านั้นเองที่เมื่อเก็บมาแล้วความหวานหยุดก็จะประโยชน์นี้ไหมครับเราเอามะม่วงไปซื้อมะม่วงสุกมาวันนี้หวาน
0: ที
2: น
0: ี
2: ้ไม่เอาเมื่อมันสุกแล้วว ันนี้หวานนี้แต่ถ้าเราทิ้งพรุ่งนี้มันหวานวันนี้
0: อ๋อมันก็จะฉ่ำ
2: หวานขึ้นเรื่อยๆเหมือนเหมือนส้มโอซื้อมาแล้วก็แบบเพศว่าให้ลืมต้นอะไรเง
0: ี้
2: ยแต่มะเดื่อนี่ลืมเลยคือหมายความว่า
0: ลืมหวาน
2: ก็คือความหวานหยุดเลยสมมติว่าคุณเก็บที่80
0: ครับ
2: มันจะกินเหมือนมะขามเทศเอ๊ะทำไมไม่เห็นหวานเหมือนที่สวนเลยก็คือมันความหวานมันหยุดแล้วไงเก็บแล้วหยุดเลยมันก็จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
0: คือถ้าเก็บตอนที่เขาหวานอร่อยก็จะหวานอร่อยอยู่งั้น
2: ครับถ้าคุณไปไว้กะลาขึ้น
0: แต่ถ้าเก็บที่ยังไม่หวานมากก็จะไม่ได้หวานเพิ่มขึ้น
2: ถูกต้องนี่แหละเขาเรียกความหวานหยุด
0: มาแค่ไหนแค่นั้นเลย
2: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาเจอที่สวนแล้วได้เลือกได้กินก็จะ
2: เล
0: ือ
2: ก
0: ที่หวานได้กว่า
2: ถ้าถามผมนะวันข้างหน้าควรต้องเจาะตลาดแบบนี้วอล์กอินถ้าคุณอยากกินมะเดื่อที่อร่อยเนี่ยควรจะไปซื้อที่สวนหรือซื้อไปปลูกเองที่บ้านมาเรียนรู้ที่สวน
0: ที่นี่ถ้าใครสนใจอะไรเข้ามามีค่าใช้จ่าย
2: อ๋อไม่มีครับฟรีก็มีคติที่นี่อย่างว่าจะไม่หวงความรู้แล้วก็เป็นสวนเปิดแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นคือเข้ามาได้แต่ทุกวันด้วยนะครับไม่มีวันปิดตลอด365วันเพราะเรามีเวรเปลี่ยนกันครับก็คือ8โมงถึง5โมงเย็นเข้ามาได้ฟรีก็เพียงแต่ว่า1ถ้าคุณรู้แผนที่คุณเข้ามาได้เลย
0: ร
2: ู้สถานที่เข้ามาได้เลยหรืออาจจะติดต่อมาทางเฟซทางอะไรก
0: ่
2: อนล่วงหน้าเป็นหมู่คณะก็แจ้งมาล่วงหน้าวัน2วัน
0: หมู่คณะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพี
2: ่ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ไม่มีเลย
2: ไม่มีครับไม่เคยยังไม่เคยคิดใคร

0: พี่เป็นเกษตรกรเหมือนเป็นเกษตรกรที่แบบมีข้อมูลเป็นเกษตรกรที่เรียกว่าสมาร์ทอ่ะอยากแนะนำเกษตรกรคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเราอยากจะแนะนำยังไงครับ
1: คนที่จะตัดสินใจปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะครับต้องไปดูงานไม่ต้องมาที่ดูที่สวนผมก็ได
0: ้
1: ไปดูที่สวนที่เขาบอกว่ามีผลผลิตไปดูการแปรรูปนะครับไปหาข้อมูลให้ดีก่อนแต่แท้ที่สวนคุณลีเองจะมาก็มาดูได
0: ้
1: มาดูว่าการปลูกยังไงการจัดการการตัดแต่งกิ่งมาดูก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูว่าคุณปลูกแล้วคุณไปขายใครจะไปลงทุนแบบเป็นอุตสาหกรรมเลยเนี่ยผมว่าต้องไต่ตองให้ดีการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคตเนี่ยจะต้องไม่ตามคนอื่นต้องนำคนอื่นอยู่เสมอครับแล้วก็ต้องศึกษาแท้จริง
0: นั่นหมายความว่าหัวใจของเขาคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
1: ใช่
2: ความตั้งใจที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเกษตรของไทยทำให้วันนี้พี่ลียังคงค้นคว้าและทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
3: ขอบคุณครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อพูดถึงอำเภอทับสะแกแล้วแน่นอนว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมาช้านานแล้วนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองครับในยุคที่กระแสคนรักสุขภาพมาแรงขนาดนี้ชาวบ้านทับสะแกเขาก็ขอเกาะกระแสกันหน่อยละครับด้วยการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวนำมาสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวครับว่าแต่ว่ากรรมวิธีใจยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเลย

0: แกอันดับหนึ่งคือมะพร้าวคุณมาคุณเจออะไรมากนอกจากมะพร้าวพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อาชีพที่พี่จำเป็นก็คือมะพร้าวทำได้ดีที่สุดพี่ก็คิดว่าเป็นมะพร้าวแต่แกจะพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าลูกเลี้ยง
1: ลูกเลี้ยงลูกมะพร้าว
0: ถูกต้องที่นี่ลูกเลี้ยงทุกบ้านลูกกตัญญู
2: วิถีชีวิตของคนทับสะแกผูกพันกับมะพร้าวมานานแล้วนะครับเรียกได้ว่าดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานกันเลยทีเดียวในพื้นที่1ไร่จะปลูกมะพร้าวได้ประมาณ 20-25 ต้นตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ครับใน1ทลายจะได้มะพร้าวประมาณ7ลูกครับมะพร้าวที่ได้ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางบ้างส่งโรงงานบ้างนำมาแปรรูปบ้างครับพี่รัตดาเกษตรไทยไอดอลของเราเลือกที่จะเพิ่มมูลค่ามะพร้าวของเธอด้วยการนำมาสกัดเย็นครับเริ่มแรกเราก็ต้องไปเลือกเก็บมะพร้าวกันก่อนมะพร้าวที่นำมาสกัดเย็นนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับสังเกตที่หัวมะพร้าวห้ามชื้นห้ามแฉะห้ามขึ้นราอย่างนี้ขัดทิ้งสถานเดียวครับผม

0: มีมะพร้าวมาพี่
1: อุ้ยพี่ขโมยมะพร้าวสวนใครมา
0: แหมผมก็เก็บเอาแถวนี้แหละ
1: หรอ
0: ใช้ได้ไหมลูกขนาดนี
1: ้ได้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกมะพร้าวใหญ่ทับสแกร์ของแท้ 100%
0: เขาดูกันยังไง
1: ส่วนใหญ่เราจะดูกันที่ก้นค่ะใหญ่เล็ก
0: ก้น
1: ต้อง
0: ดูยังไงครับผม
1: เขาจะวัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รอบไงสองมือสามมืออย่างเงี้ย
2: จะบอกว่าลูกใหญ่
1: จะบอกว่าลูกใหญ่ประมาณน
2: ั้
1: นใช่มันไม่ได้ใหญ่แต่ข้างนอกนะข้างในก็ใหญ่
0: ข
1: ้
0: างในก็ใหญ่นะครับ
1: ใหญ่ใหญ่ไหม
0: เอ้ยใหญ่จริงอะไรจริงพี
1: ่ที่นี่เป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงรสชาติดีรสชาติกะทิเข้มข้น
0: ผ่าออกมาอย่างนี้เลยหนาๆอย่างนี้เลยขั้นตอนนี้กำลังขูดมะพร้าว
1: กำลังขูดมะพร้าวเราจะไปทำน้ำมันเวลาขูดมันต้องมีวิธีขูดด้วยนะถ้าเกิดว่ากดมันหนักไปตัวกะทิจะคั้นยากมันจะไม่ออกกะทิมาลองไหมลองดูไหมลองดูไหม
0: เอ้ยอยากลองดูไหมอยากนะอย่างนี้นะครับอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: นั่งอย่างไรก็ได้แค่กระต่ายหัก
0: มะพงมะพร้าวไม่สนแล้วอยากให้กระต่ายพังจบ
1: ว่าเดี๋ยวไม่มีเครื่องมือทำมาหากินพอได้ไม่ถึงกับดีก็ถือว่าพยายามตั้งใจสุดๆจะเอาสักกี่พันบาทวันหนึ่ง
2: แล้วแต่ความเมตตากรุณาครับผม
1: หมายถึงว่าเอาไปทำน้ำมันได้กี่พันทำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่พี่มีความสามารถ
3: เมื่อได้มะพร้าวขูดแล้วเราก็นำมาคั้นให้ได้กะทิครับ
1: เริ่มจากกระบวนการง่ายๆก่อนคั้นเติมน้ำลงไปก่อนอัตราส่วน1:1ถ้ามะพร้าว1 กิโลแล้วก็ใช้น้ำ1 กิโลน้ำที่เป็นน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดนะพี่ไม่แนะนำว่าน้ำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะกรองก็ได้คิดว่าสะอาดที่เราทานได้อะค่ะเราจะรู้ว่ามันสะอาดมากน้อยแค่ไหนก็ตอนที่มันเป็นน้ำมันวิธีคั้นให้มันมันนะคะเราก็ต้องงี้เหมือนขบิดผ้าคล้ายๆกัน
0: หน้าตาพี่จิกมากหน้าเหมือน
1: ค่ะบีบให้มันมันคั้นให้มันกะทิให้มันออก
0: ให้มันบดกันนะ
1: ให้มันบดกัน
3: ขั้นตอนนี้ต้องเร่งมือหน่อยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดจุลินทรีย์ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมันมะพร้าวที่ได้สำหรับมือใหม่พี่ดาแนะนำให้เอากะทิไปแช่เย็นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองครับ
1: เอากากขึ้นมา
0: ได้นี่เอาไปเก็บเลยนี่เอาไป
3: ก่อนที่จะบรรจุใส่โหลเก็บไว้ในที่สะอาดและมีอากาศถ่ายเททิ้งไว้เป็นเวลา2 วันครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นชั้นๆอย่างที่เห็นนี่ละครับ
1: มันจะมีอยู่3 ชั้นไอ้ข้างล่างนี่คือน้ำนะคะน้ำเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปที่เราทำการคั้นตัวนี้จะเป็นน้ำไอ้ตัวใส่นี่ก็คือกะทิ
0: ครับ
1: ตัวนี้ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือเหลือตัวโปรตีน 100% โปรตีนจากกะทิสด
2: อันนี้คือเราสกัดเย็นแล้ว
1: ใช่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติปล่อยให้เขาบีบตัวเองคุณคั้นเสร็จแล้วคุณมาตั้งเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ2 วัน48 ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงก็ได้มันอยู่ที่อากาศด้วย
2: ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้อะไรยังไง
1: ไม่
0: ปล่อยไว้งี้เลยนะ
1: ปล่อยไว้งี้เลย
0: เฮ้ยพี่หอม
1: ถ้ากระบวนการที่เราทำสะอาดตั้งแต่ต้นทุกอย่างตั้งแต่น้ำสะอาดมือเราสะอาดตัวเราสะอาดทั้งหมดตัวที่เหม็นเปรี้ยวที่สุดก็คือตัวน้ำตัวเนี้ยมันจะเหม็นเปรี้ยวที่สุดแต่ถามว่ามันจะดันขึ้นมาข้างบนไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดันค่ะ
3: น้ำมันมะพร้าวที่เราต้องการก็คือชั้นบนสุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการแยกผลิตภัณฑ์กันนะครับวิธีการก็บ้านๆนี่แหละครับเอากระบวยตักชั้นน้ำมันมะพร้าวแยกออกมากรองด้วยกระชอนและผ้าขาวบางกันอีก1 รอบครับ
0: และถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือมันใกล้ถึงชั้นที่เป็นแบบโปรตีนที่บอกใช่ไหมฮะ
1: ถ้าเกิดเราตักแรงไปชั้นโปรตีนเป็นแป้งมันก็จะขึ้นมาแล้วทำให้การตั้งทิ้งพักไว้มันต้องนานขึ้น
0: งานแฮนด์เมดมากอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นงานมือทั้งหมดใช้ความอดทนล้วน
0: การทำอย่างนี้ต้องใจเย็นอารมณ์ดีและผมว่าพี่ลดาเนี่ยมีตรงนั้นจริงๆมีความใส่ใจ
3: พี่ลดาบอกว่าเราจะนำน้ำมันมะพร้าวที่กองได้นี้ไปไล่ความชื้นด้วยการนึ่งครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกันผืนและไล่กลิ่นเปรี้ยวออกไปใช้เวลานึ่งราวๆ 4-6 ชั่วโมงตั้งทิ้งไว้ให้น้ำมันมะพร้าวตกตะกอนแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางอีก1 รอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับผม
1: เด
3: ี๋ยวเราไปลองชิมกันครับว่าหลังจากที่นึ่งแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหนอันนี้คือ

0: หลังจากที่เอาไปนึ่งแล้ว
1: นึ่งเรียบร้อยแล้ว
0: นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เราก็จะนี
0: ้ออกมาอย่างนี
1: ้เดี๋ยวเราให้ชิมอันนี้รสชาติ
0: อันนี้มันจะมีกลิ่นหอมของหอมเหมือนมะพร้าวขึ้นมาเลยอ่ะ
1: ถ้าเวลาที่ไล่ความชื้นได้มาตรฐานกลิ่นจะเป็นเช่นนี้
2: สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะรับประทานเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายแล้วยังสามารถนำมากลั้วปากเพื่อกำจัดแบคทีเรียในช่องปากนำมาทาเพื่อบำรุงผิวหน้าและกายนำไปหมักผมช่วยให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งเสียสำหรับคุณผู้หญิงสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะครับชั้นบนสุดเราได้น้ำมันมะพร้าวส่วนอีก2ชั้นที่เหลือก็นำไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากชั้นที่เป็นโปรตีนตรงกลางนี้พี่ลัดดาจะนำไปเคี่ยวใช้ความร้อนเข้าช่วยกลั่นออกมาเป็นคุกกิ้งออยล์สีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมมะพร้าวจางๆใช้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองล่ะครับส่วนชั้นล่างสุดเป็นน้ำที่เราใช้คั้นกะทินั่นล่ะครับตอนนี้แปรสภาพเป็นน้ำหมักชั้นยอดเพื่อทำการปรับสภาพพื้นดินครับช่วยให้ดินฟูนุ่มหากมีปริมาณมากใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ภาชนะหมักต่ออีกใช้ฉีดเป็นยากำจัดวัชพืชได้อีกด้วย
0: ที่อยากพูดถึงการที่เราทำน้ำมันมะพร้าวจริงๆมันก็เหมือนกับการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่นี
1: ่ใช
0: ่หลักๆทุกคนทั่วไปมะพร้าวเอาไปขายยังไง
1: เราจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลย
0: กิโลกรัมหรือลูกละเท่าไหร่
1: เขาขายเป็นลูกค่ะมะพร้าวใหญ่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าบาทถ้า100ลูกก็ได้แค่พันกว่าบาทของพี่เอามา100ลูกเนี่ยพี่จะทำเนื้อได้ประมาณ75โลพอมาทำเป็นน้ำมันมะพร้าว5โลอาจจะได้น้ำมัน1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งมูลค่าลิตรละ650
0: โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะตลาดเป็นใครอะไรยังไง
1: ของเราไม่ใช่ระบบโรงงานเราเลยนิยมที่จะขายปลีกโดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งหรือฝากรถทัวร์ฝากรถไฟอย่างนี้
0: เอาแล้วอย่างนี้มีลูกค้าที่มาเห็นวิธีการผลิตอย่างแฮนด์เมดการใส่ใจในทุกขั้นตอนอยากออเดอร์เยอะขึ้นบอกเขาไงอ่ะ
1: อ๋อของด้าก็จะบอกว่าของด้ามีนะมีภาคีคุณสนใจไหมถ้ามีสนใจปั๊บเนี่ยเดี๋ยวด้าติดต่อให้เรามั่นใจในมาตรฐานเขาคุณลองไปเทสดูถ้าคุณพอใจโอเคเราจัดให้แต่ถ้าคุณบอกไม่พอใจที่ยินดีจะรอก็รอค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามจัดให้ได้ทั้งหมดถ้ามันไม่เยอะเกินกำลัง
0: ตอนนี้พอใจกับยอดที่เราขายได้พอใจมากน้อยแค่ไหน
1: พอใจมากเพราะนอกจากที่เราจะทำเป็นน้ำมันมะพร้าวเรายังต่อยอดด้วยการทำครีมทำโลชั่นทำพวกแชมพูที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งต่อยอดพวกนี้จากลิตร650มันได้เยอะกว่านั้น
2: พี่ลัดดาแอบกระซิบมานะครับว่ารายได้ของพี่เขาไม่ได้มาจากแค่การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นส่วนอื่นๆของมะพร้าวก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันน้ำมะพร้าวพี่ลัดดาก็ส่งโรงงานทำน้ำมะพร้าวกระป๋องกากที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิก็ส่งโรงงานอาหารสัตว์กาบมะพร้าวส่งโรงงานนำไปทำใยที่นอนกะลาส่งขายโรงงานทำถ่านก้านก็มีคนรับซื้อไปทำไม้กวาดหรือแม้กระทั่งต้นที่โค่นแล้วก็นำไปทำไม้มะพร้าวได้อีกด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริง

0: ว่าเหนื่อยไหมเอาเหงื่อแลกเงินนะชาวสวนต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินแต่ถ้าเราจัดสรรเวลาอันนี้เราทำสวนอันนี้เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เราออกตลาดเราจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดทุกคนจะต้องอิจฉาเราแกทำยังไงวะแกเป็นชาวสวนที่สวยมากปัจจุบันนี้พี่ได้ยินมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะ
1: การใส่ใจคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การปลูกกระบวนการแปรรูปและดูแลลูกค้าสิ่งนี้เองครับที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลายสามารถยืนยงอยู่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าพี่ลัดดาพรมขุนทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
2: เอาไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศนะคะในวันนี้จะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีการคาดการณ์ว่ามีความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่21กันยายนนี้นะคะมีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางค่ะได้แก่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะทางภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในส่วนของภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะเรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาควันนี้กันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่

ริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่จะเกิดจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะซึ่งมันจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งอาจจะมีดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
4: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่แต่ยังไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยอาจไปคัดตัวกับเขาเนี
8: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระปาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดร้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ด
4: โอป้าน่ะ
2: ผู้ไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการปลารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
4: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
4: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
4: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
4: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับปู
4: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
4: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาที
0: และปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเนื้อเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศ

0: าศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
3: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

ปลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ 500-800 กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้คือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐาน

การรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้ามีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Pageโดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
2: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
1: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
3: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: สดีครับ
1: พบกับรายการ Animal Speak ผมหมออ้อยครับ
2: ผมน้องป้าครับ
1: น้องป้าครับมีคนถามคุณหมอมามากเลยครับว่าคำว่า VSMU เนี่ยย่อมาจากคำว่าอะไร
2: ย่อมมันแปลว่าอะไรครับ
1: VSMU เนี่ยย่อมาจากคำว่า Veterinary Science Mahidol University ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดลครับสัตวแพทย์เนี่ยมีหน้าที่หลากหลายแต่ไปหมดเลยนะครับเช่นเราดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าปศุสัตว์ซึ่งเป็นอาหารของคนแล้วก็ยังมีการดูแลเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขที่เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนโรคติดต่อและก็อื่นๆอีกมากมายสัตว์ทดลองก็ด้วยนะครับน้องปาร์ค
2: โอ้โหหน้าที่ของสัตวแพทย์นี่กว้างจังเลยนะครับ
1: ใช่คร
2: ับ ว่าแต่วันนี้เรามาที่ไหนแล้วเรามาทำอะไรครับเรามาดูสัตว์อะไรกันครับเนี่ย
1: น้องปาร์คดูสิครับทะเลสาบกว้างใหญ่ขนาดนี
2: ้ครับ
1: จะไปที่ไหนได้นอกจากบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ
2: โอ้บึงบอระเพ็ดเหรอครับ
1: ใช่ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องปาร์คมาดูสัตว์ต่างๆเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะนกน้ำแล้วก็นกอพยพ
2: นกอพยพคืออะไรอะครับแล้วทำไมมันถึงต้องอพยพมาที่นี
3: ่แล้วบึงบอระเพ็ดที่ว่าใหญ่นี่มันใหญ่ขนาดไหนครับหมอแล้วสัตว์ที่ว่าเยอะนี่มันมีกี่ประเภทครับมันสัตว์บกสัตว์น้ำ
2: แล้วมันมาจากไหนบ้างครับเนี่ย
1: โอ้โหป้าถามเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณหมอตอบไม่ไหวแล้วครับไปถามผู้รู้กันดีกว่าครับโอเคไหม
2: โอเคครับ
1: งั้นเราไปถามผู้รู้ด้วยคร
2: ับ
4: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับนี่คือน้องปาร์คนะครับและนี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์อุณฑพันธ์
2: ครับ
1: น้องปาร์คเนี่ยมีคำถามถามผมเต็มหมดเลยครับอาจารย์เกี่ยวกับว่าบึงบอระเพ็ดเป็นยังไงมีโอ้เยอะครับอาจารย์ผมเลยให้น้องปาร์คเนี่ยถามอาจารย์เองดีกว่าครับ
4: อ๋อครับได้ครับ
2: อาจารย์ครับคือผมเพิ่งมาบึงบอระเพ็ดเป็นครั้งแรกครับคือหมออ้อยเขาบอกว่าบึงบอระเพ็ดนี่เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
2: แล้วก็มีสัตว์มากมายผมไม่รู้ว่ามีสัตว์อะไรบ้างอะครับ
4: อ๋อที่ในบึงบอระเพ็ดเราเนี่ยนะครับมันมีทั้งนกมีทั้งปลานอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์พวกเลี้ยงลูกด้วยนมอีกแล้วก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไอ้พวกกบเขียดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีพวกพืชพันธุ์ไม้น้ำนี่โอ้อันนี้เยอะแยะมากมาย
2: แล้วทำไมบึงบอระเพ็ดถึงมีสัตว์เยอะแยะเลยครับ
4: ทั้งนี้ต้องเท้าความกันให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่า
2: บ
4: ึงบอระเพ็ดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันไม่ใช่บึงแบบนี้นะ
2: เป็นยังไงอะครับ
4: แต่เดิมเนี่ยมันเป็นแค่หนองเล็กๆห้วยเล็กๆและเป็นที่ราบรุ่มเฉย
2: ๆ
4: พอปี2470มีดร.สมิธเข้ามาสำรวจนะครับแล้วก็มาทำฝายกั้นน้ำก็กลายเป็นบึงบอระเพ็ดเลยนะครับมีพื้นที่ 130,000 กว่าไร
2: ่
4: ครอบคลุมอยู่3อำเภออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงอำเภอท่าตะโกที่อาจารย์ได้บอกน้องปาร์คเมื่อกี้เรื่องที่น้องปาร์คถามอาจารย์เรื่องจำนวนสัตว์แล้วอาจารย์บอกว่าสัตว์เนี่ยมันน้อยลงตอนนั้นเนี่ยสัตว์มันเริ่มน้อยลงอย่างเงี้ยจากการที่ถูกล่าบ้างถูกอะไรบ้างนะครับกรมป่าไม้เนี่ยในปี2518เนี่ยก็ประกาศให้เป็นเขตห้ามล่า
1: อ๋อประกาศเป็นเขตห้ามล่าละใครล่าให้ผิดกฎหมาย
4: ผิดกฎหมายหมดเลยสภาพของบึงบอระเพ็ดเนี่ยนะครับเราเห็นเหมือนเป็นเรือบึงใหญ่ๆใช่ไหมครับแต่ข้างใต้เนี่ยมันมีความลึกความอะไรต่างๆเนี่ยแตกต่างกันมากมันมีระบบนิเวศที่มีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยนะครับมากเลยนะครับ
1: อยากทราบครับที่ศูนย์วิจัยเนี่ยครับ
4: ครับผม
1: มีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
4: ศูนย์วิจัยเราเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าที่อยู่3เรื่องด้วยกัน
1: ครับ
4: อันที่1ก็คือหน้าที่เรื่องของการบริหารจัดการ
1: ครับ
4: นะครับอันที่2หน้าที่ทางด้านวิชาการ
1: ครับ
4: หน้าที่อันที่3ก็คือเป็นหน้าที่เรื่องของการประกอบการ
1: ครับ
4: ทางวิชาการเนี่ยเราก็จะทําเก็บรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับบึงบอระเพ็ดทั้งหมดของทั้งประเทศเลยนะครับเอาไว้ที่เราอีกเรื่องนึงในงานวิจัยก็คือเป็นงานวิจัยทั้งเรื่องเกี่ยวกับนกนะครับซึ่งตรงนี้เรามีหน่วยปักษีของเรานะครับมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเขาจบปริญญาเอก
5: ศรีวิทยาออร์นิโทโลจีนะครับ
1: เวลาอาจารย์ทำงานเนี่ยงานลักษณะงานของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงครับ
5: งานหลักๆนะครับจะเป็น2ส่วนเนาะในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นหลักๆเราจะทำงานที่เรียกว่างานฟิลเวิร์กก็คืองานสนาม

0: งานบางอย่างก็ต้องมาเข้าแล็
1: บ
0: ต้องมาเข้าโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์วิจัยนะครับ
1: อย่างฟิลเวิร์คที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็คือการไปดักจับนก
0: ใช่ครับ
1: การดักจับนกเนี่ย
0: ครับผม
1: คือน้องปางนึกภาพออกไหมครับว่าเวลาจับนกเนี่ยเขาจะจับเป็นยังไง
2: ก็ถ้าเป็นแมลงเขาจะใช้ตะข่าย
1: จับถ้าเป็นนกล่ะ
2: ใช้กรงมั้ง
1: ครับโอ้ยเดี๋ยวให้จานเล่าให้ฟังเลยครับ
0: ความจริงนกนะถ้าเรามองภาพเป็นธรรมชาตินกมันก็จะมีหลายขนาด
1: ครับ
0: เนาะตั้งแต่ตัวเล็กจนตัวใหญ่ใหญ่อย่าง
1: แล้วก็พื้นที่ก็หาพื้นแตกต่างกัน
0: แตกต่างกันไปทีนี้วิธีในการจับเนี่ยก็จะมีหลากหลายวิธีแต่วิธีที่ค่อนข้างเป็นสากลและนิยมใช้นะครับแล้วก็ครอบคลุมกลุ่มนกตัวเล็กๆแล้วก็ถึงนกไม่ใหญ่มากก็คือการใช้ตาข่ายดักซึ่งฝรั่งเรียกว่ามิสเน็ตก็คือตาข่ายที่แบบพรางสายตานอกจากนั้นก็จะมีวิธีอื่นนะครับเช่นการวางกับดักใช้เหยื่อล่อแล้วก็มีตัวกรงนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้แคนนอนเน็ตก็คือปืนตะข่ายนะครับยิงตะข่ายนะครับเพื่อที่จะจับนก
1: แล้วคราวนี้ดักไปเพื่ออะไรครับอาจารย์ครับ
0: การดักจับนกจริงๆมันก็มีหลายจุดประสงค์นะครับแต่จุดประสงค์แรกๆก็คือการที่เรียกว่าการดักนกเพื่อศึกษาว่านกเนี่ยมีวงชีวิตของเขายังไงหรือแม้กระทั่งศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นอพยพนะครับสมมตินกที่อยู่ในเขตหนาวๆพอเข้าฤดูหนาวปุ๊บเป็นยังไงครับครับหนาวหิมะตก
1: ห
0: ิมะตกไม่พอครับอาหารของนกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาขาดแคลนนี้พอบินมาเนี่ยปุ๊บมันก็เกิดการอพยพขึ้นมันก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นคนทางฝั่งยุโรปเขาเลยจับนกมาลองใส่ห่วงขาดูใส่ห่วงขาดูเพื่อดูว่ามันหายไปปุ๊บแล้วนกตัวเดิมเนี่ยมันกลับมาที่เดิมหรือเปล่านี่แหละเป็นที่มาของการศึกษาเกี่ยวกับนกอพยพ
2: การใส่ห่วงขาครับที่ขานกนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับ
0: ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือการติดตาม1ประชากร
1: ครับ
0: นะครับ2ก็คือการเฝ้าระวังในเรื่องของโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ําโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในการใส่ห่วงขานกของสถานีวิจัยบึงเนี่ยก็จะมีทีมของสัตวแพทย์ที่เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างนะครับก็จะมาเก็บพวกตัวอย่างนะครับสัตว์คัดหลั่งจากปากนะครับจากก้นหรือแม้กระทั่งเจาะเลือดเก็บพวกปรสิตนะครับที่อยู่ตามขนตาม
1: ทำงานร่วมกัน
0: ทำงานร่วมกันครับ
1: เพื่อดูว่ามันมีโรคติดมากับนกตัวนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
2: บึงบอระเพ็ดเนี่ยมีนกตัวไหนที่พบเห็นเยอะที่สุดครับที่เจอเยอะที่สุด
0: จากข้อมูลของสถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดนะครับที่ศึกษาเกี่ยวกับนกอพยพเนี่ยเขาดักนกตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันนี้8ปีแล้วจำนวนนกที่ดักได้นี่ปีหนึ่งก็ได้เยอะนะ8ปีที่เขาทำมาได้ประมาณเกือบ 45,000 กว่าตัวเยอะมากๆเลยอันดับแรกก็คือนกพงคิ้วดำนะครับเป็นนกอพยพชนิดที่2ก็คือนกกระเจ็ดสีค้ำก็เป็นนกอพยพอีกเหมือนกันชนิดที่3ก็เป็นนกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่นพื้นที่บึงบอระเพ็ดกว้างเนาะหลายไร่เลยอย่างที่อาจารย์นิวัฒน์เคยบอกไว้นะครับทีนี้การศึกษานกโดยใช้วิธีตั้งตาข่ายเนี่ยก็ต้องให้ครอบคลุมทุกแหล่งที่อาศัยให้ได้มากที่สุดบางจุดก็จะเป็นทุ่งนานะครับบางจุดก็จะเป็นพื้นที่ทําประมงบางจุดก็อาจจะเป็นเกาะที่อยู่กลางน้ําเลยนะครับบางจุดก็จะเป็นป่าละเมาะเล็กๆเป็นไม้พุ่มนะครับเป็นพวกไม้พุ่มท่านไม่สูงมากหรือบางจุดก็จะเป็นไม้ยืนต้นที่อยู่ใหญ่เลย
1: วันนี้ผมมาถึงบึงบอระเพ็ดแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกของน้องปาร์คเนี่ยผมอยากจะขอไปดูนกแล้วก็อยากไปนั่งเรือนะฮะ
2: ชมวิวครับ
3: ไปเลยเย
1: ้ได้ปั๊บ

0: ปาร์ค
1: โอ้โหสวยมากครับตลอดทางนะโอ้โหทึ่งอึ้ง
2: นกเยอะครับ
1: เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของชีวิตที่ได้มานั่งเรืออย่าง
3: น
1: ี้เลย
3: นกเยอะมากเลยครับจ่า
2: ครับผมครับผม
3: วันนี้ถือว่าเยอะไหมฮะหรือว่าก็ยัง
2: ถือว่าครับผมเขาเยอะครับแต่ช่วงกลางฤดูหนาวจะเยอะกว่านี้ครับ
3: โอ้คราวนี้เวลาอาจารย์วางเนสดักเนี่ย
2: ครับ
3: อาจารย์วางไงฮะ
2: ก็เราจะวางกันตอนเย็นนะครับแล้วก็ปิดตะข่ายแล้วก็มาเปิดตะข่ายตอนเช้านะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะไปติดตั้งตะข่ายไว้แล้วตอนเช้ามืดสองคนก็ตามไปช่วยกันเปิดตะข่ายจับนกตอนเช้าแล้วครับตีห้า
3: ตื่นไม่ทันนะป๊า
2: เช้าก็แล้วกัน
3: ถ้าตื่นไม่ทันนี่ทิ้งนะ
1: โอ้ลำบากใจ
2: พื้นที่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าประมงเชิงพาณิชย์นะครับสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่เห็นครับจะเป็นพื้นที่โล่งนะครับมีนาข้าวมีคลองแล้วก็มีพงหญ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับนกที่อาศัยอยู่จะเป็นกลุ่มของพวกนกพงนกกระจาบนกกระติดนะครับเสานะครับตอนที่เราใช้กันก็คือเป็นเสาที่หาได้ในท้องถิ่นก็คือเป็นเสาไม้ไผ่ง่ายๆนะครับตะข่ายเรา

ที่ใช้กันก็จะเป็นตะข่ายที่เป็นช่วงชั้นนะครับประมาณ3หรือ4ชั้นตะข่ายเรายาวประมาณ9เมตรดังนั้นช่วงเสาระหว่างเสาตรงนี้ถึงเสาข้างหน้าก็จะเป็นระยะทางประมาณ9เมตรถ้าเราวางประมาณ11เสาระยะทางก็ประมาณ100เมตรวิธีใส่ตะข่ายก็คือว่าเราต้องใช้ตะข่ายนะครับ2ตะข่ายต่อ1เสานะครับในตะข่ายเนี่ยก็จะมีห่วงอยู่ประมาณ4ห่วงมีตะข่าย4ห่วงก็จะทำให้เกิดของช่วงของตะข่ายประมาณ4ช่วงชั้นนะครับเพราะงั้นการใส่ตะข่าย2ชั้นในเสาเดียวก็ต้องสลับห่วงนะครับตะข่ายเนี่ยช่วงแรกที่เราวางเนี่ยเราจะวางแบบปิดตะข่ายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอวางสุดแนวตะข่ายเราจะมีการม้วนเก็บตะข่ายไว้นะครับเพราะว่าเราจะดักนกตอนเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งการปิดตะข่ายไว้ตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันพวกค้างคาวหรือพวกนกนะครับนกที่แบบบินเย็นๆมาติดตะข่ายงั้นก็จะมีการม้วนตะข่ายปิดไว้ก่อนแล้วเช้ามืดของอีกวันคือหมายถึงวันพรุ่งนี้เราจะมาเปิดตะข่ายเพื่อดักนกตอนเช้า

0: ก็เมื่อวานเราติดตั้งตะข่ายไว้ครับเช้านี้เราจะเปิดตะข่ายนะครับตะข่ายที่เราม้วนไว้เนี่ยก็ต้องคลี่ขึ้นมาก่อน
1: ครับ
0: ก็คือเราต้องเอาปลายของตะข่ายออกก่อนทั้ง2ด้านแล้วก็ค่อยๆคลี่ชั้นของตะข่ายนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี
1: ้เราก็จะได้ตะข่ายที่เอาไว้ดักนกละตอนนี้
0: ใช่ครับผมแต่นี้สำคัญก็คือว่าแต่ละช่วงชั้นเนี่ย
1: ครับ
0: จะพยายามให้เหลือถุงไว้นิดนึงใช่ครับผมเป็นถุงนี้คร
1: ับเวลานกติดปุ๊บมันจะได้
2: ม
0: ัน
2: ย้อยๆหน่อย
1: ดิ้น
0: ได้ให้ย้อยหน่อยเวลานกปิดปุ๊บก็จะกิ้งลงที่ถุงนี้ก็จะห้อยอย่างนี้ก็จะเป็นการช่วยในการเซฟตี้นกเดี๋ยวช่วยกันเปิดตะข่ายไปเรื่อยนะครับผม
1: ไปน้องปาร์คเรามาช่วยกันทำต่อดีกว่า
0: ตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลาเราขึงตะข่ายเนี่ยเราต้องเช็คตะข่ายนะครับประมาณทุก10หรือถึง15ทีเพราะบางทีอากาศร้อนๆเนี่ยนกห้อยอยู่บนตะข่ายก็จะโดนแดดตลอดเลยนะครับอุณหภูมิตัวนกก็จะร้อนเกินไปอาจจะทำให้นกได้รับการบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาในการดักนกก็ส่วนมากจะดักประมาณถึงเที่ยง
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าช่วงบ่ายเนี่ยอากาศจะร้อนมากๆแล้ว
1: นกยังไม่บิน
0: ละไม่หนึ่งก็คือนกน้อยสองคืออันตรายต่อนกต้องปิดตะข่าย
1: ครับ
0: ประมาณแค่ครึ่งวัน
1: หลังจากที่เราช่วยกันเปิดตะข่ายเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะไปดูกันครับว่ายังมีอุปกรณ์อื่นๆอะไรกันอีกบ้าง
2: นี่คืออะไรคะทำไมต้องมี
0: อันดับแรกนะครับเวลาเราจับนกได้เนี่ยเราต้องทำเครื่องหมายนก
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้การทำเครื่องหมายมันก็จะมีหลายอย่างเนาะหลักๆที่เขาใช้เป็นสากลทั่วโลกก็คือการใส่ห่วงขานกหรือเรียกว่าริงกิ้งนะถ้าฝั่งอเมริกาเรียกแบนดิ้งนะครับห่วงขานกก็จะมีหลายขนาดครับผมตั้งแต่นกขนาดเล็ก
1: ไปจนถึงตามไซส์ไป
0: ตามไซส์ของนกนะครับ
1: เนี่ยก็เลือกขนาดให้เหมาะสมกับนกที่เราจับได้พูดง่าย
0: ในเรื่องของห่วงเนี่ยถามว่าในห่วงนั้นมีอะไรมั่งนะครับถ้าน้องปาร์คดูก็จะเห็นว่าเขาจะสลักใช่ครับมันจะเป็นวัสดุผสมครับเป็นพวกอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะมีรหัสบอกนะครับโดยอย่างของประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีถ้าดูตรงกลางนะครับจะเห็นคำว่าไทยแลนด์เลยแล้วมุมขวาบนก็จะเป็นชื่อเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นก็คือ
2: กรุงเทพ
0: ครับผมแบงคอกนะครับขวามือครับซ้ายบนของคำว่าไทยแลนด์ก็จะมีชื่อย่อของหน่วยงานใช่แล้วในปัจจุบันก็จะเป็นชื่อย่อ DNP กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับซึ่งสมัยก่อนจะเป็นกรมป่าไม้จะเป็น RFD นะครับและก็สำคัญที่สุดคือหมายเลขของนกนะครับคือข้างล่างแถวข้างล่างสุดนะครับก็จะมีรหัสภาษาอังกฤษนำหน้าก่อนนะครับอย่างตัวเล็กเนี่ยก็เป็นรหัส A นะครับถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น B
2: 3A
0: ใช่แล้ว
2: ครับ
0: จะเป็นไซส์ 3A ก็จะใหญ่กว่าไซส์ 1A หรือ 2A นะครับหลังไซส์นะครับก็จะเป็นนัมเบอร์ก็คือหมายเลขมันก็จะเหมือนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรา
1: ก็ไล่ไปเรื่อยๆ
0: ใช่ไล่ไปเรื่อย
1: ๆ1 2 3 4 5 7 8 9 10ไปจนแบบ 10,000 20,000 อะไรอย่างเงี้ยเลยครับนอกจากห่วงขาแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่จำเป็นอีกหลายอย่างครับครีมสำหรับใส่ห่วงขาไม้บรรทัดชนิดต่างๆสำหรับวัดขนาดอวัยวะสำหรับวัดขนาดของปีกสำหรับวัดขนาดของหางตาช่างกล้องถ่ายรูปและสุดท้ายก็คือเครื่องวัดอุณหภูมิครับตาติดแล้วนี
2: ่โอ้มาทันเวลาช่วยชีวิต
1: เราก็ต้องแกะออกใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
2: แกะยังไงจะไม่อันตรายครับพ
0: ี่เห็นเวลาแกะนกน่ะต้องพยายามแกะเบาๆนะครับบางทีเขาตกใจอาจจะช็อกนะครับ
2: อ
0: ันดับแรกเลยต้องเซฟเรื่องขาก่อนนะครับเพราะว่าขานกเนี่ยโอกาสหักง่ายมากๆเลย
1: บางมาก
0: ใช่ครับแล้วจับขาก็อย่าไปจับตรงกลางแข้งนะครับให้จับ

0: ึงข้อต่อตรงนี้ครับข้อต่อกระดูกนะครับทั้งสองข้างนะครับจับข้อต่อกระดูกก่อน
1: มือเสียงเหมือนเลยนี่แหละ
0: ตอนนี้ดุ
1: เสียงเหมือนหุ่นยนต์เลย
0: พอจับข้อเท้าได้ปุ๊บนกจะปลอดภัยมาในระดับหนึ่งนะครับทีนี้ก็มาดูว่ามันติดตรงไหนบ้างนะครับเราเริ่มจากขาก่อนแกะย้อนไปจากขานะครับจากปีกแล้วก็ไปหัวนะครับแล้วก็กลับมาปีกแล้วกลับมาขาอีกครั้งหนึ่งในต่างประเทศคนที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องเขาเรียกว่าต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็จะมีลายเส้นประจำตัวว่าสามารถทำงานแบบนี้ได้คนทั่วไปจะมาจับนี้ไม่ได้นะครับถือว่าผิดกฎหมายนี่ถือว่านกปลอดภัย
2: มีถุงด้วย
1: ถุง
0: ใส่ถุงทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าเป็นนกชนิดไหนอย่างกรณีนี้นกอะไรครับพี่ตาครับ
3: นี่คอทับทิมครับ
0: ต้องคอทับทิมนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่านกตัวนี้เคยจับหรือยังหรือว่ายังเป็นนกใหม่ยังไม่เคยใส่หงขา
1: เคยจ
3: ับ นี่ตัวนี้รีแทปครับ
0: คือนกรีแทปก็คือเคยจับมาแล้วครั้งหนึ่งแสดงว่าครั้งนี้เราเป็นการจับซ้ำ
1: แล้วอันนี้ต้องตรวจสุขภาพใหม่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อแล้วเราจะทำการวัดขนาดแล้วก็ชั่งน้ำหนักใหม่ทุกครั้งที่จับได้ครับผมอันดับแรกเลยวัดปีกความยาวของปีกตอนที่นกขูดปีก
3: 75คร
0: ับ ยาว75นะครับก็ประมาณ 7.5 เซนเราก็จะใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์นะครับวัดความยาวต่างๆอันนี้ก็คือความยาวของหัวนะครับจากหัวถึงปลายปากเรียกว่า total head นะครับ
3: 36.4
0: ต่อไปก็เป็นความยาวปากนะครับจากฐานกะโหลกถึงปลายปาก
3: 17.1
0: เสร็จแล้วก็มาดูปากกว้างนิดนึงนะครับก็จะวัดตรงที่ปลายของรูจมูกนะครับความหนาของปากทั้งบนและล่างนะครับ
3: 3.4
0: ไปก็คือความยาวของแข้งนะครับวัดจากข้อต่อกระดูกนะครับถึงข้อเท้านะครับข้อต่อของกระดูกเท้า
3: 28.20
0: ต่อไปก็คือความยาวหางทำไมเราถึงใช้ไม้บรรทัดใสไม่ใช้ไม้บรรทัดทึบ
1: เดี๋ยวมันมองไม่เห็นนะ
0: ใช่แล้วเพราะว่าเราต้องสอดนะครับไม้บรรทัดเข้าไปที่ใต้ขนคุมขนหางอย่างนี้นะครับแล้วก็หางนี่จะอยู่ใต้ไม้บรรทัดซึ่งถ้าเป็นไม้บรรทัดทึบนี้เราพักเห็นไหมครับจะไม่เห็นนะครับความยาวหางเท่าไรครับพี่ต้า
3: 64
0: ความยาวหาง64อายุนะครับก็จะดูว่าเป็นอายุนกเด็กหลักๆก็คือว่าเป็นนกเด็กนกวัยรุ่นหรือนกตัวเต็มวัย
1: มีวัยรุ่นด้วย
0: ครับผม
3: แบ่งเป็น3
0: ช่วงหลักๆนะครับครับ
1: ดูยังไงครับดูว่ามันโตเต็มวัยตอนไหนแล้วดูวัยรุ่นหรือว่าเป็นตอนเด็กครับ
0: ในลักษณะของการดูอายุที่เป็นเต็มวัยเนี่ยเขาจะดูชุดขนก่อนเลยอย่างกลุ่มนี้เขาจะดูขนที่เป็นขนคุมปีกนะครับตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นตัววัยเด็กหรือนกวัยหนุ่มสาวเนี่ยปลายของขนคุมปีกเนี่ยค่อนข้างเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นจุดเป็นแต้มสีน้ำตาลเมื่อจะโตเข้าไปอยู่ในช่วงของนกเต็มวัยนกก็จะผลัดขนเก่าออกแล้วก็จะมีขนใหม่งอกมา
1: สีใหม่เหรอครับ
0: ครับผมเขาจะเป็นขนใหม่ที่ไม่มีแต้มจุดตรงขนคุมปีกแสดงว่าโอเคนี่เป็นนกเต็มวัย
1: คร
0: ับ ต่อไปก็ชั่งน้ำหนักครับผมตัวนี้เป็นนกที่เราสามารถใช้ตาช่างที่เป็นสเกลแบบนี้ได้นะครับในการชั่งน้ำหนักปุ๊บเราก็ต้องมีอุปกรณ์สำหรับใส่นกเพื่อให้นกปลอดภัยไม่ดิ้นนะครับเท่าไหร่ครับน้ำหนัก
2: 20.2 กรัม
0: ขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากเราวัดขนาดชั่งน้ำหนักดูขนดูไขมันบันทึกเวลาเสร็จนะครับก็ต้องถ่ายรูปให้เป็นหลักฐานน้องปาร์คดูตัวนี้ดีกว่าเพิ่งได้ใหม่เลย
1: นกใหม่ยังไม่เคยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับยังไม่เคยจับได้
2: คราวนี้การเลือกห่วงขาที่สำคัญนะน้องปา
0: ร์
2: คเพราะว่าถ้าเลือกไม่เหมาะสมเนี่ยเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยห่วงขามันจะรัดทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงปลายขาทำให้ขาเน่าได้จริงๆห่วงขามี2แบบน้องปา
0: ร
2: ์คมีแบบนี้คือมาใส่ทีหลังได้กับอีกแบบนึงใส่ตั้งแต่เกิดคือเป็นแบบเป็นห่วงแบบห่วงปิดเลยนี่ห่วงเปิดนะโดยถ้าเป็นห่วงปิดเนี่ยเวลาเลือกไซส์ต้องเลือกให้เหมาะจริงๆว่าโตแล้วมันจะไม่โตกว่านี
1: ้มันก็คือถอดไม่ได้ป่ะครับ
2: ใช่เพราะบางคนเนี่ยเห็นลูกนกก็ใส่เล็กพอโตขึ้นปุ๊บมันรัดแน่นไงแต่ห่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันขยายได้แกะออกง่ายแต่ห่วงปิดนี่ลำบาก
0: เสร็จแล้วก็ทำการเก็บข้อมูลชีวสันฐานก็คือว่าวัดขนาดชั้นน้ำหนัก
2: เมื่อกี้เลย
0: ทุกอย่าง
2: ซ้ำทำซ้ำอีกรอบนึงเหมือนก
0: ันทีนี้ลองมาดูเปรียบเทียบ

0: ระหว่างตัวผู้ตัวเมีย
1: น้องปาร์คเห็นความแตกต่างของสองตัวนี่ไหมเอ่ย
2: นี่ครับตรงนี้ตรงคออย่างแรกเลย
1: ครับผมอันนี้เป็นนกชนิดเดียวกันชื่อนกอะไรนะ
2: คอทับทิม
1: คอทับทิมแต่ตัวผู้นี่มีลักษณะเด่นคือ
2: สีตรงคอ
1: ใช่แล้ว
2: อันนี้ไม่เห็นคอทับทิมนะ
1: ตรงนี้ก็เป็นคอทับทิมกันแต่เป็นเพศเมียอย่างที่บอกคือเพศผู้เนี่ยเขาจะมีชุดขนที่สามารถใช้ในการดึงดูดเพศเมียดังนั้นตัวผู้จะมีสีสันที่แตกต่างจากเพศตัวเมียที่จะมีสีทึม
3: ๆคราวนี้ก็เหลือวิธีการปล่อยวิธีการปล่อยก็สำคัญ
1: การปล่อยนกให้ถูกวิธีนะครับก็คือพยายามให้นกอยู่ในสภาพเหมือนเกาะอยู่ตามธรรมชาตินะครับโดยใช้มือวางเนี้ยนะครับลองตัวนกไว้แล้วก็จับตัวนกมาปล่อยท่าปกติครับให้ขาวางบนมือเราเสร็จแล้วก็แผ่มือออกนกก็จะบินออกไป
3: เป็นไงบ้างครับน้องปาร์ควันนี
2: ้โอ้โหสนุกมากครับหมอผมได้ความรู้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนกอพยพใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: การทำบัตรประชาชนของนกการจับตัวนกให้ถูกวิธีการปล่อยนกให้ถูกวิธีตอนแรกผมก็นึกว่าจับไว้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยไปมันก็บินของมันไป
3: ก็สนุกแล้วก็ได้ความรู้พร้อมกันในทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
3: ส่วนอาจารย์ตู่ครับผมอยากจะให้อาจารย์ตู่เนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมนิดนึงครับ
4: เราจะเห็นว่าการทำงานของคนที่ทำงานวิจัยเนี่ยจุดประสงค์จริงๆก็เพื่อดูแลรักษาระบบนิเวศระบบสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเพียงเฉพาะนักวิจัยนะครับที่จะมีหน้าที่ที่จะมีบทบาทในการทำตรงนี้นะครับทุกคนมีบทบาทนะครับอย่างสัตวแพทย์หมออ้อยก็มีบทบาทในทางนึงครับทุกคนสามารถทำได้นะครับช่วยกันครับผม
3: และที่สำคัญนะครับบึงบรเพชรเนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรซึ่งเราพบครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้วและคาดว่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วถ้าเป็นไปได้เราอยากจะให้นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนะครับกลับมาอีกครั้งนึงที่บึงบรเพชรวันนี้ผมและน้องป้านะครับต้องขอขอบคุณศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบรเพชรมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์แล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ตู่มากนะครับรวมทั้งหน่วยวิจัยปักศรีวิทยาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะศาสตร์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: ันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
3: ้ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ

0: ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวเต้าทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ไบซันรูปรถวันที่สองเมื่อวานเนี่ยเรามาแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วเราก็กลับบ้านไปพร้อมความผิดหวังไม่เจอไบซันสักตัวแต่ว่าที่พื้นเนี่ยมันมีกองอึอยู่เยอะเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันต้องมีดิมันก็เลยเกิดความหวังบางอย่างที่อยากจะกลับมาแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่ดีผ่านคนเยอะเสียงดังดังนั้นวันนี้เนี่ยแพคิดว่าแพทน่าจะเจอมันนะปัจจัยพร้อมคนเงียบมาในเวลาเช้าตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นประมาณ8โมงที่นี่พระอาทิตย์ขึ้นสายหน่อยเจอแล้วโอเคเดี๋ยวเราพยายามเข้าไปหาเขาใกล้ๆใกล้เท่าที่จะใกล้ได้แต่ว่าอย่าใกล้มากนะเพราะว่าเขาก็ยังเป็นสัตว์ป่านะเดี๋ยวเราก็ไปดูเห็นสองตัวอยู่ไกลๆอยากเข้าไปใกล้กว่านี้แต่ว่ากลัวมันถีบ

0: คิดว่าจุดที่ไบซันยืนอยู่ตรงนั้นนะกับจุดที่แพทนั่งตรงเนี้ยก็ใกล้พอสมควรจนถึงจุดที่แพทรู้สึกว่าพอละไม่รบกวนเขาไปมากกว่านี้นะคะมันใกล้ถึงขนาดที่ได้ยินเสียงเขาเคี้ยวหญ้ากุบกุบกุบได้ยินเสียงเดินย่ำบนหิมะเงี้ยคือใกล้มากเลยอะเป็นความแบบว่าเหมือนเติมเต็มมากหลังจากที่เมื่อวานแบบผิดหวังมาและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเราได้เห็นเขาในมุมที่เป็นธรรมชาติจริงๆเขาไม่ได้ถูกเลี้ยงแต่เขาอะเลี้ยงด้วยตัวเองเขาอยู่ในสิ่งที่เป็นเขาจริงอะนั่นคือแปลว่ามันเป็นเสน่ห์ของการมาดูสัตว์ในบ้านของเขาเองเนี่ยซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่แพทได้ความรู้มาจากนิทรรศการเอามาประยุกต์นิดนึงแพทสังเกตที่เขาของเขานะตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยค่อนข้างจะขาวสั้นอันเท่านี้เองสั้นกว่าเขาเมื่อวานที่เอามาโชว์อีกเขากำลังอธิบายอยู่พอดีเลยมีตัวอย่างเขาโชว์ให้ดูด้วยนี่ของจริงนะคะที่เขาพบในอุทยานเนี่ยแหละแล้วก็เอามาโชว์ให้ดูได้ความว่าเขาเนี่ยดูแล้วเราจะสามารถสันนิษฐานได้ว่าอายุประมาณเท่าไหร่เขาของตัวนี้เนี่ยประมาณวัยรุ่นมันช่วงวัยรุ่นนะเพราะว่ายิ่งแก่เนี่ยเขาจะยิ่งเขาสั้นกว่านี้เนื่องจากเนี่ยจับให้ดูตรงเนี้ยจะขรุขระแต่ตรงปลายๆเนี่ยจะเรียบหน่อยเนื่องจากถูกขัดเกลามาด้วยการขุดก็จะใช้เขาเนี่ยขุดเนี่ยขุดดินแล้วไปชนต้นไม้บ้างอะไรบ้างทำให้มันสั้นลงเรื่อยๆดังนั้นยิ่งแก่มันก็จะยิ่งสั้นตัวนี้ก็ยังหนุ่มๆอยู่
1: So he was probably around age 8, 10, or 12. And by the time you get old in that age 15, that's like retirement age. That's like seeing a 60 or 70 year old bison kind of thing, or 60 year old human. So their horn is often like worn down.
0: ซึ่งจะมีวิธีการที่บอกด้วยว่าตัวไหนเป็นตัวเมียตัวไหนตัวผู้ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยอย่างตัวนี้เป็นตัวผู้ให้วัดที่เบ้าตาอย่างนี้ถ้าใหญ่กว่าแสดงว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนี่จะเล็กกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆของไบซันนะ

0: ซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่แพทได้ความรู้มาจากนิทรรศการเอามาประยุกต์นิดนึงแพทสังเกตที่เขาของเขานะคิดว่าน่าจะอายุยังน้อยอยู่เพราะว่านอกจากสั้นแล้วเนี่ยยังสมบูรณ์ด้วยยังไม่ค่อยมีรอยบิ่นรอยแตกหักเนี่ยแบบพึ่งออกเลยที่สำคัญตัวเล็กขนาดตัวเนี่ยถ้าแบ่งตัดผ้าครึ่งตัวนะครึ่งหลังนะแพทว่าขนาดเท่าควายไทยเลยแต่เขาจะมาใหญ่ตรงครึ่งหน้าเหมือนผู้ชายที่แบบอกไหล่ใหญ่อย่างเงี้ยบึกบึนข้างหน้าก็ดูเป็นแบบอนาโตมีที่แบบสง่าผ่าเผยดี
1: วันนี้เราก็ได้เจอควายป่าไบซันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาเหนือตามที่หวังไว้ก็ถือว่าไม่มีอะไรค้างคาในใจแล้วหมดเวลาสำหรับอุทยานแห่งชาติเอลไอแลนด์ขับรถไปลุยต่อกันอีกหนึ่งอุทยาน
2: อุทยาน Jasper National Park ค่ะโอ้ยมีเหมือนที่ตรวจตัวเลยแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าเราเข้าฟรีนี่หาข้อมูลมาจากเมืองไทยว่าเนี่ยปีนี้ทั้งปีเลยสามารถเข้าอุทยานต่างๆของแคนาดาได้ฟรี
3: Well, this year is Canada's 150th anniversary since Confederation, which means that at that point we weren't your own country separate from England. So in celebration, it's free entry to any national parks or national historic sites.

0: ส่องสิ เขาบอกว่าแถบนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของแพะภูเขาแพะพวกเนี้ยปีนเขาเก่งมากเลยเราจะเห็นว่าเขาแถวเนี้ยก็จะมีแบบเหมือนล่องๆ อ่ะพอที่จะให้เขาปีนได้เท้าเขาเนี่ยเหมือนกาวเลยถ้าเกิดว่าคนไปปีนโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยอ่ะแพะภูเขาแน่นอนนะเขามีคุณสมบัติบางอย่างในการแบบยึดเกาะเพื่อที่จะไปหาอาหารอยู่บนภูเขาอาหารเขาคืออะไรไหมเกลือชอบกินเกลือแล้วมันก็จะมีแบบพวกแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตามหน้าผาและอีกอย่างนึงคือเขาจะชอบแบบว่าหลบศัตรูปีนไม่ทันปีนไม่ไหวนั่นแหละก็เป็นที่มาของการขึ้นไปอยู่บนที่สูงขนาดนั้น
1: แพะภูเขาสามารถไต่ขึ้นไปที่ความสูงได้กว่า 4,000 เมตรถ้านับเฉพาะสัตว์ที่อาศัยอยู่บนที่สูงมันได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดแต่ถ้าในระดับภาคพื้นควายไบซันเป็นผู้คว้าตำแหน่งนี้ไปครองแพะภูเขาหรือ Mountain Goat เรียกอีกอย่างว่า Rocky Mountain Goat เพราะมันเป็นสัตว์ท้องถิ่นของเทือกเขา Rocky และเทือกเขา Cascade กินพื้นที่ตั้งแต่รัฐวอชิงตันไอดาโฮและมอนทาน่าของอเมริกาผ่านรัฐบริติชโคลัมเบียและอัลเบอร์ตาของแคนาดาเลยไปจนถึงเทือกเขา Chugach ทางใต้ของรัฐอลาสก้า
0: เคยไปส่องครั้งหนึ่งที่อลาสก้าไม่ได้ไปส่องเองหรอกมีคนส่องแล้วเขาเอากล้องให้ดูเนี่ยก็เห็นตัวเล็กๆมากเลยและเป็นกล้องแบบโมโหล้านมากเลยนะพอดีเมื่อกี้แพทเดินเข้ามาแล้วเห็นว่าอุปกรณ์อะไรไม่รู้ใหญ่มากเหมือนแบบพวกกล้องส่องดาวอ่ะก็เลยเข้ามาถามคุณลุงเขาค่ะคุณลุงก็ยังไม่ทันอะไรเห็นหน้าตาอยากรู้อยากเห็นมั้งบอกมาดูส่องเขาว่าเจอ Mountain Goat
2: Slowly put your eye up there Look down
0: Wow
2: And you should see it pretty clear, do you?
0: Yes
1: นอกจากนักปีนเท้ากาวอย่างแพะภูเขายังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่หลายคนสับสนนั่นก็คือแกะเขาใหญ่หรือ Bighorn Sheep วิธีสังเกตง่ายๆคือแกะเขาใหญ่จะมีเขางองุ้มขนาดใหญ่สมชื่อส่วนมากอาศัยอยู่ตามเนินเขาหรือตีนผาพวกมันก็ดูปีนป่ายคล่องทีเดียวแต่ในฤดูหนาวจะไม่สามารถลุยหิมะลึกได้จึงเลือกอาศัยอยู่ในที่ระดับต่ำทำให้เราอาจมีโอกาสเจอแบบใกล้ๆได้ง่ายกว่าแพะภูเขาแต่ชนิดที่เราเจอในอุทยาน Valley of Fire เป็นสายพันธุ์ย่อยที่ชื่อว่า Desert Bighorn Sheep ซึ่งมีแหล่งอาศัยในระบบนิเวศทะเลทราย
3: คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแพทจะไม่เชื่อเลยนะว่าดินแดนแบบเนี้ยภูมิประเทศทะเลทรายขนาดเนี้ยหินแดงแจ๋ขนาดเนี้ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู
1: ่ในทางตรงข้ามบิคอนชีพทั่วไปจะพบได้ในพื้นที่หนาวเย็นทางตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาและแคนาดาตรงนี้นี่เอง

0: โหดูหน้ากระจกสิแม่คันนิ้งก่ออยู่หน้ารถเลยขับไม่ได้ที่ปัดน้ำฝนเพราะว่าก็เอาไม่อยู่ตรงนี้มันจะอ่อนเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีอุปกรณ์มาให้ติดมากับรถเลยก็เดี๋ยวต้องใช้อันนี้ก่อนส่วนตรงนี้มันจะแข็งกว่าก็ใช้ขูดออกเนี่ยฮึบไหนลองสิไม่เคยทำเหมือนกันขูดด้านนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ค่อยๆแซะ
1: หลังจากแซะน้ำแข็งจนเกลี้ยงก็ได้เวลาออกเดินทางกันสักทีจุดหมายแรกเราขับมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบที่ชื่อว่ามารีนเล็ก

ม่ไหวอยู่ข้างนอกไม่ไหวแล้วขอเข้ามาพักร้อนนิดนึงพักร้อนนี่ไม่หมายความว่าไปอาบแดดนะมาอาบฮีเตอร์ในรถเนี่ยแหละดูว่าหนาวขนาดไหนอะน้ำแช่ไว้ในรถทั้งคืนเนี่ยน้ำแข็งลอยตุ๊ป่องตุ๊ป่องเลยเฮ้ยอยากได้กาต้มน้ำแบบไม่ต้องเสียบปลั๊กที่ใช้ในรถไม่อยากจะจับเลยอะทุกสิ่งทุกอย่างอะเย็นไปหมดเลยถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปอีกครั้งแล้วถึงแม้ตัวจะยังไม่ค่อยอุ่นแต่ก็นะเสียเวลามานานแล้วนะเฮ้ยละลายไขมันกันเถอะเมื่อกี้แอบกินช็อกโกแลตไป3 ชิ้นมีพลังขึ้นมานิดหน่อยไป

บาลีเล็กเป็นทะเลสาบที่ท็อปฮิตมากในแจสเปอร์นะน่าจะเป็นหนึ่งในสุดยอดสถานที่ที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของอุทยานเลยแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่านี่ไม่มีคนเลยในฤดูร้อนเนี่ยคงจะคนเยอะมากเพราะว่าแพทเห็นนะมีสิ่งก่อสร้างอยู่เป็นคาเฟ่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ข้างหลังแล้วก็มีท่าเรือด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในหน้าร้อนตรงที่เรายืนอยู่มันเป็นน้ำจะมีเกาะอยู่ตรงกลางทะเลสาบชื่อว่า Spirit Island ซึ่งเราจะสามารถนั่งเรือจากตรงเนี้ยแล้วก็ออกไปชมวิวได้แต่ว่าพอตอนนี้ทุกอย่างแข็งหมดปั๊บเนี่ยมันก็ปิดตัวลงกลายเป็นทะเลสาบที่แบบเหงาหงอยโดดเดี่ยวมากอย่างถ้าเทียบกันกับที่เลคหลุยส์หรือว่าอะไรอีกอะเอมเมอรัลด์เลคเนี่ยเราจะเห็นว่าเขายังมีกิจกรรมสำหรับวินเทอร์แต่ว่าทะเลสาบที่เนี่ยนะไม่มีจริงๆเหงาคือเหงาเอาไว้แค่นี้ค่ะมารีนเลคAttention Caribou Crossing next 20 กิโลเป็นหนึ่งหลักฐานนะคะว่าบริเวณนี้เนี่ยน่าจะมีสัตว์ป่าให้ดูเยอะเพราะว่าแพทได้ข้อมูลมาจาก Visitor Center แล้วบอกว่าแถวเนี่ยมารีนเลคเนี่ยจะมีสัตว์ป่าค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าต้องมาในช่วงเวลาที่แบบพอเหมาะอย่างเช่นช่วงเช้ากับช่วงเย็นที่นี่เนี่ยแพทว่าสัตว์ป่าเยอะเพราะว่าไม่ใช่ไฮเวย์หลักไงเป็นถนนที่ตัดออกมาจากไฮเวย์หลักก็เลยอาจจะทำให้สงบหน่อยพอเท่าที่เราขับมาตอนเช้าเนี่ยแทบไม่มีรถเลยคือเราเป็นรถคันเดียวบนถนนเลยอะแล้วก็เห็นที่รอยที่พื้นเนี่ยมีรอยล้อคันเดียวอะแสดงว่าคนมาน้อยมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าแต่ก็เสียดายว่าเช้าก็ไม่ได้เห็นอะไรอะ

มาถึงอีกที่หนึ่งแล้วนะคะชื่อว่ามารีนแคนยอนเป็นญาติกับมารีเลคชื่อเดียวกันเด้เลยมารีเลคมารีนแคนยอนแล้วยังมีมารีนแวลลี่ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีมารีนริเวอร์มารีนพาสมาเป็นแพ็กเกจเลยเดี๋ยวเข้าไปเล่าให้ฟังข้างในแล้วกันว่าทำไมถึงต้องมารีนทางเดินลื่นมากน้ำแข็งนี้ไม่เอานะคะไม่พูดต้องตั้งใจเดินก่อนนะ

0: ตอนแรกก็คิดว่าเป็นทางเดินง่ายๆจนกระทั่งมาถึงขั้นบันไดซึ่งตอนนี้กลายเป็นทางน้ำแข็งลาดชันและลื่นมากจนหน้าหวาดเสียวก็เลยต้องทุลักทุเลไปกับการเกาะราวบันไดบ้างเกาะต้นไม้บ้างแต่สุดท้ายแล้วเราก็ได้ค้นพบเส้นทางใหม่คือการลอดออกมาเดินนอกรั้วเพราะหิมะบนพื้นที่ไม่ค่อยมีคนย่ำซ้ำๆมักจะลื่นน้อยกว่าแต่ถ้าอยากเดินง่ายกว่านี้คงต้องใช้ตัวช่วยเป็นรองเท้าหนามเราสังเกตเห็นเพื่อนร่วมทางบางคนก็ใส่อยู่เหมือนกัน
1: Excuse me, can I ask you about your shoes?
2: Oh yeah.
1: Yeah.
2: It's bottom in town.
1: Yeah.
2: They work good.
1: Where did you
2: go to Jasper and go to Sport or Source? You might have them there.
1: How much for this?
2: These ones are 30. 30.
3: เดี๋ยวเราไปลองหากันไหมพูดละ30พื้นมากเลยนะ
0: เราจะได้ไม่ต้องมาลื่นนี่ก็เกาะรั้วกันต่อไปอะค่ะเหมือนรถที่ขึ้นทางด่วนเพื่อหนีรถติดมันเป็นทางลัดที่ย่ำยอดมาออกสู่เส้นทางที่เดินง่ายโอเคโอ้ตรงนี้สิ้นสุดทางเลื่อนสิ้นสุดทางเดินจริงๆค่ะเห็นอีก2ก้าวเดินไปแต่ว่าถ้าบียอนไปอีก2ก้าวตกเขาแน่นอนเป็นหน้าผาแล้วดูจากการจับตัวของก้อนน้ำแข็งแล้วเนี่ยแพคคิดว่าตอนที่มันเป็นน้ำอ่ะมันจะต้องแรงพอสมควรเลยและนี่ก็คือที่มาของชื่อมารีนนะคะมาจากคำภาษาฝรั่งเศสหมายถึงชั่วร้ายหรือร้ายกาจสำหรับที่นี่มีที่มาอยู่สองแบบแบบแรกคือความเชี่ยวกราดของแม่น้ำซึ่งไหลลงมาจากมารีนเลคส่วนแบบที่สองเล่ากันมาว่านักบุญชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งออกสำรวจหุบเขาแถวนี้แล้วม้าของเขาเกิดพลัดตกลงไปและถูกพัดไปตามกระแสน้ำวนอันโหดร้ายเขาจึงตั้งชื่อที่นี่ว่าหุบเขาชั่วร้ายตั้งแต่นั้นมา
4: แต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชั่วร้ายซะทีเดียวนะมันก็สวยงามดีสวยงามเพราะว่าเราสร้างทุกอย่างให้มันปลอดภัยแหละก็เลยสวยงามวันนี้สนุกมากที่มารีนแคนยอนและมารีนเลคเดี๋ยวเราไปกันมา2ที่เราไปผจญภัยค่ะกลับมาต่อค่ะ

เหมือนมีสัตว์คืบคานเข้ามาเลยค่ะเนี่ยฟ้าสวยๆแดดออกอยู่ดีอีกครึ่งฟ้าเป็นแบบสีเทาอ่ะแล้วมันวิ่งเร็วมากเลยมันกำลังกินฟ้าสีฟ้าของเราไปนะตอนนี้หิมะตกเรียบร้อยแล้ว เหมือนว่าเราฝนตกแดดออกอย่างเงี้ยที่นี่หิมะตกแดดออกเออแต่แดดหายไปแล้วแหละเสียใจอ่ะฟ้าเหมือนเดิมเริ่มกลับมาอีกแล้วฟ้าขมุกขมัวไม่ชอบเลยเดี๋ยวเนี่ยถึงไอ้นี่แล้วรถของเราแล้วฮีเตอร์ที่รักเท้าชาหมดแล้วตะกี้ล้มไปครั้งนึง

0: ตะกี้มันหันมามองเบาๆมันหันมามองแล้วหันมาเหมือนจะถามว่าเฮ้ยเพื่อนทำอะไรอ่ะหาเรื่องอ่ะนั่นไงมันมองอีกแล้วเดี๋ยวขอขยับเข้าไปใกล้กว่านี้นิดนึงระหว่างทางที่จะไปหาของกินในเมืองแจสเปอร์นะฮะออกมาจากมารีนแคนยอนได้รับข่าวล่ำลือว่าที่นี่เนี่ยเจอเอลเป็นเหมือนแบบเจอกันจนเบื่อเลยแหละแต่พัดก็ยังดีใจอยู่ดีที่ได้เจอแล้วคราวที่แล้วเนี่ยเราเจอ2ตัวคราวนี้เจอเยอะมากเลย1 3อุ๊ยๆอย่ากระตุกกระตากมันหันมามองควับเลยกลัวเจอ4ตัวแพทเห็นเดินอยู่ฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งเป็น5ตัว
1: ตอนไปอุทยานแห่งชาติเอลไอแลนด์ไม่เจอกวางเอลสักตัว
2: ถึงแล้วเอลไอแลนด์เนชั่นแนลพาร์ค
1: แต่กลับมาเจอง่ายๆริมถนนตรงนี้จะว่าไปเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงตั้งชื่อเอลไอแลนด์ทั้งที่ควายไบซันดูจะโดดเด่นกว่านั่นก็เพราะว่าในช่วงแรกราวปีค.ศ. 1906ที่นั่นถูกตั้งให้เป็นเขตอนุรักษ์กวางเอลซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฝูงสุดท้ายในแคนาดาก่อนที่ปีถัดมารัฐบาลแคนาดาจะซื้อไบซันพันธุ์แท้จากรัฐมอนแทนาเข้ามาสัตว์ป่าหลายสายพันธุ์ในทวีปอเมริกันเหนือถูกเคลื่อนย้ายไปตามอุทยานหรือเขตสงวนต่างๆเพื่อเพิ่มหรือลดประชากรในพื้นที่นั้นให้เหมาะสมถ้าชนิดไหนมีแนวโน้มลดลงหรือใกล้สูญพันธุ์จะมีการวิจัยและวางนโยบายในการอนุรักษ์รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดเอาจริงการที่สัตว์ป่าอยู่ในธรรมชาติได้อย่างสงบสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจและเชื่อว่าประเทศไหนก็ทำได้ถ้าคิดจะตั้งใจทำจริง
0: โอเคแพทรู้สึกว่าแพทพอใจแล้วกับการได้เจอกวางกินอาหารแพทอยากกินอาหารบ้างตอนนี้หิว

ห่วงมากเลยแต่ว่าวันนี้มีนัดข้างนอกตอนดึกเราจะไปดูอะไรบางอย่างบนท้องฟ้ากันนะคะแต่ว่ายิ่งดึกเนี่ยมันก็ยิ่งหนาวพอดีเคยรู้มาว่านี่ถุงพลาสติกใส่เท้ามันจะสามารถกันหนาวได้เหมือนกับเป็นชนวนกันความร้อนอะแล้วก็ใส่รองเท้าตามปกติได้ยินเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบของถุงพลาสติกโอเคเรียบร้อยแล้วเครื่องแต่งกายหนากว่าปกตินิดหน่อยเพื่อป้องกันความหนาวไปกันเถอะแพทคิดไว้ว่า worst case นะถ้าเกิดว่าเราไม่เจออะไรบนท้องฟ้าตามที่คาดหวังเอาไว้เนี่ยก็คิดซะว่าเราได้มาเจสเปอร์ในตอนดึกแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเมื่อหนาวขนาดไหนลองดูเผื่อปุ๊บโอเคพร้อมแล้วแหละไม่ลืมอะไรนะ

าพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajput School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajput School นะคะน้องๆรู้จักลูกหม่อนหรือว่าลูกมันเบอร์รี่ไหมคะวันนี้พี่แนทจะมาชวนน้องๆทำแยมมันเบอร์รี่โฮมเมดทั้งสดสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะแค่นี้น้องๆก็ได้แยมอร่อยอร่อยเปรี้ยวหวานทานคู่กับขนมปังแล้วนะคะส่วนน้องคนไหนทำแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แนทด้วยนะสำหรับวันนี้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลี่พิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนไง
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช
0: ่มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิง
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: เ
0: นี่ย
2: ค
0: ่
2: ะค
0: ่
2: ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะนี่แหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่า
0: เออ
1: แต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มนี้นะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกรีน
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
0: เท่านี้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุยมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว้และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: พอนั้นผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
1: ย็นเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม
0: ่
1: นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นปนๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดม
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
1: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเสดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเสดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเสดินนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือ น
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยคลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับ ส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
2: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
3: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
2: ครับ
3: โอเคละ
2: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ

0: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
1: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com ให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
2: สวัสดีครับ
0: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
2: This is all made from recycled plastic.
0: Oh, ครับ
2: That's all made from bottle caps.
0: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine.
2: Yeah.
0: Oh, exactly. ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลย yeah. นะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวด
2: ใช่ครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดมาเอามาฝากด้วย
2: อ
0: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
2: ้ yeah.
0: เป็น
2: exactly.
0: product ได้
2: yeah.
0: ใช่ไหมครับผม
2: we can show you how we do that right now if you like
0: okay
2: yeah.
0: sure
2: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
2: so we choose the bottle cap because it's a very high quality plasticThis bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures. Mm-hmm. So from 150 degrees to 180 degrees. Mm-hmm. Whereas this one is very precise. Mm-hmm.So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells. Mm. So it's not good to work with.
0: All right.
2: Also, when this melts in like to a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
0: yeah.
2: which isn't very attractive.
0: Cup.
2: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey
0: okay.
2: slug. Mm-hmm. so we don't like to use it. But HDPE,
0: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะครับ
2: is a much nicer plastic.
0: Mm-hmm.
2: It also comes in all these lovely colors as well.
0: Mm, yeah.
2: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colors we use.
0: Yeah, and it's strong.
2: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
2: What we do, turn on the machine.
0: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
2: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
2: If you have a look in the top here, you'll see the
0: ฟันเฟืองนะครับ

0: ริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
1: There we go
0: นะครับ
1: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
0: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
1: Yeah, so then once we've got our flakes,
0: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลท์ หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah
0: โอ้ จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: กด

0: Beautiful.
1: Wow. เสร็จตรงมาแล้วครับผม
0: ชาม
1: Thank you because of you ไอ้เช่นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับโอ้ยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge. And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriya, and then ending up in the ocean.
1: และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably 60,000 baht.
1: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย
3: เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางกุงบาดีย็อบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกูบาดีย็อบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:14 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายปุณิตอักวาวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณิตอักวาวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอองดรีอึมบูมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายอองดรีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอียาดฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายอิอาร์ตฟูอาดมาบรุกอัลเกตเราะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลินีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อน

พรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพและความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาซึ่งตรงกับวันที่21กันยายนชาวมอลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมประมงเกษตรรางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบ100ปี21กันยายน2569และวันที่21กันยายนของทุกปียังกำหนดให้เป็นวันประมงแห่งชาติด้วยเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของกิจการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำไทยโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสักนิษฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากมีพระราชดำรัสเปิดงานแล้วทรงตัดแพรแถบและทรงปล่อยพันสัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน2,300,000ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแผ่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราวร้อยปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญของกรมประมงตลอดร้อยปีนิทรรศการหนึ่งศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมง

ไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยกว่าร้อยชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจัดแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบและพลังงานแสงอาทิตย์นิทรรศการ DOF Tech 100 Years 9ที่100สู่ประมงดิจิตอลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฟุ้งวานบรูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกล้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบ Zero Waste Feed ไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตพร้อมเรียนรู้การทำงานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานแก่ผู้ที่สนใจและตลาดประมงสินค้าประมงคุณภาพจากร้านค้าเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่21ถึง22กันยายน2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:26 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้สารพิเศษอัธนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิตหะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ Master of Philosophy in Politics and International Studies มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:04 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างประจำปีการศึกษา2569จำนวน7คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,612 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและระดับสากลทั้งนี้จากผลงานของนักวิจัย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์การค้นพบสารชีวโมเลกุล HELP จากเซรั่มน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นครั้งแรกของโรคได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม World Top 2% Scientist ขณะที่ด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจเป็นรายแรกของภูมิภาคพร้อมขับเคลื่อนโครงการศูนย์สุขภาพอันดามันเพื่อยกระดับภาคใต้สู่ศูนย์กลางเมืองสุขภาพโลกนอกจากนี้ในปี2568มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาในวิกฤตอุทกภัยผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลภาคสนามสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้มากกว่า 14,000 คนปัจจุบันมุ่งยกระดับการศึกษาสู่การสร้างพลเมืองโลกใน305หลักสูตรผ่านระบบคลังหน่วยกิจระบบ PSU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับชาติ8รางวัลพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้บริหารจัดการตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและได้รับรางวัล Climate Action Leader อันดับที่2ของประเทศไทยตลอดจนส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมวิถีความรู้ไปปรับใช้ให้ได้ผลสำเร็จแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก็ให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อส่งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

7:29 วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2 ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบุรวาทซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดเรสซาจร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่ารือแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โดยวันนี้นายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสได้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือวอล์กเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยกัน4 จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอตเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2 จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Present

0: จอร์จของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดกว้าง20เมตรยาว60เมตรมีท่าพื้นฐานคือการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ Collected, Working, Medium และ Extended รวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากขึ้นเช่น Half Pass คือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงการทำท่า flying chase คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 9:30 นณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภาระธุรดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราษฎรและพระราชาคณะชั้นสามัญรวม63รูปโดยประกาศณวันที่31สิงหาคม2569จำนวน24รูปณวันที่2กันยายน2569จำนวน37รูปและณวันที่11กันยายน2569จำนวน2รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตโดยมีครูอาวุโสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ30คนแต่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร 2,461 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าหน้าที่ของครูนั้นมิใช่เพียงถ่ายทอดวิชาความรู้ตามตำราให้แก่ศิษย์เท่านั้นหากยังต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเสริมระเบียบวินัยเพื่อให้ศิษย์เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมอีกด้วยภาระงานของครูที่ต้องสร้างคนจึงนับเป็นงานที่หนักและต้องปฏิบัติด้วยหัวใจที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความเมตตาปรารถนาดีอันเป็นงานที่ไม่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใดมาแทนที่ได้โดยสมบูรณ์ท่านทั้งหลายในที่นี้ต่างก็เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุทิศตนเสียสละเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของครูแท้ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นมีคุณความดีเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจึงขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในคุณความดีที่ได้กระทำมาโดยตลอดและในเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้ทั้งขอให้เชื่อมั่นว่าแนวทางองค์ความรู้ประสบการณ์และผลงานที่ท่านได้สร้างสมมาตลอดชีวิตการทำงานของท่าน

ท่านจะไม่สูญเปล่าหากจะเป็นคลังความรู้อันทรงคุณค่าของชาติที่ส่งต่อให้ครูรุ่นหลังและเยาวชนทั้งหลายได้สืบทอดศึกษาและพัฒนาต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาพระราชวชิรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพฮิรัญจังหวัดชัยนาทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองวัดเลิกบุญมีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยโรงเรียนสตรีมหาพฤกษารามกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดบรมวงศ์อิสระวรารามวัดสะแกวัดตโนดวัดจันทร์วัดรางจระเข้วัดวังวัดธรรมจริยาวัดปรีดารามวัดโคกช้างและวัดคลอง2จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นครอบครัวคีรีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่3ในคุณดอนงามธุระพร้อมคณะและบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4 รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นราชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมมานนรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปทุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันพารามและวัดสมณัตวิหารสวดมาติ

สดับตะกอนและอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตรฉัตรวัดกุนนทีรุทธารามและวัดปลือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับตะกอนและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นเฮียแกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครดร.สุเมธตันติเวชกุลในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดแคมิเลียพัดๆมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนามีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนายกกิติมศักดิ์และทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดมอร์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดๆเพื่อให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน A, D, E และ K ได้อย่างเต็มที่ทั้งยังอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดตีบตันความดันเบาหวานและโรคหัวใจและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยรักษาคุณภาพน้ำมันให้ยาวนานปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดๆทั้งนี้นอกเหนือจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคแล้วยังสามารถสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือนับเป็นการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำลดภาวะโลกร้อนคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลตามพระราชดำริของพระ

0: บาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาบรมนาถบพิตร
1: แซ่บ
2: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมีดีวีดีการแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
1: Really ไปค่ะ
2: ไม่ได้มันไกลไป
3: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: นนี้นะครับเรากำลังไปบ้านป่าเด้งใช่ไหมป่าเด้งของจังหวัดเพชรบุรี
1: เมื่อก่อนเนี้ยพลังไฟฟ้ายังไม่มีจะใช้แต่ทุกวันนี้เขาสามารถมีได้เพราะอะไรเพราะมีพลังงานดีๆนี่แหละครับจากเอเนอร์จีดีๆนี่แหละครับที่มันทำให้เขาชีวิตสบายขึ้นเดี๋ยวเราคงต้องไปดูกันที่โน้นว่ามันคืออะไร

0: ตอนนี้ผมเจอพี่โกศลแล้วนะครับสวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีครับ
0: หมู่บ้านที่นี่มีความเป็นไปเป็นมายังไงครับ
1: ตำบลประเด็งนะครับเป็นตำบลที่เขามีความเป็นอยู่2ส่วน
0: ครับ
1: ส่วนหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการพระราชดำริ
0: อ
1: ันนี้มีการส่งเสริมอาชีพโดยการเลี้ยงโคนมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 100% เลยจำนวน5หมู่บ้าน
0: ผมเข้ามานี่ผมไม่เห็นเสาไฟฟ้ามีไฟฟ้าใช้ไหมครับที่นี
1: ่ไฟฟ้าเนี่ยมีไฟฟ้าแต่ไม่ได้เป็นไฟฟ้าที่มาจากสายส่งเป็นไฟฟ้าที่เรา
0: ก็คือเป็นพลังงานทดแทนนั่นเอง
1: ครับใช่คร
0: ับโซลาร์เซลล์
1: ใช่ครับ

0: ีกอันนึงก็คือมันมีเรื่องของระบบการชีวภาพซึ่งเป็นการนำเอาขยะอินทรีย์เนี่ยใส่เข้าไปในระบบมูล
1: สัตว์ผัก
0: เศษผักเศษอาหารอะไรพวกนี้ครับเราเข้าไปในระบบที่เราติดตั้งเอาไว
1: ้ครับ
0: เสร็จแล้วเราก็จะได้ก๊าซเนี่ยเอามาใช้ในการหุงต้มทดแทน LPG
1: แต่ในวันนี้คือผมมีเชฟจากัวติดเอารถฟู้ดทรัคมาด้วยแล้วผมต้องหาวัตถุดิบเพื่อให้เขามาปรุงเป็นอาหาร เราจะไปหาอาหารอะไรครับกับสิ่งของเหล่านี
0: ้เวลาทำอาหารมันต้องมีเชื้อเพลิง
1: ครับ
0: ครับแต่ก็ต้องเป็นเชื้อเพลิงที่ได้มาแบบเชื้อเพลิงสะอาดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะชวนคริสเนี่ยมาเก็บวัตถุดิบเพื่อเอาไปผลิตเป็นเชื้อเพลิง
1: วัตถุดิบอะไรครับ
0: น่าเดี๋ยวเราไปดูกันไหมอันนี้ยังไม่บอกวัตถุดิบที่ว่านี่คืออะไร
1: โอเคเราไปเดินหาตรงไหนครับ
0: จุดที่เราเลี้ยงสัตว์ไว้นี่แหละครับ
1: รู้สึกเริ่มตัวรู้ตัวว่าจะต้องมาเอาอะไร
0: มีอะไรอยู่นะอ๋อชิ้นแรกเราเริ่มเจอแล้วครับเนี่ยสรุปในการผลิตก๊าซชีวภาพ
1: ขี้อุจจาระเรียกว่าอุจจาระเพราะผมเริ่มเชื่อมากขึ้นแล้วว่าทีมงานเอาผมมารายการนี้เอาผมมาแกล้งตักเลยใช่ไหมครับ
0: ตักเลยครับ
1: น้อยก็ถือว่าเป็นพลังงานได้
0: น่าจะมีอีกครับเนี่ยครับอันนี้ใหม่เลยครับเพชร
1: วัตถุดิบกำลังดิบเลย
0: ใช่ครับนี่ถ้าเราได้เนี่ยได้แก๊สดีเลยฮะ
1: จระที่มันค่อนข้างแห้งแล้วกับอุจจระที่มันยังสดสดใหม่ๆเนี่ยอะไรมันให้พลังงานมากกว่ากันครับ
0: ยิ่งสดยิ่งใหม่จะยิ่งให้แก๊สเยอะ
1: แต่ว่าต้องเป็นของสัตว์เนาะของคนไม่ได้
0: ได้ครับ
1: ได้เหรอ
0: ได้แต่เรารู้สึกรังเกียจไปเท่านั้นเอง
1: นี่ฮะรู้ว่าชอบอินเสิร์ตพี่แก้วอินเสิร์ตดิโอเคตอนนี้เราได้มาแบบ
0: เ
1: นื้อระดับนึง
0: เราได้วัสดุในการเติมบ่อแก๊ส
1: ครับ
0: เดี๋ยวเชฟเขาจะรอเราเพื่อเอาไปทำอาหาร
1: ครับเอาตรงนี้ไปทำเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่แน่เราจะเอาวัตถุดิบเหล่านี้ไปผลิตเป็นแก๊ส

0: ุขภาพก่อน
1: ครับอันนี้เราไปเอาตรงไหนต่อครับ
0: เดี๋ยวเราไปเอาเศษอาหารจากในครัว
1: ผมจะได้ลองทำด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่โอเคนี่แหละครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมถือให้ก็ได้ได้ผมทิ้วเองได้ผมทิ้วเองได้
0: อันนี้เป็นระบบการชีวภาพที่เป็นระบบบอลลูนครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ผมคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ออกแบบมันออกมาซึ่งเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย
2: wow. อ
0: ันนี้ถ้าทำเรื่องการชีวภาพมันจะมีประโยชน์ได้หลายทางทางที่หนึ่งก็คือความสามารถในการกำจัดขยะอินทรีย
1: ์
0: ต่อปีเนี่ยเห็นบอกขนาดนี้นะครับประมาณ10ตันต่อปีฉะนั้น1ครอบครัวเราสามารถกำจัดขยะอินทรีย์ได้10ตัน
1: ครับแล้วนี่มีกี่ครอบครัวนะครับ
0: ที่มีร้อยกว่าครอบครัว
1: ร้อยกว่าครอบครัวเท่ากับการจัดขยะได้พันตันต่อปี
0: ยอดมากไม่ต้องไปสร้างภาระให้กับ เรื่องการใช้งบประมาณในการกำจัดขยะนะประโยชน์ที่สองครับทดแทนการใช้ LPG ที่ใช้ในครัวเรือนก็คือถังหนึ่งมันจะมี15กิโลนะ
1: ครับ
0: อันนี้เทียบเท่าเดือนละหนึ่งถังอันที่สามคือสามารถช่วยลดการปลดปล่อย CO2 ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
1: ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์
0: ใช่ปีละ500กิโลกรัม
1: ไม่เคยคิดนะฮะว่าชีวิตยุงจะต้องมาทำอะไรแบบนี้ได้

0: ทดแทน oh yes I can you ก็ทำได้
1: เชฟเป็นไงบ้างครับ
2: โอ้โหรอตั้งนานวัตถุดิบไหมยังครับ
1: วัตถุดิบไหนปกติที่นี่เป็นพลังงานดีๆมีพลังงานมาให้ใช้แต่ไม่ได้พาไปเก็บวัตถุดิบ
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่แล้ววันนี้เราจะให้เชฟทำอะไร
3: ที่เพชรบุรีเนี่ยมันมีตลาดเรื่องการขายของสด
2: ใช่
3: พอขายของสดได้ทุกคนก็จะปลูกได้เก็บแล้วขายเลยทีนี้มันก็ขึ้นกับราคาตลาดอย่างเดียว
2: ถ้าขายของสดมูลค่ามันก็แบบต่ำหน่อยแต่ถ้าเกิดมาแปลงอย่างเช่นนะครับกล้วยหวีนึง8บาท10บาทใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราแปลงมาเป็นกล้วยแขกหรือบานาน่าฟริตเตอร์อันหนึ่งก็กลายเป็น20บาททันทีนี่นี่แหละครับก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมจะเข้ามาช่วย
3: ถือ
2: ว
3: ่
2: า
3: เพิ่ม
1: มหาศาลเลย
2: ถูกต้องครับนี่แฟนพี่เขาแล้วก็หลายๆคนเอาหัวปลีมาให้หน่อไม้มาให้มะละกอมาให้
3: ตัวดิบแล้วนะคร
2: ับ ใช่
1: ตอนนี้ครับ
2: แล้วที่สำคัญก็คือตัวแป้งกล้วยฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอามาทำเป็นทอดมันแล้วว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเมื่อใส่แป้งกล้วยนี่ครับ
3: แล้วถ้าทอดที่แก๊สชีวภาพล่ะ
2: ยิ่งดีสิครับ
3: มันจะได้น่าจะอร่อยไหม
2: ผมนะครับทราบมาว่าแก๊สชีวภาพเนี่ยเป็นแก๊สที่สะอาดและปลอดภัยโดยเฉพาะคนปรุงเนี่ยจะไม่แสบตาเลยจริงหรือเปล่าคร
3: ับ ใช่ครับเพราะว่าแก๊สชีวภาพเนี่ยปริมาณสารอื่นที่ผสมมาในแก๊สนะคร
2: ับ
3: อย่างเช่นซัลเฟอร์ปริมาณจะต่ำมาก
2: ความแรงล่ะพี่โอเคไหม
3: ความแรงเนี่ยอยู่ที่เราช่วยได้ตัวระบบแก๊สมันก็จะไม่แรงมากแต่ทีนี้เราช่วยแรงดันด้วยเอาของหนักๆไปทับระบบมันก็ออกมาแรง
2: เดี๋ยววันนี้ผมขอลองใช้หน่อยนะครับ
3: ได
2: ้ไม่เคยใช้เลยอยากลอง
3: ครับ
1: งั้นก่อนที่เชฟจะทำเนี่ยเดี๋ยวผมไปเอาแก๊สชีวภาพมาให้ก่อน
2: ได้ครับผมนั่นเดี๋ยวผมมีกระทะนะครับกับน้ำมันครับฝากไปหน่อยครับ
1: ได้
2: โอเค

อันดับแรกนะครับเราใส่หัวปลีนะครับลงไปก่อนนี่ครับนะครับอันดับที่2หน่อไม้ครับมะละกอครับแล้วเราก็ตามไปด้วยพริกแกงนะครับแล้วเราก็เติมน้ำปลาครับลงไปนิดนึงครับตามไปด้วยเกลือครับน้ำตาลโตนดเมืองเพชรครับหลังจากนั้นก็เป็นแป้งกล้วยครับนี่ครับแล้วเราตอกไข่ใส่ลงไปครับ2ฟองครับวันนี้นะครับเราใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ครับประหยัดมากครับนี่แล้วก็ปั่นครับอ้าวเสร็จเรียบร้อยครับ

0: คสทำไมไม่ตั้งหม้อสักทีอ่ะรอทอดอ่ะแล้วเดี๋ยวน้ำมันออกไปทำอะไรมาเปียก
1: ไปพายเรือเรือมันรั่ว
0: สุดยอดว้าวโอเคคิดจุ่มดูสิ
2: จะดี
0: ดีสิครับความร้อนหรือยังครับ

0: อ้าวท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับสมคิดเนี่ยไปเล่นน้ำแล้วครับแล้วทิ้งภาระหน้าที่ให้กับผมแทน
1: วันนี้ก็ต้องขอบอกเลยว่าตัวทอดมันเองถ้าเกิดพี่มีวัตถุดิบอะไรพี่ก็สามารถ
2: เป็นยังไงบ้างครับ
3: เราเพิ่งได้ชิมวัตถุดิบที่มันอยู่ในหมู่บ้านเราแล้วมันอร่อยขนาดนี้ครั้งแรก
1: ชื่นใจเลยครับ
4: อร่อย
5: อร่อยมากครับ
6: ยอดอร่อยอยากกระเหาะเลย
7: แต่ยังไงก็ตามนะครับเรามาหาพลังงานดีๆซึ่งพลังงานดีๆของเราจะแจ่มสักแค่ไหนกันที่บ้านบุญแจ่มเราไปดูกันผมเชื่อว่ามันต้องแจ่มสมชื่อครับผม
8: เพราะไงครับเราอยู่เหนือเราไม่ได้อยู่อีสานขอเรื่องแจ่มๆของหมู่บ้านบุญแจ่ม
9: บ้านบุญแจ่มก็เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับบ้านสวยเมืองสุขการันตีด้วยหมู่บ้านร้อยรางวัลแล้วก็เกี่ยวกับพลังงานทดแทนด้วยนะคร
8: ับ คือพลังงานอะไรคร
9: ับก็เป็นพลังงานจากแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกรครับ
8: สุกรคือหมูใช่ไหม
9: ครับคือหมูนี่แหละครับ
8: ฝรั่งตับถูก
9: บ้านบุญแจ่มของเราเนี่ยก็จะเป็นจะมีโครงข่ายแก๊สชีวภาพให้คนในหมู่บ้าน160ครัวเรือนนี่ได้ใช้พลังงานทดแทนจากแก๊สชีวภาพฟรีเลยครับ
8: แก๊สที่ได้มาเนี่ยเอาไปใช้งานอะไรบ้าง
9: ก็ส่วนมากก็ใช้ในครัวเรือนนะครับ
8: ครับ
9: ทำกับข้าวหุงข้าวนะครับ
8: แล้วหลังจากที่ได้มาใช้แก๊สชีวภาพเนี่ยครับสามารถประหยัดงบประมาณในหมู่บ้านไปได้เท่าไหร่ครับ
9: ถ้าเป็นครัวเรือนใช่ไหมครัวเรือนนี่ก็ประมาณ400บาทต่อเดือนครับ
8: 400บาท160ครอบครัว400แก๊สชีวภาพนี่มันต่างจากแก๊สธรรมดาบ้างครับ
9: มันก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นพลังงานที่เราได้มาฟรีๆครับเราไม่ต้องไปซื้อ
8: เราไปดูบ่อแก๊สชีวภาพกันเถอะเปลี่ยนพบพาไปนะครับผมเย้

0: โอ้ดูดิมันเริ่มเลยอ่ะ
1: มันใหญ่มากเลยตั้งแต่เห็นมาเนี่ยนี่ใหญ่เลย
0: ใช่ที่เราไปเห็นครั้งที่แล้วก็แบบประมาณนี้ถึงตรงนู้นเอง
1: ใช่อ
0: ันนี้คือจาก
1: ขี้หมู
0: จากขี้หมู
2: ขี้หมู
1: แล้วนี่ใช้หมูทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ย
2: 2,400 ตัวครับ
1: 2,400 ตัว
0: มันบรรจุได้เยอะแค่ไหนครับไอ้ตัวเนี้ยประมาณ
2: อันนี้แก๊สอยู่ที่ 1,000 ลูกบาศก
1: ์ใช้ทั้งหมดกี่บ้านอ่ะ
2: ตอนนี้160หลังคาเรือน
1: ท่านผู้ชมครับไม่ต้องซื้อแก๊สเลยนะครับโอ้โหผมอยากย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะว่าที่บ้านจ่ายค่าแก๊สเยอะมากเลย
2: เราก็จะพาไปดูการทำข้าวแคบมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เอาข้าวเหนียวมาแปรรูปเป็นแผ่นเป็นข้าวแคบนะคร
0: ับ อ๋อก็คือที่มันเกี่ยวกับหมูนี่ก็แค่เราเอา

0: แก๊สจากมูลของหมูนี่แหละครับจะไปทำข้าวแคบ
1: ตัวข้าวแคบคือข้าวมันอันเล็กๆมันแคบมันไม่สามารถเบียดเข้าไปได
0: ้ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูตรงที่เขาทำข้าวแคบกันครับผม
1: ครับ
2: ครับเชิญเลยครับ

0: คิดนี่ไงเขาเรียกว่าข้าวแคบแต่ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวต้องถามพี่เขา
1: ผัดจากข้าวเหนียว
0: เขาใส่แป้งข้าวเหนียวใส่แป้งมันใส่เกลือแล้วก็ใส่ตัวงาข้าวแคบเนี่ยคนภาคเหนือเขากินกันตอนไหนครับพี
1: ่กินเป็นอาหารว่าเป็นของว่า
2: แต่ประทานเล่นๆขนม
0: เขากินเปล่าๆหรือเขากินกับกับหรือว่ายังไงครับพี่
1: กินเปล่าๆเอาไปทอดเอาไปย
0: ่
1: าง
0: เอาไปย่างอ๋อนี่คือเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเลย
3: กินกับพริกก็ได
0: ้คิดดูนะครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเชฟทำให้ดูก่อนเดี๋ยวผมลองทำอันใหม่เลย
0: เกี่ยปึ๊บนี่ครับ
2: อ๋อแล้วก็ม้วน
0: ดึงมาเลยครับนี่คล้ายๆของเวียดนามเลย
2: อ
0: ้าวเชิญครับคุณคิด
2: ได้ผมอยากลองทำดู
0: คริสโตเฟอร์เชฟครับ
2: ครับผม
0: เขาเป็นเชฟนะ
2: นามสกุลเชฟ
0: โอเคนึกว่าเป็นเชฟอีกอ่ะ
2: มานี้ไม่เชฟ
0: ใช่ได้แล้วครับโอ้โหคิดที่ไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้สุดยอดเลยอ่ะเก่งเก่งเก่ง
2: ครับผมสมัครงานได้เมื่อไหร่ครับเชฟ
0: เดี๋ยวเป็นลูกน้องก่อนวันนี้แล้วกัน

ผมหลังจากที่เราเอาไปตากแห้งแล้วเราก็ต้องเอาไปกินเลยเนี่ยชอบให้ผมทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็กินได้นะจริงๆเราต้องทอดครับทอดถึงจะอร่อยนอกจากทอดเพลินแล้วนะฮะกินก็เพลินครับงั้นเดี๋ยวเราเอาวัตถุดิบที่เราไปเพิ่งทอดมาเนี่ยเอาไปให้เชฟแล้วไปดูกันว่าเชฟเนี่ยรังสรรค์เมนูอะไรมาให้ทุกคนรับประทานในวันนี้ครับผม

ำหรับวัตถุดิบวันนี้นะครับก็คือตัวแป้งที่ทำข้าวแคบที่เรารู้ไปแล้วว่าทำจากแป้งข้าวเหนียวเป็นหลักนะครับวันนี้นะครับจะทำเป็น2ไส้นะครับตัวไส้แรกวันนี้ผมได้ตัวนี้มาครับตะกี้นี่เองครับก็คือปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่นี่เลยวันนี้นะครับผมก็มีมาอีกตัวนะครับนี่ครับเป็นถั่วแดงสไตล์เหมือนไส้ญี่ปุ่นนะครับผมก็เลยจะเอาตัวนี้มาทำเป็นไส้หวานด้วยเพราะบางคนอาจอยากจะกินแบบอะไรที่มันหวานๆกับเค็มๆตัวของแป้งก็ได้เดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยครับอันดับแรกเราตั้งกระทะให้ร้อนก่อนครับใส่ตัวปลาส้มคั่วให้หอมนะครับหลังจากปลาส้มหอมนะครับเราก็ใส่หมูสับลงไปคั่วต่อครับคราวนี้เราจะมาคั่วกับเครื่องผงนะครับที่เขาเรียกว่าผงลาบหรือว่าผงมาซาลาเราตามไปด้วยพริกไทยดำครับเกลือนะครับนิดหนึ่งครับสุดท้ายครับเอาหอมเจียวใส่ลงไปครับ

0: หมูสับปลาส้มครับนี่
1: ต่างกันยังไงครับเนี่ยสองอันนี้
0: ตัวนี้เป็นไส้ถั่วแดงญี่ปุ่นซึ่งเป็นไส้หวานอันนี้กินกับน้ำผึ้งอันนี้กินกับตัวน้ำจิ้มคล้ายๆน้ำยำ
1: เราก็มีกันหลายคนเพราะฉะนั้นใครมือไวก็ได้กินก่อนนะชิมดูครับ
2: สุดยอดจริงครับเยี่ยมครบทุกอย่างนะครับกินบุญแบบ
0: ได้เลย
1: แ
0: บบอร่อยไหม
1: อร่อยอร่อยมากจริง
3: คร
1: ับ
3: เยี่ยมค
4: ่
3: ะ
4: แบบไหม
3: นุ่มอร่อย
2: อร่อยจริงอร่อยจริงนะไม่น่าเชื่อว่าจะอร่อยขนาดนี้
0: ผู้ใหญ่ครับอันนี้นะครับกว่าผู้ใหญ่จะทำแล้วตากแห้งอบเอามาทอดหลายขั้นตอนกว่าจะได้สัก10บาทแต่ถ้าเกิดทำอย่างนี้ไม่ต้องไปตากไม่ต้องไปอบแล้วผู้ใหญ่ใส่ไส้ลงไปอันละ7บาทแค่นี้100อันก็700แป๊บเดียวผู้ใหญ่มันก็จะประหยัดพลังงานโดยที่เราไม่ต้องทอดตัวไส้ของมันครับถ้าเกิดเราต้องการกินกรอบๆเราเอาตัวข้าวแก้บกรอบเนี่ยใส่ตัวไส้แล้วก็กินนะครับหรือราดน้ำซอสก็ได้เราได้ทั้งสองแบบเลยแล้วเราก็จะได้มูลค่าของเราเนี่ยมากกว่าเดิมเยอะด้วยนะครับ
1: พี่เชฟผมพูดเลยนะว่าถ้าเกิดผมเข้าร้านอาหารแล้วผมไปเจอเมนูเนี่ยอาจจะวางเรียงกันสัก4ชิ้นเนี่ยผมซื้อนะ
0: สามสิบก็ซื
1: ้อผมคิดว่าถ้าเลยนะ
0: เชฟคิดหรือตกลงแกเป็นเชฟป่ะเนี่ย
1: เป็นชื่อคริสแต่ชื่อแต่นามสกุลเชฟ
0: โอเคนะครับคริสโตเฟอร์เชฟกับเชฟจักรขั้วนะครับการันตีว่าเมนูนี้รับประกันเลยว่าอร่อยแล้วก็สร้างสรรค์แน่นอนครับ
1: ครับผมสำหรับเชฟบ้านบุญแจ่มบอกเลยว่าเมนูแจ่มมากเลยครับผมขอบคุณมาก
5: การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทราที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉันหน่อยนะจ
2: ๊ะอ๋อได้เลยได้เลยได้เลยขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมจ้ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ย
2: ครับ
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมล่ะจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรา

0: ีนี้คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างนะจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
1: ครับผมสงสัยใช่สงส
0: ัยจ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
1: สงสัย
0: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี้ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
0: เฮ
1: ้ของจริง
0: พูดจริง
1: พูดจริงพาไปดู
0: โกหกขี้จุ๊บเบเบ้จุ๊บจุ๊บไม่ได้นะ
1: มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
0: จริงจะได้จ้า
1: เรื่องจริง
0: ต้นไม้กินนมได
1: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
0: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยสิจะได้จ้า
1: ไปดูไปดูไปดูไปดูไปดู
0: อยากเห็นได้จ้าฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉันได้ด้วย
1: ครับครับ
0: ตื่นเต้นจริงๆอะจ้า งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะเจ้านายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
1: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
0: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
1: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่เขามีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร่
0: จ้าน
1: ะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทำนานะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
0: จ้ะ
1: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
1: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
0: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
1: ไม่ไหวแล้วครับ
0: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
1: ถูกทิ้งร้าง
0: ก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
1: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจนะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
0: พุทรานมสดเลยครับเจ้าน
1: าย
0: จ๋าแสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
1: โอ้โหไม่ได้ก็พุทราที่นี่ต้องกินนมสด
0: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: ครับ
0: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมากที่ไปเห็นที่ไหนเจ้าน
1: าย
0: จ๋า
1: เราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
0: เจ้าของ
1: ต้นตำรับ
0: โอ้โห
1: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
0: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนเจ้านายจ๋า
1: ก็ 5-6 เดือนก่อนที่ตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
0: นั่นสิจ้านายจ๋าอินี่ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้านายจ๋า
1: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
0: อุ้ย
1: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
0: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้านายจ๋า
1: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
0: ใช้ได้
1: ใช้ได้ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขานะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายๆครับผม
0: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับใช่ครับปลูกได้
0: แรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
1: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางไร่จุนจันโอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำเป็นกระสอบเป็นกระสอบ
0: ไอ้เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ย
1: เงินเงินเงิน
0: นี่คือข้อเด่นของเขา
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมจ้าในจ๋าที่ปลูกแล้วนี่มันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
1: ปลูกได้ราคาดี
0: ป
1: ลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
0: ้
1: นี่แหละคือจุดสนใจ
0: เหรอ
1: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
0: ถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต่อส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ้าในจ
1: ๋าส่ง40บาท
0: 40บาท
1: หน้าสวน50 60บาท
0: เออ
1: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปีกเพราะว่าเราต้องแพ็คไงไปใส่แบบแพ็คเป็นโล
0: และถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราเจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าแม่ขายมารับ

0: ื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
1: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วๆไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเนี่ยโล20บาท
0: เฮ้ยนะไม่โลไม่เกิน20บาทประมาณน
1: ี้พี่25บาท
0: เฮ้ย
1: ใช่มั
0: ้ยแต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
1: 50บาท60บาท
0: ได้มากกว่าเป็นเท่า
1: แน่นอนนี่แหละนี่แหละคือพุทรานมสดที่เราทำกันอยู่นี่แหละ
0: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
1: ครับ
0: ตัวต้นมันต่างกันไหมพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
1: ต่างกันแน่นอนนะ
0: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
1: พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
0: ฮันนี่จูจุ๊บ
1: นำเข้ามาจากไต้หวันนั่นแหละจูจุ๊บที่นี่เขาชงออกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นไหม
0: แสดงว่าจูจุ๊บนี่มาจากพันธ
1: ุ์มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
0: ่ฮันนี
1: ่นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของพุทราเขาเรียกจูจุ๊บไง
0: ผลผลิตปีหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
0: ได้ประมาณเท่าไหร
1: ่ปีหนึ่ง
0: กี่กิโล
1: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
0: เอาเฮ้ยได้เป็นตัน
1: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
0: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออก
1: ครับ
0: ปีหนึ่งได้เท่าไหร่จ๊ะ
1: ปีหนึ่งสัก3ล้าน4ล้าน
0: พอแล้วว้าวเฮ้ยทำเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ้าน
1: ั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
0: ้น่าสนใจอีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้รากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือแล้วจะได้จ๋า
1: ครับครับ
0: ฉันเลี้ยงวัวปลูกได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายแล้วจะได้จ๋า
1: ใช่เลยใช่เลยมีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
0: เฮ้ยดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกัน
1: โอเคเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
0: ว้าถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยแหละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานเจี๊ยบจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

0: ายการรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้เนื่องจากพุทราประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยมาค่อยๆมา
2: ไหนจ๊ะ
1: ครับ
2: นี่แล้วจ้ะ
1: นี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
2: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
1: ลูกมันดกขนาดได้นมในห้างนะเนี่ย
2: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ้ะนายจ๊ะ
1: นี่แหละพุทรานมสดแหละ
2: อันนี้พุทราทุกพันเนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ้ะนายจ๋า
1: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทราสายพันพุทรานมสดพันนี่จุดจุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะโดดอย่างนี
2: ้
1: จริงๆเนี่ยพุทราเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆนะมันเป็น
2: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทราไทยเนี่ยนะพุทราที่เราเจอทั่วไปพุทราไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
2: อ
1: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
2: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเรา
1: คุ้นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
2: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆเนี่ยมาตอกเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการตอกกิ่งการตอกกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
2: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
1: ้
2: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มตอกกิ่งฮันนี่จุ๊บๆได
1: ้เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
2: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
1: 30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอละ

0: ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ย
1: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
0: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
1: ปักลงไปเลย
0: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพันนะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
1: ทีนี้อยากรู้ว่าช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปักลงไปแล้วเนี่ยมันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
0: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนการพวกเชื้อรากันความชื้น
1: หุ้มตรงรอยต่อ
0: หุ้มตรงรอยต่
1: อ
0: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
1: มันจะเห็นว่าติดเลยเหรอ
0: มันแตกยอดแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
0: มันติดแล้วล่ะ
1: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
0: ใช่แล้วหลังค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
1: ก็จะติดแล้ว
0: ก็จะติดแล
1: ้
0: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
1: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
0: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้แล้ว
1: มาแล้วเหรอ
0: มาแล้วปีแรก
1: ไม่ถึงปีแล้วนะ
0: ไม่ต้องถึงครับ
1: ปีแรก
0: เนี่ยได้แล
1: ้
0: วนะ10โล20โลได้แน่นอน
1: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
0: อยู่ที่ปุ๋ย
1: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
0: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
1: 3สูตร
0: นะสูตร1สูตร2สูตร3
1: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
0: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
1: บำรุงใบ
0: อันนี้เขาเรียกเป็น
1: ต้นบำรุงใบ
0: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เขาเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข
0: ่ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
1: เฮ้ยมันกินไข่จริงด้วยเหรอ
0: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลงตามต้นพุทรา
1: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวแฮะกินทั้งนมกินทั้งไข
0: ่โอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
1: มันปรุงอะนะ
0: ใช่ครับ
1: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
0: ่ฮอร์โมนไข่
1: ใช้ไข่จริงๆไข่ไก่จริงๆ
0: ไข่ไก่จริงๆครับ
1: ผสมลงไป
0: ครับสูตรสองนี่ก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นนั่นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกนะกระดูกปนเอากระดูกปนมาหมักนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
1: โอ้โหไอ้พวกนี้น่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
0: กระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วนะอันนี้เขาเรียกสูตรสอง
1: สูตร3เลยจ้ะ
0: สูตร3เนี่ยละลูกขนาดเนี้ยนะ
1: จ้ะ
0: ลูกขนาดเนี้ย
1: พอลูกมันมาลูกมา
0: ลูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
1: ไส้เนี
0: ้ยไส้เนี้ย
1: อัน
0: เนี้ยมันต้องกินนมละ
1: มันก็บำรุงด้วยนม
0: ละนะยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดนมสดจริงๆนะจากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
1: ์นมของฉัน
0: ครับ
1: มาในสูตร3นี่เอง
0: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลา
1: ตุลา
0: ตุลาพฤศจิกาธันวาม กราตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
1: เหมือนทารกกำลังเติบโต
0: แน่นอน
1: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดีๆ
0: ใช่ครับผม
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: ครับ
2: ไอ้การที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งนะครับนมที่เขาขายในตามห้างมันหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกมันเรียกไงเพราะสินค้าเขาตลาดเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
1: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่ที่สองคือวังน้ำเขียว
1: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ๊ะนายจ๋าน
0: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
1: ่
0: อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็น

0: ที่นี่ที่เดียวนะครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
0: ้ปลูกที่ไหนก็ได
1: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศเนี่ยมีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
0: ใช่ครับและดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ําได
1: ้
0: ต้องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
1: จ้านายจ๋า
0: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับต้นนึงไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นหนึ่งนะครับ
1: ไม่ต่ำกว่า50โลจะได้จ้
0: าไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ่รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นนึงเนี่ยเราเอาแค่50โลพ
1: อ
0: ครับ
1: เพื่อควบคุมคุณภาพ
0: เพื่อควบคุมคุณภาพ
1: แล้วอายุของเขาแล้วจะได้จ๋า
0: ครับ
1: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
0: ครับ
1: เมื่อไหร่เขาหมดอายุจ๋าได้จ๋า
0: 15ปีขึ้นไป
1: 15ปี
0: 15ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
1: จ้ะ
0: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
1: ตอปีที่3เอง
0: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อๆไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
1: ะ
0: มันต้องตัดแต่งนะ
1: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
0: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจทำไมสวนนี้เขาเลิกทำสวนแล้วเหรอ
1: กรน
0: กรนตัดออกหมดเลย
1: กิ่งกรน
0: กลิ่งไม่มีเลยนะครับเราตัดแล้วก็
1: ตัดถึงขนาดไหนอ่ะสมมติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วก็ต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
0: เห็นตอไหมเห็นตอไหมนั่นแหละตัดถึงตอนู่นอ่ะ
1: เฮ้ย
0: ห่างจากพื้นแค่50เซน
1: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
0: ต้องมีใบเลย
1: ตัดกิ่งออกไปทั้งอันเลย
0: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซนตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกลบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
1: ่เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
0: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
1: บำรุงต้นตอเขาก่อน
0: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเผื่อประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ละแต่นี่แตกขึ้นมาเยอะเลยเราต้องมาตัดสินใจแล้วเราจะไว้กี่กิ่ง
1: นั่นนะเลือกก่อน
0: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
1: จ้าได้จ๋าทํา
0: ไมเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
1: จ้าได้จ๋า
0: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
1: เพราะม
0: ันแยกอาหารกัน
1: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
0: ใช่ครับ
1: ต้นนึงเราเอาแค่50โล
0: เอาแค่50โล
1: อร่อยหวานสุด
0: เอาอร่อยแน่นอน
1: อ๋อครับ

0: าทีนี้อยากรู้จะได้จากว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได
1: ้อย่างนี้ยังไม่ได้
0: เพราะ
1: อย่างเนี้ยอย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได
1: ้ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็
0: ม
1: นะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เด็ดมาเลยครับ
0: เห็นป่ะ
1: เก็บเลยอันเนี้ยได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
0: เต็มยังไง
1: ได้
0: เต็มคืออะไร
1: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นนะหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง อย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
0: ่ม
1: ันยังลึกอยู
0: ่อันนี้มันยังลึกข้างใน
1: ลึกข้างใน
0: แต่ว่ามันขึ้นมามันต้องเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ต้องขึ้นมา
0: เต็ม
1: ต้องให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างนี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืด
0: มันจืด
1: ถ้าอย่างเงี้ยหวาน
0: กรอบ
1: อร่อยแน่นอน
0: อ๋อ
1: นะหน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
0: ม
1: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
0: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋า คนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องจ้านายจ๋าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
1: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
0: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันว่าไม่ใช่แบบปลูกมาได้เลยจะได้จ๋า
1: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: จริง
1: โอเค
2: กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่ใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
0: เฮ้ยน่าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
1: อันนี้ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
0: ลูกนม
1: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าไงใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ
0: ่
1: แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่า
0: อ
1: ันนี้ก็หวาน
0: ต่างกับพุทราไทย
1: ต่างกับพุทราไทย
0: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิ้ลเลยค
1: ือ
0: หวานใสแบบ
1: เนื้อดูเนื้อเนี่ยเนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
0: อื
1: ้อใช่มั้ยถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบๆ
0: อื
1: ้อนะครับแต่อันนี้เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
0: อย่างที่นี่เองอาจารย์นายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
1: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร
0: ่
1: นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80ไร่เลย
0: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
1: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร่
0: ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่าน
1: โอ
0: ้ต่อกันไม่เจ
1: ื้อ
0: ผ้าตำ
1: มัน
0: ยังส่งเลย
1: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
0: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
1: ครับ
0: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
1: ไม่ทัน
0: แล้วก็เสียไป
1: เราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลย มันเอาไม่ทัน
0: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
1: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะฉะนั้น ปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนการจัดการมันเยอะเกินไป
0: มหาศาล
1: ไป
0: แต่ถ
1: ้
0: ามีแรงทำก็ทำได้
1: ทำได
0: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
1: ทำได้
0: แล้วก็หาตลาดเก่งๆก็ทำได้
1: ทำได้
0: แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
1: ่
0: กับปีนึง 3-4 ล้าน
1: พอแล้วครับ
0: พอแล้ว
1: คร
0: ับพอแล้วพอแล
1: ้
0: วไร่นึงเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร
1: ่เราแปลงอย่างที่เราเห็นเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นใน5เมตร
0: 5เมตร
1: 5เมตรระยะห่างระหว่างต้นไร่หนึ่งเราปลูกได้64ต้น
0: 64ต้น
1: ใช่ครับ
0: ต้นหนึ่งก็50โล
1: 50โล
0: คูณไปตามนั้น
1: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
0: วันนี้ลดเหลือ20ไร
1: ่ครับ
0: เราลดใช้ปริมาณคนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
1: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3คน
0: 3คน
1: 3คนจากเดิมเราใช้คนงาน12คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ
0: 3คน
1: แล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอ
0: นะส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
1: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็
0: ต้องใช้ความชำนาญเอาคนท้องถิ่นมาตัดได้
1: คนท้องถิ่น
0: เอ
1: ามาเหมา

0: แปลงกันเลยว่าไร่หนึ่งเท่าไหร
1: ่
0: นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
1: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
0: คนเก็บเลยใช่ครับ
1: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: คือเพราะอะไร
0: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันก็มันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกรด
1: ทิ้งอยู่ดี
0: ทิ้งอยู่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
0: อร่อยทุกลูก
1: วันนี้เอง
0: ครับ
1: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
0: ได้ทุกอย่าง
1: ม
0: ีความสามารถเยอะแยะคนงานของเรานะงานโครงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนนะคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
1: หัวใจหลัก
0: หัวใจหลักนะครับ
1: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางงง
0: ครับ
1: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
0: ใช่ครับ
1: กันอะไรแก
0: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
1: แมลงวันทอง
0: แมลงวันทองที่เขาเรียกแมลงวันผลไม
1: ้
0: ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
1: ยังไงจะได้จ้ะ
0: นะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
1: ลูกเต่ง
0: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล
1: ้
0: ว
1: มาถึง
0: มาทองมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
1: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
0: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูสวยแต่พอเอาออกผ่าออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
1: แสดงว่ามุ้งนี่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
0: กันเขาอย่างเดียวว
1: ันนี้ปีนี้เองยังกางไม่หมด
0: ยังกางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนนึงที่เรากางไม่ทัน
1: กางไม่ทันเอาง่ายๆคือ
0: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
1: เอาถึงปีนี้รอก่อน
0: ขายพุทธาก่อน
1: เอาถึงไปกางมุ้งปีต่อไปได้เต็มที่
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
0: ครับพุทธาเนี่ยฤดูกาลของเขาเนี่ยนะ
1: จ้าไหนจ้า
0: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมกุมภา
1: จ้ะ
0: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
1: จ้ะได้จ้ะ
0: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายแล้วพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภา
1: สิ้น
0: ส
1: ุ
0: ดสิ้นสุดฤดูกาล
1: ก็วนลูปใหม
0: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช
1: ่
0: คร
1: ับแล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
0: ช่วงหน้าหนาว
1: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
0: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
2: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทั้งภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่นะครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายลวดเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับเพราะฉะนั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งคอนใต้ที่มาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงเนี้ยจะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับงั้นปลูกในดินแดนแถวภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะพันธุ์น้ำผึ้งมีน้ำผึ้งนั้นพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตรงนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับนั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการสามสูตรเนี่ยสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยทำให้เจริญเติบโตผลเจริญเติบโตก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ25-77นะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะฮะ
0: ไล่เนี่ยผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงเนี้ยคือถ้าฝนตกมันละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบจัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้ช่วงฝนช่วงฝนจะเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่2ที่ผ่านมา

0: อันเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะได้เนี่ยถ้าเราไม่กางมุ้งเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
1: าแน่นอน
2: โอ้โห
0: เราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
1: ่
0: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบๆสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้อน
1: กางมุ้ง
0: ครับ
1: จบเลย
0: จบเลย
1: จากมุ้งเองเนี่ย
0: ครับ
1: พื้นที่1ไร่เนี่ยต้องลงทุนขนาด
0: จริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกางมุ้งไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึง
1: อ
0: ันนี้ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ 70,000 กางมุ้ง
1: จากล้านหนึ่ง
0: ครับ
1: ลดเหลือแค่70,000
0: ประมาณ 70,000 นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานก็จะแพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ 70,000 ที่ทำอยู
1: ่
0: ครับ
1: แล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศฉันมีความแตกต่างกันคือประมาณสัก90องศา
0: ครับ
1: อยากทำบ้างอาจารย์นะจ๊ะ
0: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
1: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
1: สำรวจยังไงล่ะอ
0: ย่าให้เป็นดินเหนียว
1: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
0: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดีที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
1: ห่างกัน5เมตร
0: ห่างกัน5เมตรแล้วก็ยกแปลงนะไม่ให้น้ำมันขัง
1: ม
0: ีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่3ก็คือวางระบบน้ำซะ
1: จ้ะ
0: นะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
1: สายยาง
0: สายยางมาลดทุกต้นมันคงไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: ไร่นึงลงทุนผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
1: จ้ะ
0: ต่อปีไร่นึงก็อยู่ประมาณสัก 40,000 บาทนะ 40,000 บาทนะรวมระบบน้ำการดูแลการยกล่องทำแปลงประมาณสัก 40,000 บาทต่อไร่ต้นทุน
1: สมมติถ้าเราจะทำเองจะได้จ้ะ
0: ครับ
1: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
0: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสักสามไร่พอ
1: สามไร่ก่อน
0: สามไร่พอ
1: ลองก่อน
0: ลองก่อนเรียนรู้กับมันก่อนนะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
3: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยเฮ้ยอยากจะไปตามขุนช้างอุบแบบมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: มาตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็หนึ่งเราขายปีกขายส่ง
1: ผมผลิต
2: 100% ครับ
1: แบ่งการขายปีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ผมว่าตอนนี้เราขายปีกเนี่ย 60-70% ที่หน้าส

0: สวน
1: หน้าสวนตรงนี้นะ
0: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเราไม่พอ
1: เ
0: พราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปลีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปลีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเขามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
1: โอ้โถพูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนราคาดีกว่า
0: ราคาดีกว่า
1: โถและไอ้โต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะฮะอยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ้านายจ๋า
0: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลโอ้โหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
1: ดูสักนิดนึง
0: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าก็โบกนะจอดก่อนจอดก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมชิมชิมถูกใจแล้วค่อยซื
1: ้
0: อครับ
1: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
0: ครับผม
1: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงอา
0: จารย์ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายอย่างหนึ่งก็สื่อพวกโซเชียลพวกเฟซบุ๊กไลน
1: ์
0: แล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่
1: า
0: วแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการ
1: อ่
0: านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทราเขาชะโงกบ้านไร่จุดๆพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
1: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: ก็คือคนที่อยู่จังหวัด
0: อยู่จังหวัดใช่ครับ
1: ใกล้เคียงพื้นที
0: ่มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิลจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
1: จ้าในจ๋าน
0: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
1: เป็นจุดขาย
0: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าทานผู้ซาเราแล้วปลอดภัย
1: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
0: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งทีมก่อน
1: ทีมก่อน
0: เดินไปชมสวน
1: เข้า
0: เปิดให้ชม
1: มุดเข้าไปได้เลย
0: มุดเข้าไปได้เลยไปชมไปดูที่ผู้ซานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
1: ้
0: รสชาติถึงได้อร่อยแบบ
1: หมูมาก
0: ครับ
1: ทำไม่สำเร็จ
0: ครับ
1: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสำเร็จจ๊ะ
0: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตรอันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรนะเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำนะเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
1: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
0: ้
1: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รัก
0: ครับ
1: นอกจากนายเองจะได้เก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
0: ถูกต้องครับ
1: มองซ้ายมองขวามีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วย
0: ครับ
1: ได้ผ่านไปผ่านมาได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
0: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้นะคนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเรานะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
1: ู้สึกยังไงบ้างจ้านายจ๋าที่ตอนนี้สวนพุทรานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
0: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทราเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมานะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู
1: ้ดูในช่วงการพัฒนาพื้นที่
0: ใช่ครับ
1: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
0: ครับใช่ครับ
1: และส่วนของสวนเองล่ะจะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
0: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้าน สนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำอ่ะเรายินดีเป็น

0: คนแนะนำให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวน
1: นะ
0: มากินพุทรานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บ
1: นะ
0: ใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
1: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไม้กิน
0: พุทรากิน
1: พุทรากินนม
0: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
1: แล้วนมพุทราก็มาอยู่ในนมคนงงไปหมดแล้วจ้าชวนฉันงงชิจนายจ้าช่วงนี้คำนวณยิ่งถูกอยู่
0: ครับผม
1: เอาละจ้า
0: ครับ
1: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
0: ครับผม
1: ต้องขอบใจนายมากนะครับนายจ้าย
0: ินดีครับยินดีครับครับผมยินด
1: ี
2: มันกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบันครับชื่อมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามมหิดลอันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเป็นชื่อมหาวิทยาลัยแทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เดิมเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลพูดถึงพระบิดานั่นก็จะหมายถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยวิกรมพระบรมราชชนกครับซึ่งเป็นพระราชบิดาขององค์รัชกาลที่9นั่นเองครับวันสำคัญของชาวมหิดลจะมีอยู่2วันด้วยกันครับนั่นก็คือวันมหิดลซึ่งเป็นวันที่24กันยายนของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกครับและวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งตรงกับวันที่2มีนาคมของทุกๆปีครับปรัชญาของมหิดลมาจากลายพระหัตถ์ในสมุดบันทึกของสมเด็จพระบรมราชชนกครับความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ True successis not in the learning, but in its application to the benefit of mankind. พื้นที่หลักของมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งอยู่ที่ตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมภายในมหาวิทยาลัยสวยงามร่มรื่นและกว้างใหญ่มากครับมีเนื้อที่อยู่มากถึง 1,240 ไร่ครับเนื่องจากพื้นที่ในตัวของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยค่อนข้างกว้างครับนักศึกษาเนี่ยจึงนิยมปั่นจักรยานเพื่อสัญจรรอบมหาวิทยาลัยครับหรืออีกชื่อนึงเนี่ยเราจะเรียกจักรยานนี้ว่าจักรก้านั่นเองแล้วนอกจากจักรก้าแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยยังมีให้บริการรถรางหรือว่ารถแทรมอีกด้วยครับมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาเนี่ยจะไม่มีรั้วหรือกำแพงโดยรอบนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความกลมกลืนกับชุมชนครับแต่ว่าตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีเนินดินเพื่อไว้ป้องกันน้ำท่วมครับน้องๆรู้ไหมครับว่าหนึ่งในสถานที่สำคัญที่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนเนี่ยจะต้องได้มาเยือนก็คือมหิดลสิทธาคารนั่นเองและอีกชื่อนึงที่เราเรียกกันเนี่ยก็คือยานแม่ครับโดยความหมายของมหิดลสิทธาคารเนี่ยก็คือความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลที่นี่จึงเป็นที่จัดงานรับปริญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนครับตึกเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมีเอกลักษณ์มากเลยครับอย่างเช่นตึกที่ MLC หรือว่าศูนย์การเรียนรู้มหิดลเนี่ยก็จะมีลานกันภัยซึ่งจะเป็นรูปปั้นดอกกันภัยครับซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะมีตึกสีแดงหรือว่าตึกโรบอทของคณะวิศวะครับแล้วคณะวิศวะเนี่ยก็ยังจะมีรูปปั้นน็อตอยู่ข้างหน้าคณะอีกด้วยแล้วก็มีตึกศิริวิทยาของคณะศิลปศาสตร์ที่มีหน้าตาเหมือนชั้นหนังสือเลยครับสวยมากเลยครับในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีมุมสวยๆไว้ถ่ายรูปเยอะมากจนมิวสิกวิดีโอหรือว่าภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยมาถ่ายทำกันเยอะมากเลยครับอย่างเช่นภาพยนตร์ฉลาดเกมโกงทฤษฎีจีบเธอบังเอิญรักหรือว่าทานไทป์เดอะซีรีส์แล้วก็อีกมากมายเลยครับถ้าน้องคนไหนเนี่ยได้มีโอกาสมาถ่ายรูปที่มหาวิทยาลัยของเราก็อย่าลืมแชร์กันมาให้ดูนะครับนอกจากที่มหิดลศาลายาแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังมีอีกหลากหลายคณะมากเลยครับที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยอย่างเช่นแถวย่านอนุสาวรีย์หรือว่าย่านพญาไทเนี่ยก็จะมี
3: คณะทันตแพทย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนคณะสาธารณสุขคณะเภสัชคณะวิทย์หรือว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับ
4: แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายพื้นที่มากเลยครับอย่างเช่นที่วิภาวดีแล้วก็ที่กอกน้อยครับส่วนการเดินทางก็จะมีชัตเตอร์บัสที่ให้บริการรับส่งระหว่างพื้นที่ฟรีอีกด้วยครับน้องๆอาจจะรู้สึกว่าศาลายาเนี่ยไกลบอกว่าเดินทางยากแน่ๆเลยแต่ว่าการเดินทางมาศาลายาเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับเพราะว่ามีศาลายาลิงก์ที่ให้บริการรับส่งตั้งแต่ BTS บางว่ามาจนถึงมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาเลยครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีรถตู้รถเมล์แล้วก็รถไฟที่สามารถพาน้องๆมาที่มหิดลศาลายาได้อีกด้วยครับมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยยังตั้งอยู่ที่หลากหลายภูมิภาคมากเลยนะก็ยังมีวิทยาเขตอำนาจเจริญวิทยาเขตนครสวรรค์แล้วก็วิทยาเขตกาญจนบุรีอีกด้วยครับมหาวิทยาลัย

อะไรของเราเนี่ยก็ยังมีโรงพยาบาลและสถาบันการแพทย์เนี่ยเยอะมากเลยครับแม้แต่โรงพยาบาลสัตว์เนี่ยก็ยังมีเลยนะครับในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติมีอยู่ในทั้ง16คณะ5วิทยาลัยและ3วิทยาเขตด้วยกันครับทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็จะเรียกเป็นตัวย่อทั้งหมดตามนี้เลยครับเยอะมากๆเลยครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยเลยครับที่มีคณะแพทย์อยู่2คณะแพทย์ในมหาวิทยาลัยเดียวกันครับอันนั้นได้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับนอกจากนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลยังมีคณะพยาบาลใหญ่อยู่2คณะครับได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีครับในอนาคตก็ยังจะมีหลักสูตรพยาบาลเพิ่มเติมอีกด้วยครับมีหลายสาขาวิชานะครับที่เปิดสอนเป็นเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยหรือบางสาขาวิชาเนี่ยก็เปิดสอนแค่ที่มหิดลเป็นเพียงที่เดียวเท่านั้นครับเช่นสาขากีฬาฟุตบอลเป็นต้นครับมีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนดนตรีแห่งแรกในประเทศไทยเลยครับที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอุดมไปจนถึงปริญญาเอกเลยครับวิทยาลัยนานาชาติเนี่ยก็มีสาขาวิชามากมายให้เราได้เลือกเรียนครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคณะต่างๆก็ยังมีหลักสูตรนานาชาติของตัวเองอีกด้วยอย่างเช่นที่คณะทันตแพทย์คือมีเป็นหลักสูตรนานาชาติอย่างที่พี่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้ด้วยครับการสมัครเรียนนะครับก็มีอยู่2แบบด้วยกันครับก็คือ TCAS และ Direct Admission ครับแล้วเราเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ TCAS มหิดลหรือว่าเพจ TCAS มหิดลทาง Facebook หรือ Twitter ครับชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์มากๆเลยครับโดยเฉพาะชุดของนักศึกษาผู้หญิงนะครับก็จะมีโบไทยอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดน้องๆคนไหนเนี่ยเห็นพี่ๆนักศึกษาใส่เสื้อที่มีโบไทยเนี่ยก็คือจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลอย่างแน่นอนเลยครับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยยังสามารถแต่งกายตามเพศสภาพและตามความเชื่อทางศาสนาของตัวเองได้อีกด้วยนะครับบัตรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยยังเป็นแบบสมาร์ทการ์ดอีกด้วยนะครับขออนุญาตปิดเลขไว้นะครับก็น้องๆสามารถใช้การ์ดนี้เนี่ยในการเข้าเรียนแล้วก็ในระบบหอพักนะครับก็อย่าทำหายกันนะครับแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยเกิดลืมเอาบัตรนักศึกษามานะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่านี่เลยนี่คือวีมให้โดนแอปพลิเคชันครับที่สามารถใช้แทนบัตรนักศึกษาได้ครับแล้วก็นักศึกษาทุกคนเนี่ยต้องมีครับนักศึกษาหลักสูตรไทยเนี่ยก็จะได้เรียนวิชามูเก้ครับซึ่งในวิชานี้เนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสไปเจอเพื่อนต่างคณะครับหรือว่านักศึกษาบางคนก็อาจจะได้เจอแฟนต่างคณะก็ได้นะครับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินะครับก็จะมีโอกาสได้ไปเรียนรวมกันในวิชาพื้นฐานบางวิชาครับก็จะทำให้เรามีโอกาสได้เจอเพื่อนหลักสูตรนานาชาติในคณะอื่นๆอีกด้วยครับมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยให้ความสำคัญกับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเรียนจบเราจะต้องสอบและยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์นี้เลยครับมหิดลเนี่ยยังมีการจัดสอบภาษาอังกฤษเป็นของตัวเองด้วยนะครับนั่นก็คือ MUL ครับใครอยากรู้รายละเอียดเนี่ยก็สามารถมาดูที่คลิปนี้ได้เลยนะครับในแต่ละคณะนะครับก็ยังมีโครงการที่แลกเปลี่ยนนักศึกษาไปต่างประเทศมากมายเลยครับเพื่อให้เราเนี่ยได้ไปดูงานได้ไปทำโปรเจกต์ได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศอีกด้วยนะครับและสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เราได้ประสบการณ์ดีๆกลับมาแล้วก็เปิดโลกใหม่ๆให้เราได้พบเจออีกด้วยครับมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยยังมีทุนให้นักศึกษามากมายเลยครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถไปติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับนักศึกษามหิดลเนี่ยยังมีสิทธิการรักษาพยาบาลมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราเจ็บป่วยหรือว่าใครอยากมาทำฟันก็อย่าลืมมาใช้สิทธิ์กันนะครับนักศึกษามหิดลทุกคนเนี่ยยังสามารถใช้โปรแกรมออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์แล้วก็ฟรีอีกด้วยนะครับแอบบอกเลยว่าพี่นี่ใช้จนคุ้มเลยครับนอกจากเรื่องเรียนแล้วเนี่ยนักศึกษามหิดลยังเป็นนักกิจกรรมอีกด้วยนะครับเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมีชมรมให้เลือกมากกว่า40ชมรมเลยซึ่งน้องๆเนี่ยก็จะสามารถไปเลือกชมรมได้ที่งานเบิกฟ้ากิจกรรมครับ MU Choir นะครับก็คือนักร้องประสานเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดลครับซึ่งทุกคนจากทุกคณะสามารถเข้าร่วมได้เลยครับโดเรมีฟาโซลาทีโดแบบนี้นี่คิดว่าจะเข้า MU Choir ได้ไหมครับน้องๆสายกิจกรรมเนี่ยก็ห้ามพลาดกิจกรรมภายในมอเลยนะครับก็จะมีกิจกรรมงานลอยบัวกับกิจกรรมทำธงวันมหิดลแล้วก็กิจกรรม PY Pro แต่ว่าที่พี่ชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือกิจกรรมรักน้องครับเพราะว่าน้องๆก็จะได้เต้นแบบนี้นะครับสารสับปลารสเปรี้ยวก็จิ้มเกลือหวานก็จิ้มเกลือเปรี้ยวก็จิ้มเกลือหวานก็จิ้มเกลือถ้าไม่มีเกลือ
ที่มหิดลเนี่ยยังขึ้นชื่อเรื่องคอนเสิร์ตมากๆเลยครับเพราะว่ามีคอนเสิร์ตเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น Hell Night LA Festival In Crisis หรือว่า Insomnia ทั้งหมดนี้เนี่ยพี่ไปมาหมดแล้วครับบอกเลยว่ามันมากๆเลยแล้วก็บัตรเนี่ยถูกมากๆเลยครับน้องๆทุกคนก็อย่าลืมไปกันนะครับน้องๆคนไหนเนี่ยที่ชอบเล่นกีฬานะครับที่มหิดล

0: เนี่ยก็มีสนามกีฬามากมายเลย
1: ไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลสนามเทนนิสสนามแบดมินตันหรือว่าสระว่ายน้ำก็มีนะครับ
0: แล้วก็ยังมีกีฬาเฟรชชี่ที่ให้นักศึกษาปี1น่ะมาแข่งกีฬากันอีกด้วยนะครับตอนนั้นน่ะตอนที่พี่ปี1พี่ก็ได้มีโอกาสไปแข่งวิ่งผลัดครับแต่ว่าตอนแข่งอยู่เนี่ยหลบล้มครับต่อหน้าคนดูเลยแต่ดีนะครับที่ส่งไม้ให้เพื่อนอีกคนนึงไปแล้วก็เลยไม่โดนว่าอะไรครับการทำกิจกรรมทั้งหมดในมหาวิทยาลัยที่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้มีแค่ความสนุกอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีประโยชน์อีกด้วยเพราะว่ามันจะถูกบันทึกลงไปใน activity transcript หรือว่า AT ของเรานั่นเองและประโยชน์ของ AT นะครับก็คือตอนที่เราไปสมัครงานเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้งานมากขึ้นครับมหาวิทยาลัยมหิดลยังมีคอร์สเรียนออนไลน์หรือ MUX นะครับที่จะสอนความรู้ต่างๆให้น้องๆและในบางคอร์สเนี่ยน้องๆสามารถเก็บชั่วโมง AT ได้อีกด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ผ่านแท็บเล็ตหรือมือถือของน้องๆเองเลยก็ได้และที่

0: ทุกคณะสถาบันวิทยาลัยและวิทยาเขตครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีโคมูสเปซที่ศาลายาที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เป็นมากกว่าห้องสมุดนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยสามารถไปอ่านหนังสือไปประชุมกันแล้วก็ยังมีห้องละหมาดที่สามารถใช้บริการได้และยังมีคาเฟ่แล้วก็ล็อกเกอร์ที่น้องๆสามารถไปใช้ได้อีกด้วยนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือฟรีสำหรับน้องๆมหิดลเท่านั้นเลยครับและในอนาคตเนี่ยก็ยังมีแผนที่จะเปิดทำการ24ชั่วโมงเลยครับที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับยังมีเรื่องสายมูมากมายเลยครับเช่นเรื่องตัวเงินตัวทองหรือว่าที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราจะเรียกว่าบุ๋ยครับคือเขาเชื่อกันว่าเนี่ยถ้าไปมองบุ๋ยขึ้นจากน้ำเนี่ยเกรดของเราก็จะเป็น A แต่ว่าถ้าเราอ่ะเห็นบุ๋ยเดินลงน้ำเนี่ยเราก็จะได้ F ไปเลยครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่พี่อยู่ปีหนึ่งพี่ก็กับเพื่อนเนี่ยก็ไปมุงดูกันครับลุ้นให้บุ๋ยมันขึ้นน้ำครับจะได้ A แต่ว่าก็เสียใจตรงที่มันก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ก็ยังได้ A อยู่ดีครับ
1: ดูอวดไปป่ะ
0: แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับลานมอของมหาวิทยาลัยนะครับเขาเชื่อกันว่าใครที่ไปถ่ายรูปกับลานมอเนี่ยก็จะเรียนไม่จบนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแค่ความเชื่อนะครับถ้าเราขยันหมั่นเพียรเนี่ยก็ยังไงก็ต้องเรียนจบแน่นอนครับมหิดลยังมีชแนลเป็นของตัวเองอีกมากมายเลยนะครับอย่างเช่นที่น้องๆกำลังดูอยู่ตอนนี้ก็คือวีมหิดลก็ยังมีอีกหลายช่องทางเลยตามนี้เลยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe กันนะครับ

0: พื้นที่ตรงนี้จะอยู่ที่26ไร่1งาน54ตารางวานะครับแต่ก่อนก็คือ26ไร่ทั้งหมดเลยเนี่ยเราเป็นพื้นที่ทำนาอย่างเดียวเลยณตอนนี้เหลือการทำนาอยู่ประมาณ20ไร่นะครับอีก6ถึง7ไร่นะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของเกษตรแบบผสมผสานนะครับ
1: ตั้นอดุลวิเชียรชัยมีชีวิตคล้ายลูกหลานเกษตรกรไทยหลายคนที่พ่อแม่พยายามผลักดันให้ห่างไกลจากอาชีพเกษตรกรที่ถูกมองให้ยึดติดอยู่กับคำว่ายากจน
0: รากเหง้าเนี่ยเราเป็นเกษตรกรแบบทำนา 100% ตื่นขึ้นมาเราก็เห็นรวงข้าวแล้วทำนาทุกหน้าได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็บ่นทุกหน้าว่าเวลาช่วงคาตกต่ำเนี่ยก็ต้องยอมขายทั้งที่เรารู้ว่าต้องขาดทุนแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได
1: ้หลังจากเรียนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์และทำงานเป็นวิศวกรอยู่เกือบ10ปีในที่สุดอดุลก็ตัดสินใจลาออกจากงานด้วยความมั่นใจว่าความรู้ที่มีอยู่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของครอบครัวได้

0: เราก็เลยกลับมาคิดว่าเราเรียนจบซะสูงขนาดนี้เรามีทฤษฎีเรามีความรู้มากมายทำไมเราไปทำให้กับบริษัทอื่นเขาร่ำรวยได้ทำไมเราไม่กลับไปทำให้ครอบครัวที่บ้านของเรารวยบ้างล่ะ
1: น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับพื้นที่ตนเองให้เหมาะสม
0: พื้นที่ของเรานาเนี่ยเราไม่มีบ่อน้ำนะเราจะต้องสร้างบ่อน้ำต้องสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้เป็นของตัวเองเราจะต้องมีพืชไร่พืชสวนเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเราจะต้องมีพืชสมุนไพรมีพืชผักสวนครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีเป็ดมีไก่มีปลา
1: แน่นอนว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายและการสร้างรายได้ก็ไม่เกิดขึ้นในทันทีโชคดีที่ธุรกิจเสริมอย่างการเพาะเห็ดและการทำก้อนเชื้อเห็ดไปได้สวย
0: เรามีรายได้ช่วงนั้นวันละอย่างน้อยวันละ 8,000 บาท 8,000 บาทเนี่ยเรามาดูแล้วเฮ้ยรายได้เรามันเยอะพอมันเยอะแล้วเราก็ตัดสินใจความโลภเพิ่มโรงเรือนหลายๆโรงเรือนตอนนั้นตั้งชื่อฟาร์มว่าอดุลคงเห็ดเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากผมลงตอนนั้นเป็นอะไรที่เวอร์วังอลังการมาก
1: ในขณะที่ธุรกิจฟาร์มเห็ดของเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดอดุลกลับรู้สึกว่าเขาอยู่รอดเพียงลำพังแต่กลับทิ้งชุมชนไว้เบื้องหลังซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดว่าจะกลับมาพัฒนาเพื่อเดินไปด้วยกัน
0: ผมก็เลยตัดสินใจถอยลงมาก้าวหนึ่งจากโรงเรือนที่มีตอนนั้นอยู่5โรงเรือนยุบออกเหลือแค่โรงเรือนเดียวตัดสินใจเปิดตัวเองสู่โลกกว้างเลยว่าผมยินดีสอนและพร้อมปฏิบัติให้กับชุมชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปตั้งปฏิญาณตนไว้แล้วว่าเราจะไม่เดินหน้านำชุมชนแต่เราจะเดินไปพร้อมๆกับชุมชนตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สามัญชีพชุมชนตำบลคลองหกขึ้นมา
2: ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะซื้อนู่นมาปลูกทีละต้น2ต้นก็พอได้กินไปมันดีตรงที่ว่าเราคือเราไม่ต้องซื้อไงเรามีกินได้เรื่อยๆก็มีแบ่งปันเพื่อนบ้านข้างเคียงอย่างมะม่วงถ้าออกเยอะแล้วก็ขายได
3: ้มันช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยล่ะอย่างปลาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อมันมีของมันเองอยู่แล้วเป็ดเราก็เลี้ยงแต่เราไม่ได้เลี้ยงเยอะมีอยู่แค่9ตัวก็ขายวันนึง8ใบ7ใบ6ใบก็พอกินทุกวันนี้เหลือก็ยังได้ไปขายทุกอย่างเนี่ยที่ผมปลูกเนี่ยผมขายได้หมดเลยนะ
0: เราจะไม่อยู่แค่ความฝันแต่เราจะมาอยู่กับความเป็นจริงเราจะสร้างความเป็นจริงไปด้วยกัน
1: วันนี้ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6เป็นทั้งแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้การทำเกษตรเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกเป็นแหล่งแปรรูปผลผลิตและเป็นพื้นที่สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน
0: สิ่งที่เราได้กำไรกลับคืนมาเนี่ยมันคือความสุขที่ชุมชนได้ให้กับเราเขารู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เราได้มอบให้เขามีอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นเขาสามารถที่จะหนีพ้นความยากจนจากตรงนั้นไปมีรายได้เสริมแล้วก็มีเงินส่งลูกหลานให้เรียนสูงๆได้ตรงนั้นน่ะผมภาคภูมิใจมาก

0: ดอกเห็ดเนี่ยครับมันมีทั้งราคาที่สูงและราคาที่ตกต่ำบางทีเนี่ยผลผลิตมันมากจนเกินไปมันก็ทำให้รายได้ของเราเนี่ยตกลงมาเราต้องทำให้ผลผลิตตัวนี้ยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเราได้ก็เลยเกิดเป็นขบวนการการแปรรูปเกิดขึ้นมาครับ
1: การเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
2: เราก็นำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรนะคะ
1: วัตถุดิบในการทำข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปหมู่14มีเห็ดนางฟ้าภูฐานแป้งมันสำปะหลังกระเทียมบดละเอียดรากผักชีพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเกลือป่น
2: ขั้นตอนแรกเรานำเห็ดนะคะที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเราลงมาปั่น
1: ปั่นเห็ดนางฟ้าภูฐานที่ล้างทำความสะอาดแล้วให้ละเอียด
2: ปั่นให้ละเอียดนะคะเพื่อทำการนวดแล้วก็จะได้แป้งที่เนียนแล้วก็ละเอียดผิวที่เรียบแล้วก็เวลาไปนึ่งจะได้สุกง่ายค่ะค่ะเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำการนึ่งนะคะโดยเอาผ้าขาวบางรองนะคะถ้าเราไม่รองเห็ดเราอาจจะหล่นลงไปในรูซึ้งได้นะคะ
1: นึ่งประมาณ20นาทีเห็ดจะสุกพอดีนำเห็ดที่นึ่งสุกแล้วมาพักไว้ประมาณ5นาทีหรือพออุ่น
2: แล้วเราก็จะทำการนวดนะคะแล้วก็เห็ดลงไปเลยเราจะใส่รากผักชีลงไปก่อนนะคะใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้แล้วก็พริกไทยดำนะคะกระเทียมนะคะเราจะนวดส่วนผสมส่วนนี้ให้มันเข้ากันก่อนนะคะค่ะอันนี้ส่วนผสมส่วนแรกเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำการใส่แป้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่เหลือนะคะแรกๆเราก็ค่อยๆนวดนะคะถ้าเรานวดไปรู้สึกว่าเนื้อแป้งมันจะแห้งนิดนึงเราก็สามารถเติมน้ำต้มสุกได้นะคะคือเราต้องค่อยๆเติมอะค่ะถ้าเติมทีเดียวเยอะมันก็จะแฉะไปนะคะตอนนี้แป้งเราได้ที่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนื้อแป้งก็จะติดกันนะคะและสามารถปั้นเป็นก้อนได้ค่ะ
1: ปั้นแป้งเป็นแท่งยาวห่อด้วยถุงกันความร้อนรีดให้ถุงเรียบไปกับเนื้อแป้ง
2: เพราะว่าเวลาเรานึ่งมันจะทำให้เนื้อแป้งไม่ติดกันเพราะว่าเวลานึ่งแล้วแป้งมันจะเหนียวแล้วจะแกะออกจากกันยากเราก็ปั้นไปเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะ
1: นำแป้งที่ปั้นและห่อด้วยถุงกันความร้อนไปนึ่งให้สุกประมาณ2ชั่วโมง
2: ค่ะพอนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นมาพักไว้ให้มันเย็นนะคะ
1: เมื่อแป้งข้าวเกรียบเย็นแล้วนำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนเพื่อให้แป้งมีความแข็งและหั่นง่าย
2: หลังจากแช่ตู้เย็นไว้1คืนเราจะมาทำการหั่นนะคะหั่นเราไม่ต้องหั่นชิ้นหนามากนะคะหั่นชิ้นพอดีบางเกินไปก็เวลาทอดแล้วมันจะไหม้นะคะเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากนะคะเราต้องเรียงในถาดก่อนนะคะ
1: นำข้าวเกรียบที่หั่นแล้วไปตากให้แห้งทอดข้าวเกรียบด้วยไฟปานกลาง
2: ทอดประมาณ2วิค่ะให้พอสีเหลืองนิดๆแล้วก็เอาขึ้นนะคะถ้าเหลืองมากไปก็จะไหม
0: ้และเราก็อยู่ในกรมการพัฒนาชุมชนด้วยที่ว่าทางกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของสติ๊กเกอร์เรื่องของบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะต่อยอดไปในเรื่องของการตลาดในรูปแบบของสากลมากขึ้น
1: การแสวงหาความรู้เพื่อมาเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการถนอมอาหารหรือแปรรูปเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้น

0: เป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สำคัญของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
1: การปลูกกล้วยของเราเนี่ยกล้วยเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยง
2: จุดหลักๆเลยเราต้องการที่จะรวมข้อมูลข่าวสารนะครับรวบรวมในเรื่องของป่าชุมชนป่าชาวบ้านรวบรวมในเรื่องของศาสตร์สายอาชีพต่างๆนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของที่นี่และที่สำคัญคือศูนย์แห่งนี้นะครับจะต้องอยู่ในหลักของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับเห็นไหมครับที่ป้ายจะเขียนว่าเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความพอเพียงนะครับเวลามีผู้ศึกษาดูงานเนี่ยมาสนใจอยากจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ของบวบหอมเนี่ยเราก็จะแกะตูดนะครับแล้วเราก็จะเขย่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะสัมผัสได้ในเรื่องของหลักความเป็นจริงนะครับเราไม่ได้ขายฝันให้กับชุมชนไม่ได้ขายฝันให้กับเกษตรกรที่เขาเข้ามาแต่เราขายความเป็นจริงความเป็นจริงคือเรามีพื้นที่อย่างไรเราก็จัดสรรระบบพื้นที่ของเราให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดที่เห็นอยู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของโซนพืชสมุนไพร
0: เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบของเกษตรผสมผสานที่นี่จึงมีฐานการเรียนรู้ต่างๆมากกว่า10ฐานการเรียนรู้
2: เรามีฐานเรียนรู้นะครับมากกว่า10ฐานการเรียนรู้นะครับแต่ฐานการเรียนรู้ที่สำคัญเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นฐานรู้ที่1ก็คือการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีอาชีพการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเป็นและ1อาชีพนะครับฐานที่2ก็จะเป็นการเพาะเห็ดนะครับก็ตั้งแต่การเปิดดอกนะครับทั้งในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่จะทำให้เกิดผลผลิตให้ดอกออกเยอะๆเนี่ยทำยังไงตรงนี้เราก็จะมีสอนทั้งหมดเลยนะครับตลอดจนในเรื่องของการแปรรูปนะครับเรามีขบวนการแปรรูปเรื่องของการทำเห็ดด้วยนะครับมีฐานเรียนรู้ตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นฐานการเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีเป็นไก่ไข่มีเป็ดไข่เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ด้วยไม่ว่าจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไส้เดือนการเลี้ยงปลาต่างๆเนี่ยเราก็มีสอนเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักตรงนี้เราจะเป็นการปลูกผักแบบอินทรีย์นะครับตลอดจนในเรื่องของการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับหรือว่าเป็นปลูกไม้5ระดับสูงกลางเตี้ยเรียดินกินยันหัวเราก็สอนอยู่ในองค์ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับเรามีโคกมีหนองแล้วต่อไปเราก็จะต้องมีนานะครับอันนี้นาก็จะเป็นนาอินทรีย์นะครับที่เราได้ทำไว้นะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเราก็จะสอนในเรื่องของบริบทของพื้นที่นะครับว่าเรามีพื้นที่อย่างไรเหมาะสมกับการจัดสรรอย่างไรพื้นที่บ่อน้ำพื้นที่นาพืชไร่พืชสวนควรทำยังไงสร้างบ้านเรือนนะครับควรที่จะปลูกอย่างไรบ้างทิศทางลมเป็นอย่างไรการจัดการระบบน้ำระบบดินทำอย่างไรจะทำในเรื่องของคลองไส้ไก่ระบายน้ำอย่างไรมีหลุมแซนด์วิชหลุมขนมคกไว้เป็นยังไงตรงนี้เราก็ได้ในเรื่องของทฤษฎีการทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: นอกจากความรู้ด้านการเกษตรที่ผู้มาเรียนรู้จะได้รับกลับไปเต็มๆแล้วทางศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6ยังมีฐานการเรียนรู้สร้างอาชีพอื่นๆให้กับผู้ที่สนใจได้มีวิชาชีพติดตัว
2: เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการทำขนมไทยด้วยการทำขนมไทยเนี่ยก็มีมากกว่า20เมนูนะครับเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของงานหัตถกรรมงานฝีมือด้วยนะครับที่เป็นวิทยากรหลักๆของศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับก็เป็นชาวบ้านของเราดีๆนี่เองนะครับ
0: ที่นี่ยังเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย
2: ศูนย์เรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ศูนย์เรียนรู้มันไม่ใช่แค่ศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเดียวแต่ตรงนี้เหมือนเป็นหัวใจหลักของชุมชนเป็นหัวใจหลักของอำเภอคลองหลวงด้วยซ้ำนะครับของจังหวัดปทุมธานีเรามีการรวบรวมผลผลิตของชุมชนนะครับของเครือข่ายอื่นๆนะครับเข้ามาอยู่ในจุดศูนย์กลางนะครับเรามีรายได้ ของชุมชนที่เขาพร้อมที่จะนำพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมาวางไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับมาร่วมการผลิตร่วมกันจำหน่ายให้กับศูนย์เรียนรู้ด้วยและที่สำคัญนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยนำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับศูนย์เรียนรู้อื่นๆด้วยนะครับเรานำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับในนามของศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำวิทยากรชาวบ้านของเราเนี่ยครับไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆด้วยนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของพวกเขาเหมือนบ้านของทุกๆคนที่จะพร้อมเดินหน้าไปด้วยกันนะครับ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ

0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
1: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะพี่ปิ่นเองนะคะวันนี้พี่ก็จะมาเล่า50แฟกต์เกี่ยวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันค่ะข้อแรกนะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งเราเคยใช้ชื่อว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบันค่ะน้องๆดูกันไหมคะว่าถ้าเป็นเด็กมหิดลเนี่ยจะเรียกคณะสาธารณสุขศาสตร์กันแบบย่อๆว่า PH ค่ะซึ่งคณะของเรานะคะจะเรียนทั้งหมด4ปีโดยในปี1แล้วก็ปี2เนี่ยจะเรียนที่มหิดลสายยาค่ะแต่พอขึ้นปี3กับปี4แล้วเนี่ยก็จะย้ายมาเรียนที่มหิดลพญาไทค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเรานะคะก็จะมีให้เลือกด้วยกัน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งแต่ละหลักสูตรนะคะก็จะมีแยกสาขาออกไปอีกซึ่งพี่เองเนี่ยก็เรียนอยู่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะสาขาสาธารณสุขศาสตร์จะแบ่งแยกออกไปเป็น5สาขาวิชาเอกเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพและเอกอนามัยชุมชนค่ะเอกโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหารหรือว่าเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคนิวซึ่งภาคนิวเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างโภชนาแล้วก็สุขภาพรวมถึงชีวเคมีพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ถ้าน้องๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนในภาคนิวแล้วเนี่ยน้องๆก็จะสามารถเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อทำอาหารหรือว่าออกแบบอาหารโดยละเอียดเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยรวมถึงส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่มีสุขภาพดีและถ้าหากน้องๆเนี่ยได้เรียนจบไปแล้วใช่ไหมน้องๆเนี่ยก็จะสามารถไปประกอบอาชีพเป็นนักกำหนดอาหารหรือว่าอยู่ที่สถาบันเสริมความงามหรือออกไปประกอบธุรกิจเองก็ได้นะเอกวิทยาศาสตร์การ

0: หารเพื่อสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคฟู้ดค่ะถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนที่ภาคฟู้ดน้องๆก็จะได้เรียนความรู้ระหว่างโภชนาการผสมผสานไปกับฟู้ดไซน์อย่างเช่นถ้าเกิดน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสไปพัฒนาผลิตภัณฑ์น้องๆจะสามารถนำความรู้ด้านโภชนาการเนี่ยมาทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นรวมถึงการประเมินสุขภาพแล้วก็การบริการทางการแพทย์เบื้องต้นด้วยค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคฟู้ดไปเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายเลยนะอย่างเช่น
1: ฝ่ายควบคุมการผลิตฝ่ายประกันคุณภาพหรือว่าฝ่ายพัฒนาแล้วก็วิจัยผลิตภัณฑ์หรือถ้าหากชอบเรียนต่อเนี่ยก็สามารถไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมอาหารหรือการจัดการธุรกิจอาหารแต่ถ้าน้องๆยิ่งชอบวิจัยนะน้องๆก็สามารถไปเป็นนักวิจัยในโรงงานผลิตได้เลย
0: เอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าภาคแซนซึ่งพี่เองเนี่ยก็อยู่ภาคแซนเช่นกันแล้วถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนภาคแซนน้องๆจะได้เรียนทุกๆอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยอย่างเช่นดินฝุ่นน้ำเสียหรือว่าการทำน้ำประปาแล้วก็น้องๆเนี่ยถ้ามาอยู่ภาคนี้น้องๆจะได้ออกไปดูงานนอกสถานที่อย่างเช่นตอนพี่อยู่ปี3เนี่ยที่ได้ออกไปดูโรงบำบัดน้ำเสียที่โรงพยาบาลราชวิถีด้วยนะภาคแซนเนี่ยจะสามารถฝึกงานได้ทั้งในปี3แล้วก็ปี4แต่ว่าในช่วงปี3เนี่ยจะไม่ได้เป็นหลักสูตรบังคับน้องๆสามารถออกไปหาประสบการณ์ได้เองแต่ในปี4จะเป็นหลักสูตรบังคับที่น้องๆทุกคนจะต้องฝึกงานก่อนที่จะเรียนจบออกไปซึ่งสถานที่ฝึกงานเนี่ยน้องๆสามารถเลือกได้เองตามที่น้องๆชอบเลยเมื่อน้องๆเรียนจบภาคแซนไปแล้วเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายอย่างเช่น
1: กรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมคุณภาพน้ำหรือว่าจะไปเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับสุขาภิบาลก็ได้นะ
0: และเอกต่อมานะคะก็คือเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคเฮลเอ็ดค่ะซึ่งภาคเฮลเอ็ดเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการสุขภาพคนถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนภาคเฮลเอ็ดแล้วเนี่ยน้องๆจะได้มีการจัดกิจกรรมแล้วก็ออกแบบโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สร้างสรรค์สื่อที่เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคเฮลเอ็ดไปแล้วเนี่ยสามารถทำงานด้าน
1: การให้คำปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือว่าจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนหรือจะทำงานในสำนักอนามัยหรือว่าองค์กรด้านสุขภาพต่างๆก็ได้ค่ะ
0: สาขาสุดท้ายก็คือเอกอนามัยชุมชนหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคคอมเฮลซึ่งภาคคอมเฮลเนี่ยถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนแล้วใช่ไหมน้องๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพของชุมชนน้องๆเนี่ยก็จะได้ลงชุมชนเพื่อไปคุยกับชาวบ้านจริงๆด้วยนะแล้วก็ถ้าเรียนจบสาขานี้ไปแล้วเนี่ยก็จะได้ทำงานร่วมกับชุมชนมากที่สุดแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะสามารถไป
1: เป็นนักสาธารณสุขอาสาตามชุมชนหรือว่าอยู่กรมอนามัยที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านก็ได้นะ
0: อย่างที่ผ่านมาเรามีโรคโควิด-19 ระบาดในชุมชนเยอะมากๆถ้าน้องๆที่เรียนสาขานี้แล้วเนี่ยก็จะต้องลงชุมชนเพื่อเข้าไปหามาตรการในการป้องกันหรือว่าหาสาเหตุเพื่อไม่ให้มีการเกิดการระบาดซ้ำอีกค่ะซึ่งสาขาวิชาที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยน้องๆจะได้เลือกตอนที่น้องๆขึ้นปี3ยกเว้นสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะต้องเลือกตั้งแต่ตอนสอบเข้ามาในปี1เลยค่ะส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคออกค่ะซึ่งภาคออกเนี่ยก็จะมีสาขาวิชาเดียวเลยโดยน้องๆเนี่ยที่เรียนภาคออกก็จะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานรวมถึงโรคที่จะเกิดขึ้นหรือว่าป้องกันอุบัติเหตุต่างๆค่ะซึ่งแต่ละสาขาวิชาเนี่ยก็จะมีสีเสื้อช็อปที่แตกต่างกันออกไปอย่างภาคคอมเฮลเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ภาคนิวก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันแต่มีแถบสีเขียวภาคเฮลเอ็ดเนี่ยจะเป็นสีแดงภาคฟู้ดจะเป็นสีครีมภาคแซนจะเป็นสีกลมและภาคออกก็จะเป็นสีกลมเหมือนกันแต่ว่าจะมีแถบเรืองแสงถ้าน้องๆที่เดินเข้ามาในคณะแล้วเนี่ยจะสามารถสังเกตพี่ๆได้จากสีเสื้อช็อปเลยค่ะน้องๆที่เข้ามาเรียนในคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยในช่วงปี1แล้วก็ปี2จะได้เรียนรวมกันทั้ง2หลักสูตรแล้วก็ยังได้เรียนร่วมกับเพื่อนคณะอื่นๆด้วยเพราะว่าจะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานอย่างเช่นชีววิทยาสรีรวิทยาหรือว่ากายวิภาคศาสตร์ค่ะวิชากายวิภาคศาสตร์เนี่ยน้องๆจะได้เรียนตอนที่ขึ้นปี2แล้วก็จะได้เข้าห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่แต่ว่าน้องๆอ่ะไม่ต้องตกใจเพราะว่าน้องๆเนี่ยไม่ต้องผ่าเองแค่ดูอวัยวะต่างๆในร่างกายแต่ตอนที่พี่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยก็แอบเป็นลมเพราะว่าตื่นเต้นมากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ชินแล้วก็อาจารย์เนี่ยใจดีมากทำให้หายกลัวไปเลยด้วยอาจารย์ใจดีมากพอน้องๆขึ้นปี3แล้วหลังจากเลือกสาขาวิชาน้องๆก็จะต้องย้ายมาเรียนที่เขตพื้นที่พญาไทซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็จะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างคณะแล้วค่ะพอน้องๆขึ้นปี3แล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนวิชาเฉพาะของสาขาตัวเองมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางวิชาที่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาอยู่อย่างพี่เองเนี่ยในกลุ่มของพี่เนี่ยก็มีเพื่อนที่อยู่ต่างสาขาซึ่งก็จะยังได้เจอกันในเวลาเรียนอย่างเช่นวิชาปรสิตวิทยาระบาดวิทยาไบโอสแตทหรือว่าวิชา NCD ค่ะซึ่งในวิชาปรสิตวิทยาน้องๆจะยังได้ทำ

แบบร่วมกับเพื่อนๆอยู่น้องๆจะได้ส่องกล้องดูปรสิตชนิดต่างๆแล้วตอนสอบของวิชานี้เนี่ยน้องๆก็จะต้องตรวจอุจจาระของผู้ป่วยเพื่อดูว่าอุจจาระนั้นเนี่ยมีพยาธิชนิดไหนอยู่ซึ่งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะในตอนปี4น้องๆจะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาแล้วค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็จะได้เรียนในวิชาเฉพาะของแต่ละสาขามากขึ้นซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเราเนี่ยมีทั้งหมด8ตึกซึ่งทีเด็ดของเราเลยเนี่ยก็คืออาคาร1เพราะว่ามีฟิตเนสอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าน้องๆที่เรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยสามารถขึ้นไปใช้บริการได้ฟรีและถ้าน้องๆเนี่ยชอบการออกกำลังกายเนี่ยก็ขึ้นไปใช้บริการได้เลยเพราะว่ามีอุปกรณ์ครบมากแถมห้องฟิตเนสเราเนี่ยยังเป็นห้องกระจกอีกด้วยมองวิวไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยอย่างพี่เองถ้าวันไหนที่เลิกเรียนเร็วเนี่ยพี่ก็จะขึ้นไปออกกำลังกายกับเพื่อนๆเหมือนกันค่ะคานสองของคณะเราเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำพุเล็กๆอยู่ที่หน้าตึกซึ่งในนั้นเนี่ยมีน้องเต่าอยู่ด้วยค่ะตอนแรกเนี่ยพี่เองคิดว่ามันเป็นรูปปั้นเพราะว่ามันนิ่งมากแต่ว่าวันนั้นอ่ะพี่ไปถ่ายรูปกับเพื่อนเล่นพอดีก็เห็นว่าน้องขยับหัวก็เลยรู้ว่ามันเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวแสดงเลยค่ะสำหรับใครที่มาคณะเราเนี่ยต้องติดใจตลาดนั้นกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าตลาดนั้นเนี่ยมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็อาหารเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแต่ละวันแต่น้องๆเนี่ยต้องรีบมาหน่อยนะเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยก็เริ่มปิดกันหมดแล้วที่เด็ดที่พี่อยากแนะนำเลยเนี่ยก็คือข้าวผัดปูเพราะว่าอร่อยมากรสชาติอร่อยแล้วปูเนี่ยก็ให้เป็นเนื้อก้อนๆเลยค่ะอีกที่เลยที่เป็นแลนด์มาร์คของคณะเรานะคะก็คือหอประชุมราชพฤกษ์นั่นเองเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะได้มานั่งกันในวันที่สัมภาษณ์ค่ะและน้องๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมถึงชื่อหอประชุมราชพฤกษ์เพราะว่าต้นไม้ประจำคณะของเราเนี่ยก็คือต้นราชพฤกษ์ค่ะหรือว่าเราจะเรียกกันว่าต้นคูนซึ่งพี่ก็เคยเห็นแล้วเนี่ยต้นมันนะคะจะมีดอกสีเหลืองห้อยยาวลงมาสวยมากเลยค่ะส่วนสีประจำคณะน้องๆรู้ไหมคะว่าสีอะไรเอ่ยพี่ให้เวลาคิดนิดนึงติ๊กตอกนั่นคือสีแซลมอนพิงค์นั่นเองค่ะหรือว่าสีชมพูอมส้มเนี่ยแค่พี่พูดเนี่ยก็เริ่มหิวขึ้นมาแล้วเอ่ยส่วนน้องๆคนไหนที่ฟังมาถึงข้อนี้แล้วเนี่ยอยากมาเป็นรุ่นน้องของพี่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ที่ www.ph.mahidol.ac.th เพราะว่าจะมีข้อมูลอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากรู้จักมากขึ้นอีกให้ลองมางาน Open House ของคณะพี่ที่มีชื่อว่าเปิดบ้านสาสุขที่จะจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วเข้ามาเป็นรุ่นน้องของพี่กันเยอะๆนะคะ

0: ล้างหนังให้ตรง
1: ยืดขึ้นมาจับไม้ขึ้นมาอีกจับไม้อ่ะจับต่ำ
0: สูงอีกพวก
1: กายเอาไม้จับมือต่ำๆดิจับลงมาเออยืดให้ตึง
0: ร้อนไม
1: ้ให้ดีต่อไปนะย่าง3ขุมพร้อมกัน
2: อบ
1: หนังให้ดีกายให้สูงหน่อยเร็ว
3: เก่งมากเลยอะค่ะ
4: ใช่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้ขนมไทยอะไรเอ่ยมาพบกับเพื่อนๆกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเฟย์จะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชิดหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงมีผู้ใหญ่บอกเฟย์ว่าเป็นมรดกของชาติที่น่าสนใจเลยทีเดียวละค่ะ
6: สวัสดีครับส่วนผมสองคนก็สนใจที่จะมาฝึกเชิดหนังใหญ่ด้วยครับ
7: ผมเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
5: นี่น้องพีมน้องออกัสครับนี่ครูหมูค่ะเป็นคุณครูที่จะสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับพวกเราค่ะน
8: ี่
5: คร
8: ู
5: ปั้มก็เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: คนไหนล่ะที่

0: ที่ว่าจะมาเชิดหักเชิดหนังใหญ่กับครู
1: หนูไม่ค่ะ
0: ต้องเป็นน้องสองคนนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่เขาห้ามเชิดหนังใหญ่กัน
1: อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงถึงเล่นไม่ได้อะคะ
0: เพราะว่าท่าทางของการเชิดหนังใหญ่เนี่ยจะดูแล้วโลดโผน
2: ยกขาย
0: กแข้งยกขาโบราณเห็นว่าผู้หญิงถ้าจะไปเชิดงั้นดูแล้วไม่งามดังนั้นจึงได้ละไว้ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาเชิดหนังใหญ่แต่เป็นเฉพาะเป็นเด็กผู้ชาย
1: ผู้หญิงก็รำได้อย่างน
0: ี้รำได้แล้วก็อาจจะไปเล่นประกอบโดยการแสดงดนตรีไทยช่วยประกอบในการแสดงได้
1: ขิม
0: ครับ
1: เฟย์เคยอ่านมานะคะว่าหนังใหญ่วัดขนอนนี่ดังมากเลยนะคะคุณหมู
0: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยเขาดังมานานแล้วแต่ทีนี้ว่าที่วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหนังใหญ่ที่สมบูรณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มี313ตัวนะแล้วก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นตอนที่แสดงใช้แสดงได้ครบหลายตอนอยู่ดังนั้นการแสดงเผยแพร่ในการแสดงของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักต่อประชาชนหรือคนในประเทศมากกว่าครับ
1: แล้วหนังใหญ่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเหรอคะ
0: หนังใหญ่วัดขนอนแตกต่างจากหนังใหญ่ที่อื่นคือเป็นหนังใหญ่คณะราษฎร
1: คณะ
0: ราษฎรเพราะหนังใหญ่สมัยก่อนจะสร้างในรั้วในวังหรือเป็นสกุลช่างหลวงนะครับพอวัดขนอนเนี่ยเป็นช่างที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างกันขึ้นเองนะครับเป็นโครงการของหลวงปู่กล่อมก็คือพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็รวบรวมช่างในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาสร้างหนังเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นงานโป๊กดังนั้นก็เลยเป็นแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเป็นราษฎรสร้างขึ้นมา
3: เคยเห็นการแสดงหนังใหญ่มาก่อนไหมครับ
4: ไม่เคย
3: แล้วเคยเห็นการแสดงหนังตะลุงไหมครับหนังตะลุงเนี่ยจะต่างแตกต่างจากหนังใหญ่ตรงไหน
1: เล็กกว่า
4: เล็กกว่าแล้วก็อันนี้คือไม้ขยับไม่ได้อะค
3: ่
4: ะ
3: ใช่ครับก็คือหนังตะลุงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเล่นอยู่ทางด้านหลังจอแต่หนังใหญ่นะครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอเห็นทั้งลีลาของผู้เชิดแล้วก็ศิลปะบนพื้นหนังที่แกะสลัก
0: งั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเราจะหัดเชิดหนังใหญ่ว่าท่าทางหนังใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมจะเชิดยังไงแล้วจะเมื่อยไหมแล้วก็เราจะทำได้ไหมต้องลองกันดูนะ
1: ใช่ค่ะไป
3: จะให้เป็นเราเรียกว่าไม้โค้งนะครับเราจะใช้ไม้โค้งก่อนที่จะมาจับหนังจริง
1: อ้าวไปเลยครับ
2: ไปพร้อม
3: แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกกับเพื่อนๆน้องๆนะครับพร้อมแล้วนะครับ
1: อ๋อนี่เหรอคะไม้โค้ง
3: อันนี้เราต้องยกมือไหว้ก่อนที่เราจะจับการแสดงเหมือนเป็นครูนะครับรับไว้เดี๋ยวจะรอตั้งแถวต้องยกมือไหว้เป็นครูนะครับอันนี้คือครูเดี๋ยวมารวมตรงนี้เลยนะเอาข้างหน้าเลยครับน้องลักษณะของการจับหนังก็คือจับใช้จับอย่างนี้เอานิ้วชี้ดูแบบพี่นี่จับแบบนี้นี่คือการจับหนังที่ถูกต้องแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะยืนขาพอมานกลางไว้นะครับเดี๋ยวจะถ้าศัพท์ของหนังใหญ่เรียกว่าเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมนะครับลักษณะของการฝึกจะเป็นการยืดขึ้นแล้วก็ยุบลงเพื่อให้เกิดเหลี่ยมพี่ปอนทำให้น้องดูนะครับนี่คือเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมมือยื่นไปตรงๆมือยื่นไปตรงๆนะครับหน้าหันไปทางซ้ายยืดมือไปข้างหน้ามือ
1: เอาย่อลงมาอีกย่อลงมาย่อลงมาเหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้นั่งเก้าอี้อากาศ
0: ตามจับหน้าอกยืดไว้จับหลังตบหลังแอนขึ้นมา
3: เดี๋ยวลองอีกท่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการสะอึกย่างสามขุมลองปอลองทำให้ดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบนี่สะอึกย่างซ้ายตั้งพอหยุดลองดูใหม่ดูสะอึกปึ๊บท่าต่อไปเดี๋ยวให้พี่ปอนำเรียกว่าการขึ้นเดี่ยวหรือเก้งนะท่านี้จะเป็นการเฉง้อมองไปข้างหน้าดูลองทำค้างไว้ครับค้างให้ดีขาขึ้นมานั่นแหละยกให้ได้นะท่านี้เป็นการเหมือนกับว่าเราต้องทรงตัวเองน้ำหนักมาอยู่ที่ขาข้างเดียวคือขาซ้ายแล้วเราจะต้องนิ่ง
4: ได้แต่ขาขวา
3: ลงครับไม้ตั้งไว
4: ้ย่างสามขุมไม่มี
3: ตั้งไม้ตั้งไว้ไม้ตั้งขึ้น
4: พี่ตั้ม
3: เดี๋ยว
4: หนูเอาหัวไม้มันจะหนักเกินนะ
3: ไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวมันเชิดไปเชิดมาแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อย
4: ๆหนังสาย
3: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเชิดถ้าเชิดดูนี่คือการเชิดใช้ปลายเท้า
4: ขาสั้น
3: แบะเหลี่ยมไว้
5: ลงเหลี่ยมอย่าทิ้งเหลี่ยม
3: แบะเหลี่ยมไว้อย่างนี้แหละลองทำดู
5: ครูเนี่ยจะให้น้อง3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะ

0: ส่วนน้องสองคนนะครับเดี๋ยวครูจะให้พักก่อน
1: ครูตั้มขาแล้วเตรียมตัวไปไหนเหรอคะ
0: อ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยที่โรงมหรสพเนี่ยจะมีการแสดงหนังใหญ่ครับ
1: เฮ้ยอยากไปดูจังเลยพวกเราอยากไปดูไหม
2: อยากครับ
0: เดี๋ยวให้น้องสองคนไปพักหาพี
1: ่เราไปดูด้วยได้ไหม
0: อันนี้มาให้ครู
1: มานี่เรามานี่
3: ด้วย
1: มานี่เป็นไงครับนั่งตรงนี้เลย
3: นั่งไหมมาน
1: ั่งพักก่อนนะคะ
3: โอ้โหเหงื่อตกเชียว
4: เป็นไงบ้างครับที่ไปฝึกซ้อมมาเมื่อยไหม
2: สนุกคร
3: ับ เมื่อยครับ
4: เมื่อยนะนี่จริงๆแล้วพี่ๆเขาที่เขาจะกว่าจะแสดงได้เนี่ยเขาฝึกนานอย่างนี้แล้วเขาก็จะยกตัวหนังที่เป็นตัวหนังจริงๆเลยเนี่ยใหญ่กว่านี้อีก
2: กี่วัน
4: โอ้ฝึกกันเป็นเดือน2เดือนนู่นฝันจะได้แสดงจริงๆได
1: ้อ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหม
4: อันนี้หนังจริงๆเดี๋ยวลองให้น้องจับดูสิลองยกดูสิ
1: ลองจับได
4: ้ไหมได้ๆเลยได
5: ้ลองไหว้ก่อน
1: อยากลองจับ
3: ก่อนที่จะจับ
1: หน
3: ัก
1: มากเลยอะโอ้หนักแฟนว่านอกจากจะได้ความกล้าแสดงออกแล้วยังได้ความอดทนด้วยนะคะใช่ค่ะว่านต้องอดทนมากๆเลยล่ะอดทนอย่างเดียวไม่พอต้อง
2: ทำมาจากหนังวัวไข่เปรกเลย
3: เฮ้ยจะลบเชื้ออ
4: ่ะให้ลองผัดกันลองดู
3: มันใหญ่นะเนี่ย
4: ใหญ่ไปจะลองจับไหมลูกลองดู
2: มันตั้นขอลองเนี่ย
4: ลองยกดู
1: นะ
4: โอ้แล้วใช้เวลาเวลาถือนี่ใช้เวลานานเป็นประมาณ10นาทีนะเวลาเชิดตัวหนึ่งอ่ะ
1: คุณถึงเอีย
3: วคือไปทางบ้านเราไหมคะ
1: วายหรือยัง
3: วายแล้ว
2: คุณปู
1: ่คุณปู
2: ่แล้วมีตัวที่ใหญ่กว่ามีไหม
1: ไม่ได
4: ้ครับเดี๋ยวไปดูที่การแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็ไปดูที่การแสดงว่ามีหนังตัวใหญ่หรือมีหนังตัวเล็กๆมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วย
1: ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปเปลี่ยน
4: ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
1: เปลี่ยนชุดด้วย
3: ลองแสดงบ้าง
4: ลองแสดงต้องฝึกอีกประมาณ 3-4 เดือนนะล
1: ู
4: ก
1: สี่เดือนเลยนะแต่วันนี้ขอบคุณครูหมูแล้วก็ครูตั้มมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าการแสดงการเชิดหนังใหญ่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณนะครับไปพวกเราเดี๋ยวเราหนีไปจากที่ข้างหน้านี้ก่อนเดี๋ยวคนแย่ไปเร็ว
6: เดี๋ยวไปไม่ทันนะ

ลั่นฟังแต้งแถลงไขจึงก้มกราบคุณพระบีด้วยดีใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังมาพยับย่ามสามขุนเข้ามาพิฆาตข้ากุมพันธ์บันไล

0: นมอีกชนิดนึงที่ถือว่ามีที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่เดียวเลยนะคะเหมือนกับหนังแห่งวัดขนอนนะคะ
1: ชื่อว่าอะไรหรอครับ
2: ชื่อว่าขนมพระยาเสวยครับแค่ฟังชื่อแล้วก็อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำไมถึงชื่อขนมพระยาเสวย
0: ใช่ค่ะใครฟังชื่อก็อยากทำนะคะพระยาเสวยด้วยนะ
3: ได้นึ่งได้ไหม
0: นี่ไงคะคุณยาย
3: มันจะได้เหนียว
2: สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะ
5: สวัสดีลูกทำขนมนะ
0: ใช่ค่ะเราหนูมาว่าคุณยายทำขนมพระยาเสวยเก่งนะคะ
3: ขนมพระยาเสวย
2: ขนมพระยาเสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินไม่ได้นะคะต้องให้พระยาเสวยงั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า
0: ไม่ใช่ค่ะหนูไม่หน
2: ูแล้วน้องๆเขากินได้แล้วอันนี้คุณยายกำลังสานตะกร้าอยู
3: ่ก็สานไปอย่างนั้นแหละ
6: แล้วนี่น้องชื่ออะไรเหรอคะ
7: น้องพิงค่ะ
0: น้องพิงน้องพิงตั้งหลังของคุณยายเหรอคะ
7: ค่ะ
0: โอ้ย
7: ได้ค่ะสอนพวกเราทำขนมได้ไหม
3: ได้ได้ได้ให้รวมมาสิเอารวมมา
7: ส่วนผสมมั้งเหรอคะ
3: แล้วเ
0: นี่ยต้องมีส่วนผสมด้วยกันเนาะ
2: ไหนคะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปช่วย
0: ไปช่วยกันหยิบมา
2: ขนมแป้ง
0: หัวหอมครบไหมคะคุณยายคะ
3: ไหนครบ
2: อันนี้ก็ถ้วยอะไรอ่ะ
3: เอาแป้งก่อนเอาแป้งมา
0: แป้งอะไรนี่คะคุณยายแป้งข้าวเจ้าหรือว่า
3: ข้าวเจ้า
0: อ่ะแป้งข้าวเจ
3: ้
0: า
3: ใส่สิแล้วเอาห่างกระเทียมไปแป้งไปในนี้แหละ
0: ช่วยพี่ไปไหนล่ะ
3: มันจะเยอะไปกระทะมันเล็กอ่ะมันใช้กระทะลูกใ
0: หญ่ช่วยถือหน่อย
8: หมดเลยเหรอคะ
3: ใช่หมดนั่นเลยเอาตอนนี้ใครเป็นคนขยำล่ะ
0: อับบีมขยำนะครับแล้วผมทำอะไร
3: ขยำไม่ได้เลย
0: สองม
3: ือขยำ
0: เหมือนอะไรเนี่ย
3: ขนมมันจะติดมือไปหมดใส่ไปเลย
1: นิ่มมากแล้ว
3: มือกะทิลงไปเลยใส่กะทิหมด
2: แล้วก็รวมกันค่ะ
3: ค่ะ
1: ล้างม
3: ือ
1: เลย
0: ล
1: ้
0: าง
1: ห
0: น
1: ่
0: อย
3: ไอ้หนูก็ยำด้วยนะ
0: ไม่ได้นะครับ
3: ต้องใส่มาก
0: อ๋อต้องให้มันใส่
3: ต้องให้ใส่
0: ถ
3: ้
0: าไม่ใส่
3: ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันคึกคักคึกคักไม่ใช่เพราะว่ามันคอแห้ง
0: แล้วที
3: นี่ก็ยังข้นนะเนี่ยต้องเอาน้ำเติมเออเติมไป
0: ผมไม่ทำ
3: เลย
0: มือเปื้อน
3: เลย
0: น้องล้างมือ
3: คะล้างมือแล้วล้างมือเลย
0: น้ำมันน้ำไปผมแป้ง
3: ตัวใส
0: ่น้องพิงค์ลองเอามือขยำ
3: เออขยำแล้วให้หมดนี่แหละขยำให้เกลี้ยงเลย
0: เป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้าง
2: เหนียวมากเลยค่ะ
0: แป้งเต็มไหม
3: คะค่อยๆกลัวจะกระชอกอะ
0: กระชอก
3: เลยกระชอกออกอะให้หายเป็นโรคๆอะ
0: หนีบแล้วก็ใส
3: ่ให้เป็นน้ำโจ๊ก
1: โจ๊ก
0: น้ำโจ๊ก
2: โจ๊ก
0: เป็นน้ำ
3: บางๆเดี๋ยวเปิด
0: พออ่ะเดี๋ยวน้องปั้นสอนน้องเอากระถางแปลงไหมคะ
2: ได้ค่ะ
3: มายายจะบอก
0: มาเดี๋ยวน้องปั้นมาดูคุณยายโอ้หั่นให้เล็กๆก็เหรอคะ
3: เออหั่นให้เล็ก
0: ต้องระวังมือด้วยนะคะน้อง
3: เนี่ยหั่นให้เล็กไปเลยนะให้บางนะเอาไปเอาไปนั่งหั่นตรงโน้นเออหนู
0: ยกไปค่ะไหวไหม
3: ไหวนะ
0: ไหว
3: ค่ะค่อย
0: ทีละอ
3: ัน
0: ร
3: ้
0: าน
3: ไฟได้เลย
0: ไฟนี่กลางๆนะคะคุณยาย
3: ถ้ามันนั่นนะเอาน้ำใส่ในนี้ล้างกะละมังใส่ลงไปเลย
2: หั่นง่ายง่ายกว่านะครับ
0: คุณนี่คุณอย่างนี้ง่ายกว่าง่ายกว่า
2: ค่ะ
0: อันนี้นะคะเราก็เปิดไฟเบาๆนะคะกะทิจะได้ไม่ไหม้เร็วนะคะ
3: ไม่ไหม้เรามันต้องค่อยๆ
0: มาด
3: ู
0: แล้วน้องพ
3: ิ
0: งค์มาดูคุณยายค่ะ
3: นี่เนี่ยเป็นก้อนเหรอคนทั้งคนเขาจะให้มา
0: ได้ไปดูก่อนไปดูก่อน
3: เ
1: ป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันไม่เคยคุณยายคุณยายชิมได้ปะ
0: โอ้ย
3: ยัง
0: นี่คนนี้ก็จะชิมอย่างเดียวเลย
3: ยัง
0: ต้องคนตรงกลางหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมแล้วมันจะเป็นก้อนๆช่วยกันขูดแฟงนะจะได้เสร็จเร็วๆเนี่ยเอาไปใส่นู้นแป้งละลายแล้วนะคะเราก็สามารถเอาส่วนผสมอย่างอื่นใส่ได้แล้วนะคะอย่างแรกก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะคุณยาย
3: ส่วนผสม
0: ถั่วลิสงนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมคะ
3: คั่วแล้วนี่ไง
7: ค
3: ั่
7: วแล้วค่ะ
3: เอาคั่วแล้ว
0: อาเทเลยค่ะ
3: ครึ่งเดียวนะกะเอาประมาณแล้วเอาแกงมาใส่เลย
2: คุณยายจ๋าหนูทำแค่นี
3: ้ใส่เลย
0: อ๋อพอด้วยเหรอคะ
3: ใส่ลงไปก่อนอ่ะใส่หมดนั่นแหละ
2: มีน้องๆฝีมือน้องๆช่วยกันค่ะ
3: ก็ช่วยกันไงไอ้หนูเอาหัวใส่โป๊มันใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะ
0: ถ้าใช้โป๊อร่อยต้องมาที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
8: คุณยายคะใส่เลยไหมคะน
3: ี่อีกเดี๋ยวเอาไหนลองทำกัน

0: เท่านี้พ
1: อนี่นะคะใส่ชายโครงลงไปมันก็จะ
0: พอพอแล้วพอแล้ว
1: เอามาจับเลยครับจับเนื้อหมูก็มี
0: หมูก็มีนี่มันแรงนักนานใช่พยายามนะให้ออกนอกหม้อเอานอกกระทะได้
1: ได้ค่ะแรงกว่านี้ครับกดแรง
0: พอแป้งสุกแล้วเอาน้ำตาลใส่ทีนี้มันก็ใส่ไปอีกมันต้องกลัวไหมทีนี้กดกดมือหน่อย
1: พอน้องปั้น
0: เหนื่อยมันก็เหนื่อย
1: นี่มันไม่เหนื่อยก็เหนื่อยกดเลยนะคะน้องปั้นกดเลยนะคะมันไม่เหลืองอย่างเดียวมันดำไม่ดำยังไม่ไหม
0: ้ดำแล้วแหละยายกลัวกลัวแย่เลยนะ
2: หอมป่าวหอมไหมหอมไหม
1: กดแรงกว่านี้ค
2: ่
1: ะ
2: หอมค่ะ
3: คุณยายครับ
4: คุณยาย
3: ทำไมถึงเรียกว่าขนมพญาสวยแล้วคร
0: ับโอ้สมัยยายเล็กๆนะเขาบอกว่าเขาทำนี่แหละเอาไปถวายพญา
2: ใส่เลยไหมคะคุณยาย
0: ใส่ทีละก้อน
1: ทีละก้อนนะคะเบาๆนะเบา
0: ใส่เลือดน้ำตาลอ่ะ
1: เดี๋ยวสักพักนึงนะน้องๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาล
0: จะเหลือง
1: เอามันจะสีเหลืองใส่หอมแดงตอนนี้เลยได้ไหมคะ
0: ยังไม่ได้เจียวนี่หอมอ่ะ
1: หูอย่างนี้ขนมนี่คงหอมมากๆเลยนะคะ
2: เริ่มเหลืองแล้วค่ะ
0: มันหอมที่หอมเนี่ย
1: คุณยายคะส่วนใหญ่ขนมพญาสวยเนี่ยค่ะทำในงานอะไรเหรอ
0: ก็บางครั้งก็ทำไปวัดบางครั้งก็มีงานบวช
1: เป็นงานมงคลต่างๆงานแต่งงานนี้ได้
0: งานบุญกันแล้วกันแต่มันไม่ยอมบวชนะ
1: ไม่บวช
0: ไม่บวชพรุ่งนี้หรือนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเรากวนได้ที่อ่ะ
2: ถ้ากวนไม่ได้ที่ก็
1: อยู่นี่ประมาณกี่วันนะคะคุณยาย
0: สามวันนะอยู่ได้นี่แบบเอาหมูมาใส่ได้อะ
1: ใส่ลงไปได้
0: ใส่ลงไปเลย
3: มันจะน่ากิน
1: สนุกที่สุดเลยค่ะได้ทำขนมกับคุณยาย
0: เอาสักครึ่งเดียวนะ
2: คุณยายคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหอมแดงไปให้ป้าเจียวที่หลังบ้านนะคะ
1: ได้
0: อ
1: ้
0: าว
1: ระวังนะ
0: ค่อยๆจะหกหน้านะที่มันเล็กอ่ะ
1: พี่เป้คะ
4: คะ
2: มันช่วยไหมคะ
0: ไม่ใช่
5: ในขณะที่เด็กๆกำลังกวนกันอยู่ใบตองนำประวัติขนมพระยาเสวยมาเล่าให้ฟังครับขนมพระยาเสวยเป็นขนมโบราณของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันมีคนที่สามารถทำได้เหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสำนักวัฒนธรรมตำบลโพหักจึงนำมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้ขนมหายไปอย่างคุณยายจิตอายุ87ปีเล่าให้ฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าขนมพระยาเสวยเป็นขนมที่ทำให้ท่านพระยาและเจ้าเมืองต่างๆกินจึงได้เรียกชื่อกันมาว่าขนมพระยาเสวยซึ่งพระยาสมัยก่อนถือเป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ปกครองเมืองในสมัยโบราณนั่นเองล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูขนมที่น้องๆกวนกันต่อดีกว่าครับว่าใช้ได้หรือยังนะ
0: ได้แล้ว
1: แล้วเนาะ
2: หอมแดงเจียวมาแล้วค่ะ
1: มาพอดีเลย
0: หอม
1: ไ
0: ห
1: ม
0: หอม
1: หอมดมหน่อยดมหน
0: ่
1: อย
0: ไหนแล้วเอาทานเล็กมาเนี่ยทานเล็กก่อน
1: กรอบมากเลยค่ะ
0: คุณยายนี
1: ่กรอบอันนี้คือได้แล้วที่แล้วคุณยายดับไฟปิด
0: ดับเลย
1: มาขอหน่อยนะคะ
0: จะได้คนทายก็ได้ทายอ่ะ
2: โอ้โหเหนียวมาก
1: เหนียวไหมคะ
0: ยายว่าเอาประตงนั้นดีกว่าได้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวจะช้าจะกระเยาไม่เรีย
1: บ
0: ไม
1: ่เรีย
0: บเกลี่ยทั่ว
3: เกลี่ยแล้วก
1: ็โอ้โ
0: หนี่ใครทำให้เรียบก็ทำไปเอาย
1: ก
0: ไปยกไปสิยกไปก็ทำให้เรียบเอาวางลง
3: ค่ะ
0: เอาหนูเท
1: ทำไหวไหมคะคุณยาย
0: ไหวสิ
1: ทำให้
0: นั่
1: งเร
0: ีย
1: บ
0: ๆต้องรีบทำหน้าให้เรียบไม่งั้นจะไม่เรียบเอาใบจ้องมารูดเดี๋ยวใบจ้องมารู
1: ด
0: ก่อน
1: อ๋อจับแล้วก็กดให้มัน
0: เรียบกดจะได้เรียบอะไรเรียบแล้วเราก็เอาหอมอ้อย
1: ใช้ใบจ้องก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ซับความมันของขนม
0: ความม
1: ัน ด้วยอะค่ะ
0: เอาอ้อยอ้อยหอม
3: อุ้ยใส่ไปเลยเหรอมันจะเค็มกันไหม
0: อ๋ออย่างนี้อ่ะ
5: ส่วนผสมขนมพระยาเสวยสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมัน130กรัมหัวไชโป๊ะ100กรัมน้ำตาลมะพร้าว130กรัมถั่วลิสงคั่ว300กรัมหมู3ชั้นบดละเอียด100กรัมแฟง450กรัมหัวกะท

0: 300กรัมหางกะทิ500กรัมน้ำสะอาด1ลิตรหอมเจียวสำหรับโรยหน้าขนม200กรัม
1: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ตัดให้ไหมคะ
2: อ
1: ๋
2: อได้ค่ะ
3: อุ้ย
4: เหมือนตัดเค้กเลย
1: ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะปั้นอยากกินไหนมาลองชิมดูสิ
5: อร่อยมั้ยลูกแห้งมาหน่อยนะ
1: ถ้าไม่มีถั่วไม่มีหอมเจียวไม่มีหัวหอมแดงนี่เหมือนสั่งให้หาเลยนะคะคุณยาย
5: มันนี่ก็ไม่หอม
4: เต็มหอมมากเลยนะคะ
1: รสชาติเป็นไงบ้างคะน้องพิง
6: อร่อย
1: อร่อยเหรออร่อยยังไงอ่ะมัน
6: รสหวาน
1: หวาน
5: แล้วก็มาตัดเป็นหน้าด้วย
1: แล้วน้องมีมล่ะครับเห็นรู้สึกชิมคนแรกเลยรสชาติเป็นไงครับ
6: เยี่ยม
1: เยี่ยมเลย
5: กินใหญ
1: ่
5: กินใหญ่เลย
1: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายจิตมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมพ
5: ญ
1: าเสวยในวันนี้นะคะ
5: แล้วก็ให้เรียนเก่ง
1: ๆได้ค่ะคุณยายแล้วก็ขนมพญาเสวยเนี่ยเป็นขนมหนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะพวกเราสัญญาว่าจะรักษาเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณนะคะ
5: เรียนเก่งสุขนะเรียนให้เก่งๆนะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: พอทำงานได้เลื่อนยศเลื่อน
1: ขั้
5: นบ่อยๆนะ
0: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: มาร่วมสุขสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกับพวกเราครั้งหน้า
4: ห้ามพลาดนะคะวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีทุกคนนะ
1: เอามาคิดต่อคิดต่อเดี๋ยวพวกเราต้องฝึกใหม่นะคุณยายบอกว่าต้องให้หน้าเรียบๆเลยใช่ไหมคะ
5: อ๋อ
1: ไม่ได้ให้เราคุณยาย

วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า115มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืด

0: T-E-X T-U-R-E Soil texture แปลว่าเนื้อดิน Soil particle S-O-I-L P-A-R-T-I-C-L-E-S Soil particle แปลว่าอนุภาคดิน Soil proportion S-O-I-L P-R-O-P-O-R-T-I-O-N Soil proportion แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ผู้ชมเคยไหมครับอยู่ดีๆร่างกายก็เกิดอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากลุกไปทำงานเอาดื้อจะบอกให้นะครับว่าสาเหตุหลักๆมาจากความอ่อนล้าของการทำงานที่สะสมทุกๆวันจนทำให้เราหมดพลังครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับวันนี้ภารกิจจะเป็นอะไรขอคำใบ้ด้วยครับทีมงานครับอยู่ไหนฮะมาแล้วครับโอ้ยคำใบ้คืออะไรเนี่ยตะนามเฮ้ยอันนี้คุ้นๆแหวนหางช้างผมรู้จักครับว่าแหวนวงนี้อยู่ที่ไหนโอ้โหสบายเลยทีนี้ได้ไปเที่ยวแล้วตามมาเลยครับทุกคน

0: หนูอยู่ไหน
1: เฮ้ ใช่ครับผมวันนี้นะฮะแหวนหางช้างวงนี้นะครับผมได้พาผมมาถึงที่นี่แล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมพร้อมที่จะทำภารกิจตามหาแหวนหางช้างแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเปลี่ยนแป๊บนึงเฮ้ยเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับผม

0: ร้อมที่จะทำภารกิจแล้วครับแหวนของข้าอยู่ที่ไหนไปตามหากันเลยดีกว่าไปครับ
1: บ้านหนองบัวมีหนองน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่24ไร่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านในหนองน้ำมีบัวหลวงขึ้นเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองบัวโดยหมู่บ้านเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ.2498จากคนกลุ่มแรกที่อพยพมาก่อตั้งประมาณ65ครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านตากลางและอพยพมาจากบ้านตาทิพย์กลุ่มที่อพยพมาจากบ้านตากลางเป็นชุมชนชาวสวยหรือกุยที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศลาวตอนใต
2: ้แถบจำปาสัก
1: อัตปือและแสนแปรวิถีกุยอาเจียงสืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษจนทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเป็นที่รู้จักและได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านช้างที่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยและมากที่สุดในโลกการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในชุมชนโดยมีบ้านวัดโรงเรียนเป็นศูนย์รวมจิตใจโดยคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาผ่านการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึงก่อให้เกิดกิจกรรมและวิถีวัฒนธรรมมากมายที่สร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนส่งผลให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวคือจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะสัมผัสวิถีชีวิตคนกับช้างต้องมาเยือนเพราะชาวบ้านที่นี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือกวยหรือที่คนทั่วไปรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์สวยในชุมชนแห่งนี้เรียกตนเองว่ากวยอาเจียงที่ยังสืบทอดการเลี้ยงช้างตามประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษมาถึงปัจจุบันครับ

อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าเดินทางมาเรียนรู้ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่เราคนไทยก็ยากที่จะได้สัมผัสความน่ารักยิ่งใหญ่ของช้างสัตว์มงคลที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยเราสถานที่แรกเมื่อมาเยือนชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากวัดป่าอาเจียงแห่งนี้เพราะที่นี่คือศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวกุยการเลี้ยงช้างและช้างลักษณะมงคลตามความเชื่อรวมไปถึงให้พุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับช้างด้วยครับจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านวัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2516ด้วยคำว่าอาเจียงแปลว่าช้างในภาษากุยเพราะชาวบ้านถือว่าสถานที่สร้างวัดแห่งนี้ช้างเป็นผู้ให้ช้างเป็นเจ้าของวัดครับ

สารเอราวัณแหล่งเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวช้างในพระไตรปิฎกและเรื่องราวของช้างในจังหวัดสุรินทร์อลังการโดดเด่นด้วยประติมากรรมลายนูนปูนปั้นเป็นรูปช้างหลากหลายแบบและหลากหลายขนาดรอบศาลาที่มีความสูงกว่า30 เมตรครับ

ศาลประกำหรือศาลพระครูประกำสถานที่ทำพิธีต่างๆตามธรรมเนียมชาวกุยเป็นสถานที่ก่อนทำพิธีแต่งงานบวชเดินทางขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นและในอดีต

ก่อนจะออกไปคล้องช้างก็ต้องทำพิธีที่ศาลประกรรมแม้ว่าทุกวันนี้การคล้องช้างจากป่าจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ศาลประกรรมแห่งนี้ก็ยังคงมีความสำคัญต่อจิตใจของชาวบ้านด้วยการยังคงใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญครับ

0: บ้านคนบ้านช้างสถาปัตยกรรมจากการของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดา
1: ด้วยแนวความคิดในการนำบ้านของชาวกุยและบ้านของช้างมาผสมกันเป็นโครงสร้างเดียวกันแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างในหมู่บ้านชาวกุยซึ่งบ้านคนบ้านช้างได้เคยไปสร้างชื่อในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ถึงเมืองเวนิสประเทศอิตาลีมาแล้ว
0: เพราะชีวิตของช้างเป็นมากกว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานหากแต่เหมือนเป็นคนในครอบครัววัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงมีสุสานช้างซึ่งนับเป็นสุสานช้างที่เดียวในจังหวัดสุรินทร์ที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกช้างที่ล้มแล้วจากที่อื่นๆมาฝังไว้รวมกันในสถานที่แห่งนี้นับร้อยเชือกครับโดยทำเป็นปูนปั้นรูปหมวกนักรบโบราณครอบไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงช้างที่เปรียบดังนักรบผู้กล้า

ความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับช้างของชาวกุยที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความรอบรู้และความชำนาญเกี่ยวกับการจับและการเลี้ยงช้างมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งมานับตั้งแต่โบราณกาลจึงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่นี่นอกจากนั้นครับยังมีการแสดงนิทรรศการการแสดงวิถีชีวิตของชาวกุยเรียนรู้กับบริเวณรอบๆได้ในแต่ละชั้นของโครงการเป็นการกระจายคนให้อยู่แต่ละชั้นเพื่อใช้เวลากับสิ่งงดงามโดยไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปให้ถึงข้างบนสุดของหอชมวิวเพียงอย่างเดียวตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหน้าตาคล้ายพีระมิดผสมขาววงกตของ Elephant Museum ที่สร้างจากอิฐดินเผากว่า 480,000 ก้อนซึ่งออกแบบให้ช้างสามารถเดินผ่านเข้าออกได้สบายๆครับอีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์โรงช้างสำคัญจำลองโดยมีการจัดแสดงช้างสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาอย่างยาวนานโลกของช้างเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบช้างที่ครบวงจรที่สุดในโลกก็ว่าได้โดยนอกจากมีการแสดงของช้างแสนรู้ให้ชมเรายังสามารถร่วมทำกิจกรรมกับช้างสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจเรียนรู้วิถีคนกับช้างให้ช้างข้ามให้ช้างนวดตัวให้ช้างอุ้มถ่ายรูปที่หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆนอกจากที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวครับเพลิดเพลินกับลานแสดงช้างหรือ Elephant Stadium หรือสนามเด็กเล่นของช้าง

วันนี้รู้สึกอบอุ่นใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยือนอมตะสุรินทร์ที่ชุมชนบ้านท่านเอง

0: แห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสิ่งสุดยอดชุมชนตั้งแต่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าคุณสุดยอดชุมชนจริงขอเสียงปรบมือด้วยค่ะแล้วก็คาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่ที่เกิดความยั่งยืนให้กับคนในชุมชนทุกคนนะคะก็ขอนำความแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมมานะที่นี้แล้วก็คงจะต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันเปิดพื้นที่เที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะแห่งนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: เกือบลืมทำภารกิจในการตามหาที่มาของแหวนหางช้างไปแล้วไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาเดี๋ยวไปเติมพลังกันก่อนด้วยอาหารเที่ยงมื้อพิเศษที่ชาวชุมชนบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ให้ครับอิ่มท้องกันแล้วเราก็พร้อมดูกันต่อครับกับกิจกรรมอีกหลากหลายที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วยภูมิปัญญาต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในการทำกระถางจากมูลช้างครับมูลช้างที่ตากแดดแล้วนำมูลช้างแห้งเข้าเครื่องบดให้ละเอียดหลังจากนั้นเตรียมแป้งมันที่ผสมกับน้ำสะอาดเอาไปเคี่ยวให้เหนียวเป็นกาวแล้วเอาไปเทใส่ผสมกับมูลช้างที่บดละเอียดเตรียมไว้ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปขึ้นรูปกับกระถางแม่แบบเสร็จแล้วนำกระถางที่ขึ้นรูปไปตากแห้ง 1-2 วันโดยประมาณซึ่งไร้กลิ่นแถมยังเป็นปุ๋ยย่อยสลายเองภายใน3เดือนอีกทั้งยังสามารถแปรรูปเป็นกระดาษได้อีกด้วยนะครับ

ตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่โครงการคดช้าอาณาจักรครับเราจะไปนั่งช้างชมไพรและที่สำคัญครับจะไปอาบน้ำช้างด้วยครับผมและใครที่จะมาที่นี่นะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเลยนะครับเป็นกางเกงขาสั้นนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าเอามาเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเปียกอยู่แล้วนะครับเปียกแน่นอนนะฮะเราจะไปเล่นน้ำกับช้างกันนะครับตอนนี้ข้างหลังเราพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปเลือกช้างก่อนว่าจะเอาตัวไหนไปดีนะครับตามมาเลยครับ

สำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมแนะนำเลยนะครับให้เลือกโปรแกรมแบบพักค้างคืนเพราะคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆจากชาวชุมชนที่นี่ครับทุกคนครับวันนี้ไปเที่ยวเพลินมากครับแป๊บเดียวเนี่ยพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะฮะวันนี้สนุกจริงๆนะครับแต่ว่านี่ภารกิจของเรานะครับยังทำไม่สำเร็จนะฮะแต่ไม่เป็นไรนอนพักเอาแรงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่อยไปตามหาภารกิจกันต่อนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์บุญเหลือนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าน่านอนขนาดไหนน่าพักขนาดไหนตามมาเลยครับ

ผมแล้วเห็นไหมครับวิวข้างหลังนะฮะสวยงามมากนะครับมีน้องช้างมารอต้อนรับนะครับที่นี่เขาเรียกว่ากิจกรรมแสงแรกนะครับก็มากันได้นะครับควรจะมาเลยนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารอแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปสวยๆกันนะครับผมมาเลยครับต้นกล้ามปูณสระหนองบัวสระที่เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเป็นโลเคชั่นที่ดีงามมากๆครับถ่ายรูปออกมาได้บรรยากาศขั้นสุดด้วยรูปทรงของต้นกล้ามปูที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางท้องทุ่งที่สวยงามข้างๆหนองสระบัวและยิ่งถ้ามีน้องช้างมาอยู่ในรูปกับเราด้วยจะเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยครับไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนที่นี่จริงๆครับเมื่อตื่นเช้ามาสัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเราได้ค้างคืนร่วมกับชุมชนครอบครัวผู้เลี้ยงช้างแล้วแถมยังได้อิ่มอกอิ่มใจกับการร่วมตักบาตรกับช้างอีกด้วยครับ

0: แม้ว่าเราจะไม่เจอที่มาของแหวนหางช้างแต่ผมก็ยังไม่ท้อนะครับเพราะระหว่างทางของการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวมีอะไรให้ค้นหามากมายเลยเหมือนกับที่นักเดินทางหลายคนคงจะได้เรียนรู้เหมือนกับผมใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญเดินทางไม่ใช่จุดหมายหากแต่อยู่ที่ระหว่างทางต่างหากและตอนนี้นะครับทุกคนอยู่กับเต๋าและชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวที่นี่คือฐานการเรียนรู้ที่ชาวชุมชนจัดไว้ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษด้วยตนเองนั่นก็คือฐานการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำตะขอช้างการทำงานปูนปั้นและการทอผ้านอกจากนั้นยังสามารถเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนติดไม้ติดมือกลับไปได้ด้วยนะครับ
1: เฮ้ยนี่ไงครับภารกิจของเราที่ตามหากันมา2วันเต็มๆเจอแล้วครับผมเหมือนกันเป๊ะเลย
0: นี่ขอเปรียบเทียบกันเลยครับแหวนหางช้างนะครับนี่เป๊ะมากในที่สุดภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วครับช้อปปิ้งต่อแหวนที่เกิดจากการถักขนหางของช้างถือเป็นของที่หาได้ยากบางครั้งเรียกได้ว่าแหวนพิรอดถือเป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมกันมากในหมู่ชายชาตรีในสมัยโบราณเชื่อกันว่าผู้ใดได้สวมใส่แหวนหรือเครื่องประดับจากหางช้างแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้สวมใส่นะครับแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เสริมอำนาจบารมีด้วยความยิ่งใหญ่และความเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองไทยของช้างครับแม้ว่าภารกิจอาจจะจบลงแล้วแต่ความประทับใจไม่รู้จบจริงๆครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ได้รับเลือกให้เป็น1ใน5จังหวัดต้นแบบในโครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนแนวคิดการท่องเที่ยวในรูปแบบแฮปปี้โมเดลที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยอีกด้วยเชื่อหรือยังครับว่าความพิเศษของชุมชนคนเลี้ยงช้างแห่งนี้รวมถึงความอบอุ่นจากทุกคนในชุมชนช่วยเยียวยาจิตใจให้หายเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวถ้ายังไม่เชื่อเต๋าขอท้าให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองที่นี่เลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์
1: สำหรับวันนี้นะครับภารกิจของเต๋าก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนที่ไหนแล้วใครจะเป็นนักเดินทางติดตามกันให้ดีๆนะครับผม

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังพอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ะตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอั้งค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจิ๊บจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: มื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่โอ้โอ้ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึก
0: ไปแกงกินกับจึกนี่แหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใหญ่มันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอ
1: ี
0: กเหรอเอ
1: าที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่สองแล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูงมาก
2: เลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีอุ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: เออนั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เออเท่าๆกัน
2: ไปตะลื่นไปตะลื่น
0: โอ๊ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: เออได้หลายแกนล่ะ
0: เ
1: ออ2
0: อันนี้ปลีที่2นะคะหัวมันพอๆกันเลย
3: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: ยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นอ่ะโอ้อร่อยมากจะได้นอนมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วเพราะหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึงจึงที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เออเต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: ค่ะอ๋อเห็นว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้
0: ะออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไ
1: หมอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: เนี่ยปลายแก่มันออกอะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆ ออกเนี่ยนี่อย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: แล้วมันจะออกใบมันยังมาบานไงนอมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่ารางนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
0: โอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: อ้ออันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยเนาะแม่เนา
0: ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
1: ้
0: ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมแม่
0: เจ้าใหญ่อ่ะนะใหญ
1: ่

0: ละโอเค
1: นี
0: ่พอแกงละ
2: พอแกงอะ
0: โอ้ยจนอิดเลย
2: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยนั่นแหละ
0: ไปเป็นสุด2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
2: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
0: ่จะผ่าได้ก็เดี๋ยวสุกมาก
2: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
0: ต้องฟันออกเลยเนี่ยต้องฟันนะฟันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
2: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่อ่ะคะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
2: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
2: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
0: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดฝาดถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
2: ค่ะ
0: หมู
2: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
0: จะเอาตรงนี้ค่ะ
2: เอาเฉพาะข้างล่างอะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
0: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
2: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
0: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมีสองอย่างนะ
2: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได้
0: ใช
2: ่โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
0: เจ้า
2: ต้นมะขามป้อม
0: เจ้า
2: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแบบนี้ผมไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
0: วันนี้จะได้กินนี
2: ่แน่นอนค่ะแม่จานของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
0: เป็นคน
2: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
0: จ้า
2: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
0: แล้วก็มี
2: อันนี้เป็นดอกตั้ง
0: ค่ะ
2: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
0: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
2: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
0: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
2: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
0: ค่ะ
2: หักแล้วก็
0: แล้วเวียน
2: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
0: แล้วก็แช่น้ำ
2: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
0: จะปอกจึกเนี่ยจะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
2: หวาน
1: ค่ะ
3: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปนะคะตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลย

0: บิดแน่ๆวันนี้นะ
1: สูงมากนี่ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี้แล้วก็ตาร่างไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไป
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหน่อจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: ของจากชนเผ่าดาราอ้างนะคะก็คือลาบดาราอ้างค่ะลาบดาราอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วแล้วก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
1: ก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม
0: ่เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดฝาดใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: จะอันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ข้าวเอาเนื้อมันออก
1: จ้าแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้าจ้าจ้า
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
1: อ้าวขาดขิงก็ต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
0: เออมันขาดขิงอ่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: ค่ะ
1: แม่ตำให้
0: เดี๋ยวชิมนะ
1: ฮะชิมได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะชิมได้ค่ะ
1: ชิมได้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: าง
1: เหมือนหมูทรงเครื่องเลย
0: เจ้า
1: แม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
0: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
1: เหรอคะ
0: เจ้ามันหวาน
1: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
0: เจ้า
2: ลาบดาราอ้างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
1: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
0: หมดแล้ว
1: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ้างหรือที่แม่เรียกว่าย
0: ังซ่าดาราอ้าง
1: ยังซ่าดารา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: จืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานหวานค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้งๆ
1: เขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: หารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจจานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากๆวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาอ้าง
0: เนี่ยเห็น
1: ไหมจริงๆ
0: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่คองลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาอ้างเราว่าไงคะแม่
1: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์
1: แฮมุกเตอร
0: ์ค่ะ
1: นี่
2: เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: โอ้หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันคว้าใบไม้เคี้ยว
1: อารมณ์เป็นสปาเนี่ย
2: ตอนจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้ะอมรินทร์ทีวี

0: อ่ะให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: ได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: หนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
1: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
0: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ่างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คลองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจิ๊บจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: มื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่โอ้โอ้ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอ
1: ี
0: กเหรอเอ
1: าที่อ่อนๆ
0: อ
1: ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีก

0: แล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจืดด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะ
1: โอ้ยหนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสู
2: งมากเลย
1: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีอุ้ยเอาแล้วนี่นะคะได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
2: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
1: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
2: นั่นก็มี
1: แล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
2: เท่าๆกันไปจังเลือดไปจังเลือด
1: โอ้ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
2: ได้หลายแกนล่ะสอง
1: อันนี้ปลีที่2นะคะหัวมันพอๆกันเลย
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: เยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วเพราะหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึงจึงที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: ค่ะอ๋อหรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: นะคะ
1: แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่ละหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังนะ
1: อ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: ปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ดิอย่างต้นนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เออมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้เหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนา
0: ๆโอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้กออื่น
0: เอาตัวใหญ่ค่ะจะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเนาะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: อ๋ออันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยเนาะแม่เนาะ

0: ล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
1: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได้ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
0: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
1: จ้ะใหญ่มาก
0: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหม
1: จ
0: ้ะแม
1: ่จ้ะใหญ่อ่ะน่ะใหญ่ได้ละ
0: โอเคน
1: ี่พอแกงละ
0: พอแกงอะ
1: โอ้จนอิดเลย
0: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
1: เป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
0: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ตั้งตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
1: ่เออจะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
0: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
1: ต้องพันออกเลยเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
0: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช้อ่ะคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมินะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมินก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มินไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
1: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
0: ค่ะ
1: ขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
0: ค่ะ
1: หมู
0: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
1: จะเอาตรงนี้ค่ะ
0: เอาเฉพาะข้างล่าง
1: อ
0: ะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
1: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
0: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
1: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างน่ะ
0: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
1: ้
0: โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
1: เจ้า
0: ต้นมะขามป้อม
1: เจ้า
0: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
1: เจ้า
0: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
1: วันนี้จะได้กินนี
0: ่แน่นอนค่ะแม่จานของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาระอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาระอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
1: เป็นคน
0: ดาระอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
1: จ้า
0: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
1: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
1: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
1: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
1: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
0: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
1: ค่ะ
0: หักแล้วก็
1: แล้วเวียน
0: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
1: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
1: จึกเนี่ยจะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ต้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: ัวได้แน่วันนี้นะ
1: สูงมากนี่ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้แล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไง
1: ค่ะ
0: ดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างเนี่ยไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งเราก็แกงจึกเนี่ยแกงตลอดไปก็ได
1: ้แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดี
0: ค่ะ
1: แล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยว
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: แล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหน่อจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส่
0: ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจ
0: ึ
1: กหรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึกหาบจึก
1: นี่
2: 2จากชนเผ่าดาระอ่างนะคะก็คือลาบดาระอ่างค่ะลาบดาระอ่างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม่
0: ค่ะใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เลย
1: ค่ะก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม
0: ่เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชี
1: โอ้อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: จะอันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ข้าวเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยค่ะ
0: จ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยคิงนะนี่มันขาดคิง
1: อ้าวขาดคิง
0: เ
1: ราต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีคิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดคิงจ้ะ
0: มันขาดคิงเนี่ย
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: แ
1: ต่ม
0: ิน
1: ตำให้
0: เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะชิมได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
1: ชิมได้เหรอคะ
0: ค่ะ

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลย
2: เจ้า
1: แม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดารา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: เคียงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั้งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้งๆ
1: เขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: ารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารยนต์เผาดาราอ่าง
0: เนี่ย
1: เห็นไหมจริง
0: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาราอ่างเราว่าไงจ๊ะแม่
1: แฮะมุกเตอร
0: ์แฮะมุกเตอร์แฮะมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: รอดแล้วแม่ แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
1: โปะแผล
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลย ไปต่อจ้ะแม่
1: จ้ะอมรินทร์ทีวี

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้โห
0: เย้ขอบ่าวสิลูก

0: เล่นกันดีๆนะลูก
1: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
2: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
2: ้
1: อะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ
3: ไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
2: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
1: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
2: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
1: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
2: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
3: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
2: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
2: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
1: นี่ไง
2: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
1: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

ัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยออนโดชายผู้หนึ่งครับเรียนจบด้านเคมีแล้วก็ทำงานด้านการให้ความรู้ด้านการเกษตรมากกว่า30ปีลงมือทำสวนด้วยตัวเองมาอีก10ปีโดยเน้นปลูกไม้ผลพันธุ์หายากแปลกๆรสชาติอร่อยราคาดีหนึ่งในนั้นก็คือมะเดื่อฝรั่งครับ

0: เขาอุทิศส่วนตัวเป็นแปลงทดลองปลูกครับพอได้ผลก็เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนี่คือที่มาที่ไปของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: พื้นที่กว่า80ไร่ภายในสวนคุณลีของพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งปลูกไม้ผลไว้ขายผลผลิตอีกส่วนไว้สำหรับทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์จากต่างประเทศเมื่อปลูกแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจก็จะขยายไปสู่การปลูกเพื่อจำหน่ายนั่นเองล่ะครับและนี่ล่ะครับหน้าตาของลูกมะเดื่อฝรั่งพอสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงๆมีกลิ่นหอมจางๆเนื้อเหนียวนุ่มกรุบกรอบและมีคุณค่าทางอาหารสูงติดอันดับโลก
0: เป็น1ใน5สุดยอดผลไม้ของโลกนี้อะไรยังไงคร
2: ับ เขาว่า1ใน5เนี่ยคือทรงคุณค่าทางอาหารก็คือเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมเหล็กสูงไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเขารู้กันดีว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากชนิดหนึ่งถึงเรียกว่าติดว่า1ติด1ใน5ได้เลย
0: มีชื่อเสียงมานานแล้วในด้านนี้
2: มีชื่อเสียงมาไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีนะครับถ้าไปศึกษาดู
1: ด้วยรสชาติสรรพคุณรวมถึงความนิยมบริโภคมะเดื่อฝรั่งในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมากกว่า600สายพันธุ์ซึ่งประเทศที่ปลูกและส่งออกมะเดื่อฝรั่งมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือตุรกีรองลงมาก็คือประเทศบราซิลล่ะครับมะเดื่อฝรั่งชอบแดดนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยกันเลยทีเดียวส่วนมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แรกที่พี่ลีนำมาทดลองปลูกในสวนคือมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ญี่ปุ่นล่ะครับ
2: คำว่าพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ในขณะนั้นแต่เราไปเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่น
0: ก็เลยตั้งชื่อเอาไปที่มาเอามาจากญี่ปุ่น
2: ครับหลังจากนั้นเราก็ไปหาพันธุ์อื่นๆคนไหนมีบ้างสั่งเขาก็มาเข้ามาบ้างมาปลูกเปรียบเทียบหลายสิบพันครับ
0: จนทุกวันนี้มีกี่พันธุ์ฮะเนี่ย
2: จนสุดท้ายเนี่ยเหลืออยู่แค่3พันธุ์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับบ้านเราก็มีพันธุ์ญี่ปุ่น
0: ครับ
2: ดาวตุรกีและออสเตรเลียครับ
0: รสชาติ
2: หวานเหมือนกันหมดแต่ออสเตรเลียจะลูกเล็กกว่า
1: โดยธรรมชาติมะเดื่อฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นสูงครับแต่เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวที่สวนคุณลีจึงต้องจัดทรงและแต่งกิ่งทุกปีเลยทีเดียว
2: คือทรงเนี่ยเรายึดจากนี่ญี่ปุ่นเป็นหลักอย่างจัดทรงพุ่มนั้นนะเราก็ดัดให้มันลงมาเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่เพราะอะไรเพราะเหตุผลหลักก็คือมะเดื่อเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โดยไม่การจัดทรงพุ่มเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่เป็นอุปสรรคกับการห่อการเก็บเกี่ยว
0: อย่างต้นที่เราเห็นอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยนานยังพี่
2: อันนี้น่าจะประมาณสัก5ปีได้แล้วนะครับ
0: อันนี้ขยายพันธุ์จากเมล็ดหรืออะไรยังไงฮะ
2: อันนี้กิ่งตอนครับ
1: การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนอกจากการตอนกิ่งที่พี่ลีเพิ่งพูดไปแล้วก็ยังมีการปักชำซึ่งทำได้ง่ายแต่อัตราการรอดนั้นน้อยเหลือเกินครับและก็ยังมีวิธีการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้างซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ได้พันธุ์มะเดื่อฝรั่งที่ต้องการบนตอมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าล่ะครับ
2: ยุคหลังมาเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนโดยว่าศึกษาดูว่ามะเดื่อใน3สายพันธุ์เนี่ยเวลาถูกน้ำท่วมพันธุ์ที่ทนที่สุดกับเป็นพันธุ์ออสเตรเลีย
0: อึดสุด
2: อึดที่สุดก็เลยเอาออสเตรเลียมาปลูกแล้วก็มาเปลี่ยนยอดเป็นบาวตุรกีกับญี่ปุ่นครับก็แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแปลง2แปลงแรกตรงฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียมาก่อนทั้งหมดเราเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นกับบาวตุรกีหมดแล้วครับ
1: โดยต้นมะเดื่อฝรั่งในสวนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนยอดมีอายุมากที่สุดก็คือต้นนี้ล่ะครับอายุกว่า10ปีด้วยกันซึ่งพี่ลีบอกว่าได้มาเพราะความบังเอิญล้วน
2: ๆต้นนั้นผลผลิตปีเป็น100กิโลนะครับ
3: ต้นนั้นต้นเดียว
2: ต้นเดียวเพราะมันเก็บเรื่อยครับเก็บเรื่อยแล้วอร่อยมากก็ยังยืนยงกันทุกวันนี้เลยก็เป็นต้นที่อายุมากที่สุดในสวน
3: ทุกต้นออกลูกเหมือนกันหมดไหมฮะ
2: ถ้าพันต้องผมบอกถ้ายามาถ้าพันญี่ปุ่นพันบาวตุรกีออสเตรเลียทุกต้นครับ
3: ทุกต้นทางพี่พูดนี้หมายความว่ามันมีบางพันที่ไม่ออกด้วยเหรอ
2: เพราะผมเคยปลูกมาแล้วมันไม่ออกครับ
3: อ๋อเหรอ
2: ครับเพราะผมทำมาทั้งหมด30สายพันธุ์อันนี้ก็เลยฝากเกษตรกรไว้เหมือนกันว่าก็คือง่ายที่สุดเวลาจะไปจะตัดสินใจจะปลูกมะเดื่อเนี่ย
3: ครับ
2: ควรจะไปดูที่แปลงเขาแต่ถ้าเพื่อจะปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ย ควรจะไต่ตองแล้วก็ดูนิดหนึ่ง
3: ให้ดีหน่อย
2: ให้ดีหน่อยเท่านั้นเองครับ
1: หลังปลูกได้6เดือนมะเดื่อฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตครับสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและข้อดีของมะเดื่อฝรั่งอีกอย่างก็คือมียางทำให้ไม่มีปัญหาแมลงรบกวนครับยกเว้นตอนใกล้สุกเท่านั้นที่จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษ
2: เวลาเมื่อผลมันเปลี่ยนสีสีเขียวมันจะออกขาวแล้วขาวมันจะเริ่มเป็นชมพูเนี่ยเราควรถุงมะห่อเพื่ออะไรหนึ่งมะเดื่อเนี่ยที่ก้นมันมีรูบางทีแมงวีมันเข้าไปสองปัญหาสำคัญที่สุดก็คือนกเนี่ยจะชิงกินก่อน
1: แม้มะเดื่อฝรั่งจะให้ผลทั้งปีแต่ที่สวนคุณลีจะเก็บขายเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับโดยขายกิโลกรัมละ100บาท
2: เราจะเว้นไม่เก็บเกี่ยวในประมาณ 7-8 เดือนในตลอดฤดูฝนเพราะว่าอะไรเพราะ1เนี่ย1คุณภาพผลจะไม่ดี2ก็จะประสบปัญหาเรื่องราสนิมที่ใบซึ่งเราก็ต้องสเปรย์ยาโดยเปล่าประโยชน
3: ์
2: คุณภาพมะเดื่อเหมือนกับองุ่นถ้าเจอฝนก็เสียเลย
3: หลังจากนั้นเนี่ย
2: หลังจากนั้นก็เราก็หนึ่งขยายพันธุ์ออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วจัดทรงพุ่มแล้วก็จัดการล้างต้นให้สะอาด
1: เห็นวิธีจัดการสวนมะเดื่อฝรั่งของพี่ลีกันแล้วคราวนี้เรามาคุยเรื่องการตลาดกันหน่อยดีกว่านะครับ
2: การขายของผมมันจะมีอยู่3แบบ
3: ครับ
2: คือแบบที่1ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีลูกค้าเข้ามาดูสวนชิมแล้วก็ซื้อกลับไปครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลูกค้าวอล์กอินส่วนที่2เนี่ยคือก็ติดต่อทางไปรษณีย์มีการส่งทางไปรษณีย์แบบ EMSแล้วส่วนที่3คือขายตรงพวกร้านอาหารก็จะสั่งเป็นทุกสัปดาห์มีสิ่งที่ยังคนไม่รู้อยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งชนิดเดียวเท่านั้นเองที่เมื่อเก็บมาแล้วความหวานหยุดก็จะประโยชน์นี้ไหมครับเราเอามะม่วงไปซื้อมะม่วงสุกมาวันนี้หวาน
3: ที
2: น
3: ี
2: ้ไม่เอาเมื่อมันสุกแล้วว ันนี้หวานนี้แต่ถ้าเราทิ้งพรุ่งนี้มันหวานวันนี้
3: อ๋อมันก็จะฉ่ำ
2: หวานขึ้นเรื่อยๆเหมือนเหมือนส้มโอซื้อมาแล้วก็แบบเพศว่าให้ลืมต้นอะไรเง
3: ี้
2: ยแต่มะเดื่อนี่ลืมเลยคือหมายความว่า
3: ลืมหวาน
2: ก็คือความหวานหยุดเลยสมมติว่าคุณเก็บที่80
3: ครับ
2: มันจะกินเหมือนมะขามเทศเอ๊ะทำไมไม่เห็นหวานเหมือนที่สวนเลยก็คือมันความหวานมันหยุดแล้วไงเก็บแล้วหยุดเลยมันก็จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
3: คือถ้าเก็บตอนที่เขาหวานอร่อยก็จะหวานอร่อยอยู่งั้น
2: ครับถ้าคุณไปไว้กะลาขึ้น
3: แต่ถ้าเก็บที่ยังไม่หวานมากก็จะไม่ได้หวานเพิ่มขึ้น
2: ถูกต้องนี่แหละเขาเรียกความหวานหยุด
3: มาแค่ไหนแค่นั้นเลย
2: ถูกต้อง
3: เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาเจอที่สวนแล้วได้เลือกได้กินก็จะ
2: เล
3: ือ
2: ก
3: ที่หวานได้กว่า
2: ถ้าถามผมนะวันข้างหน้าคุณต้องเจาะตลาดแบบนี้วอล์กอินถ้าคุณอยากจะกินมะเดื่อที่อร่อยเนี่ยควรจะไปซื้อที่สวนหรือซื้อไปปลูกเองที่บ้านมาเรียนรู้ที่สวน
3: ที่นี่ถ้าใครสนใจอะไรเข้ามามีค่าใช้จ่าย
2: อ๋อไม่มีครับฟรีก็มีคติที่นี่อย่างว่าจะไม่หวงความรู้แล้วก็เป็นสวนเปิดแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือเข้ามาได้แต่ทุกวันด้วยนะครับไม่มีวันปิดตลอด365วันเพราะเรามีเวรเปลี่ยนกันครับก็คือ8โมงถึง5โมงเย็นเข้ามาได้ฟรีก็เพียงแต่ว่า1ถ้าคุณรู้แผนที่คุณเข้ามาได้เลย
3: ร
2: ู้สถานที่เข้ามาได้เลยหรืออาจจะติดต่อมาทางเฟซทางอะไรก่อนล่วงหน้าเป็นหมู่คณะก็แจ้งมาล่วงหน้าวัน2วัน
3: หมู่คณะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพี
2: ่ไม่มีครับไม่มีครับ
3: ไม่มีเลย
2: ไม่มีครับไม่เคยยังไม่เคยคิดใคร

0: พี่เป็นเกษตรกรเหมือนเป็นเกษตรกรที่แบบมีข้อมูลเป็นเกษตรกรที่เรียกว่าสมาร์ทอ่ะอยากแนะนำเกษตรกรคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเราอยากจะแนะนำยังไงครับ
1: คนที่จะตัดสินใจปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะครับต้องไปดูงานไม่ต้องมาที่ดูที่สวนผมก็ได
0: ้
1: ไปดูที่สวนที่เขาบอกว่ามีผลผลิตไปดูการแปรรูปนะครับไปหาข้อมูลให้ดีก่อนแต่แท้ที่สวนคุณลีเองจะมาก็มาดูได
0: ้
1: มาดูว่าการปลูกยังไงการจัดการการตัดแต่งกิ่งมาดูก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูว่าคุณปลูกแล้วคุณไปขายใครจะไปลงทุนแบบเป็นอุตสาหกรรมเลยเนี่ยผมว่าต้องไต่ตองให้ดีการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคตเนี่ยจะต้องไม่ตามคนอื่นต้องนำคนอื่นอยู่เสมอครับแล้วก็ต้องศึกษาแท้จริง
0: นั่นหมายความว่าหัวใจของเขาคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
1: ใช่
2: ความตั้งใจที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเกษตรของไทยทำให้วันนี้พี่ลียังคงค้นคว้าและทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
3: ขอบคุณครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อพูดถึงอำเภอทับสะแกแล้วแน่นอนว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมาช้านานแล้วนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองครับในยุคที่กระแสคนรักสุขภาพมาแรงขนาดนี้ชาวบ้านทับสะแกเขาก็ขอเกาะกระแสกันหน่อยละครับด้วยการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวนำมาสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวครับว่าแต่ว่ากับมาวิธีใจยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเลย

0: แกอันดับหนึ่งคือมะพร้าวคุณมาคุณเจออะไรมากนอกจากมะพร้าวพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อาชีพที่พี่จำเป็นก็คือมะพร้าวทำได้ดีที่สุดพี่ก็คิดว่าเป็นมะพร้าวคนที่แกจะพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าลูกเลี้ยง
1: ลูกเลี้ยงลูกมะพร้าว
0: ถูกต้องที่นี่ลูกเลี้ยงทุกบ้านลูกกตัญญู
2: วิถีชีวิตของคนทับสะแกผูกพันกับมะพร้าวมานานแล้วนะครับเรียกได้ว่าดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานกันเลยทีเดียวในพื้นที่1ไร่จะปลูกมะพร้าวได้ประมาณ 20-25 ต้นตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ครับใน1ทลายจะได้มะพร้าวประมาณ7ลูกครับมะพร้าวที่ได้ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางบ้างส่งโรงงานบ้างนำมาแปรรูปบ้างครับพี่รัตดาเกษตรไทยไอดอลของเราเลือกที่จะเพิ่มมูลค่ามะพร้าวของเธอด้วยการนำมาสกัดเย็นครับเริ่มแรกเราก็ต้องไปเลือกเก็บมะพร้าวกันก่อนมะพร้าวที่นำมาสกัดเย็นนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับสังเกตที่หัวมะพร้าวห้ามชื้นห้ามแฉะห้ามขึ้นราอย่างนี้คัดทิ้งสถานเดียวครับผม

0: มีมะพร้าวมาพี่
1: อุ้ยพี่ขโมยมะพร้าวสวนใครมา
0: แหมผมก็เก็บเอาแถวนี้แหละ
1: หรอ
0: ใช้ได้ไหมลูกขนาดนี
1: ้ได้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกมะพร้าวใหญ่ทับสแกร์ของแท้ 100%
0: เขาดูกันยังไง
1: ส่วนใหญ่เราจะดูกันที่ก้นค่ะใหญ่เล็ก
0: ก้น
1: ต้อง
0: ดูยังไงครับผม
1: เขาจะวัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รอบไงสองมือสามมือเงี้ย
2: จะบอกว่าลูกใหญ่
1: จะบอกว่าลูกใหญ่ประมาณน
2: ั้
1: นใช่มันไม่ได้ใหญ่แต่ข้างนอกนะข้างในก็ใหญ่
0: ข
1: ้
0: างในก็ใหญ่นะครับ
1: ใหญ่ใหญ่ไหม
0: เอ้ยใหญ่จริงอะไรจริงพี
1: ่ที่นี่เป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงรสชาติดีรสชาติกะทิเข้มข้น
0: ผ่าออกมาอย่างนี้เลยหนาๆอย่างนี้เลยขั้นตอนนี้กำลังขูดมะพร้าว
1: กำลังขูดมะพร้าวเราจะไปทำน้ำมันเวลาขูดมันต้องมีวิธีขูดด้วยนะถ้าเกิดว่ากดมันหนักไปตัวกะทิจะคั้นยากมันจะไม่ออกกะทิมาลองไหมลองดูไหมลองดูไหม
0: เอ้ยอยากลองดูไหมอยากนะอย่างนี้นะครับอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: นั่งอย่างไรก็ได้แค่กระต่ายหัก
0: มะพร้าวมะพร้าวไม่สนแล้วอยากให้กระต่ายพังจบ
1: ว่าเดี๋ยวไม่มีเครื่องมือทำมาหากินพอได้ไม่ถึงกับดีก็ถือว่าพยายามตั้งใจสุดๆจะเอาสักกี่พันบาทวันหนึ่ง
2: แล้วแต่ความเมตตากรุณาครับผม
1: หมายถึงว่าเอาไปทำน้ำมันได้กี่พันทำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่พี่มีความสามารถ
3: เมื่อได้มะพร้าวขูดแล้วเราก็นำมาคั้นให้ได้กะทิครับ
1: เริ่มจากกระบวนการง่ายๆก่อนคั้นเติมน้ำลงไปก่อนอัตราส่วน1:1ถ้ามะพร้าว1 กิโลแล้วก็ใช้น้ำ1 กิโลน้ำที่เป็นน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดนะพี่ไม่แนะนำว่าน้ำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะกรองก็ได้คิดว่าสะอาดที่เราทานได้อะค่ะเราจะรู้ว่ามันสะอาดมากน้อยแค่ไหนก็ตอนที่มันเป็นน้ำมันวิธีคั้นให้มันมันนะคะเราก็ต้องงี้เหมือนขบิดผ้าคล้ายๆกัน
0: หน้าตาพี่จิกมากหน้าเหมือน
1: ค่ะบีบให้มันมันคั้นให้มันกะทิให้มันออก
0: ให้มันบดกันด้วยใช่ไหม
1: ใช่ให้มัน

0: โหลดกัน
1: ขั้นตอนนี้ต้องเร่งมือหน่อยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดจุลินทรีย์ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมันมะพร้าวที่ได้สำหรับมือใหม่พี่ดาแนะนำให้เอากะทิไปแช่เย็นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองครับ
0: เอากากขึ้นมา
1: ก่อนที่จะบรรจุใส่โหลเก็บไว้ในที่สะอาดและมีอากาศถ่ายเททิ้งไว้เป็นเวลา2วันครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นชั้นๆอย่างที่เห็นนี่ละครับ
0: มันจะมีอยู่3ชั้นไอ้ข้างล่างนี่คือน้ำนะคะน้ำเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปที่เราทำการคั้นตัวนี้จะเป็นน้ำไอ้ตัวใส่นี่ก็คือกะทิ
2: ครับ
0: ตัวนี้ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือเหลือตัวโปรตีน 100% โปรตีนจากกะทิสด
2: อันนี้คือเราสกัดเย็นแล้ว
0: ใช่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติปล่อยให้เขาบีบตัวเองคุณคั้นเสร็จแล้วคุณมาตั้งเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ2วัน48ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงก็ได้มันอยู่ที่อากาศด้วย
2: ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้อะไรยังไง
0: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม
2: ่ปล่อยไว้งี้เลยนะ
0: ปล่อยไว้งี้เลย
2: เฮ้ยพี่หอมหอม
0: ถ้ากระบวนการที่เราทำสะอาดตั้งแต่ต้นทุกอย่างตั้งแต่น้ำสะอาดมือเราสะอาดตัวเราสะอาดทั้งหมดตัวที่เหม็นเปรี้ยวที่สุดก็คือตัวน้ำตัวเนี้ยมันจะเหม็นเปรี้ยวที่สุดแต่ถามว่ามันจะดันขึ้นมาข้างบนไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดันค่ะ
1: น้ำมันมะพร้าวที่เราต้องการก็คือชั้นบนสุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการแยกผลิตภัณฑ์กันนะครับวิธีการก็บ้านๆนี่แหละครับเอากระบวยตักชั้นน้ำมันมะพร้าวแยกออกมากรองด้วยกระชอนและผ้าขาวบางกันอีกหนึ่งรอบครับ
2: และถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือมันใกล้ถึงชั้นที่เป็นแบบโปรตีนที่บอกใช่ไหมฮะ
0: ถ้าเกิดเราตักแรงไปชั้นโปรตีนเป็นแป้งมันก็จะขึ้นมาแล้วทำให้การตั้งทิ้งพักไว้มันต้องนานขึ้น
2: งานแฮนด์เมดมากอ
0: ่
2: ะ
0: เป็นงานมือทั้งหมดใช้ความอดทนล้วน
2: ๆการทำอย่างนี้ต้องใจเย็นอารมณ์ดีและผมว่าพี่ลดาเนี่ยมีตรงนั้นจริงๆมีความใส่ใจ
1: พี่ลดาบอกว่าเราจะนำน้ำมันมะพร้าวที่กองได้นี้ไปไล่ความชื้นด้วยการนึ่งครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกันหืนและไล่กลิ่นเปรี้ยวออกไปใช้เวลานึ่งราวๆ 4-6 ชั่วโมงตั้งทิ้งไว้ให้น้ำมันมะพร้าวตกตะกอนแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางอีก1รอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับผม
0: เด
1: ี๋ยวเราไปลองชิมกันครับว่าหลังจากที่นึ่งแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหน
2: อันนี้คือหลังจากที่เอาไปนึ่งแล้ว
0: นึ่งเรียบร้อยแล้ว
2: นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: เราก็จะนี
2: ้ออกมาอย่างนี
0: ้เดี๋ยวเราให้ชิมอันนี้รสชาติ
2: อันนี้มันจะมีกลิ่นหอมของหอมเหมือนมะพร้าวขึ้นมาเลยอ่ะ
0: ถ้าเวลาที่ไล่ความชื้นได้มาตรฐานกลิ่นจะเป็นเช่นนี้
1: สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะรับประทานเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายแล้วยังสามารถนำมากลั้วปากเพื่อกำจัดแบคทีเรียในช่องปากนำมาทาเพื่อบำรุงผิวหน้าและกายนำไปหมักผมช่วยให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งเสียสำหรับคุณผู้หญิงสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะครับชั้นบนสุดเราได้น้ำมันมะพร้าวส่วนอีก2ชั้นที่เหลือก็นำไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากชั้นที่เป็นโปรตีนตรงกลางนี้พี่ลัดดาจะนำไปเคี่ยวใช้ความร้อนเข้าช่วยกลั่นออกมาเป็นคุกกิ้งออยล์สีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมมะพร้าวจางๆใช้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองล่ะครับส่วนชั้นล่างสุดเป็นน้ำที่เราใช้คั้นกะทินั่นล่ะครับตอนนี้แปรสภาพเป็นน้ำหมักชั้นยอดเพื่อทำการปรับสภาพพื้นดินครับช่วยให้ดินฟูนุ่มหากมีปริมาณมากใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ภาชนะหมักต่ออีกครับใช้ฉีดเป็นยากำจัดวัชพืชได้อีกด้วย
2: ที่อยากพูดถึงการที่เราทำน้ำมันมะพร้าวจริงๆมันก็เหมือนกับการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่นี
0: ่ใช
2: ่หลักๆทุกคนทั่วไปมะพร้าวเอาไปขายยังไง
0: เราจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลย
2: กิโลกรัมหรือลูกละเท่าไหร่
0: เขาขายเป็นลูกค่ะมะพร้าวใหญ่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าบาทถ้า100ลูกก็ได้แค่พันกว่าบาทของพี่เอามา100ลูกเนี่ยพี่จะทำเนื้อได้ประมาณ75โลพอมาทำเป็นน้ำมันมะพร้าว5โลอาจจะได้น้ำมัน1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งมูลค่าลิตรละ650
2: โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะตลาดเป็นใครอะไรยังไง
0: ของเราไม่ใช่ระบบโรงงานเราเลยนิยมที่จะขายปลีกโดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งหรือฝากรถทัวร์ฝากรถไฟอย่างน
2: ี้เอาแล้วอย่างมีลูกค้าที่มาเห็นวิธีการผลิตอย่างแฮนด์เมดการใส่ใจในทุกขั้นตอนอยากออเดอร์เยอะขึ้นบอกเขาไงอ่ะ
0: อ๋อของ

0: ก็จะบอกว่าของดามีนะมีภาคีคุณสนใจไหมถ้ามีสนใจปั๊บเนี่ยเดี๋ยวดาติดต่อให้เรามั่นใจในมาตรฐานเขาคุณลองไปเทสดูถ้าคุณพอใจโอเคเราจัดให้แต่ถ้าคุณบอกไม่พอใจยินดีจะรอก็รอค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามจัดให้ได้ทั้งหมดถ้ามันไม่เยอะเกินกำลัง
1: ตอนนี้พอใจกับยอดที่เราขายได้พอใจมากน้อยแค่ไหน
0: พอใจมากเพราะนอกจากที่เราจะทำเป็นน้ำมันมะพร้าวเรายังต่อยอดด้วยการทำครีมทำโลชั่นทำพูที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งต่อยอดพวกนี้จากลิตร650มันได้เยอะกว่านั้น
2: พี่ลัดดาแอบกระซิบมานะครับว่ารายได้ของพี่เขาไม่ได้มาจากแค่การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นส่วนอื่นๆของมะพร้าวก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันน้ำมะพร้าวพี่ลัดดาก็ส่งโรงงานทำน้ำมะพร้าวกระป๋องกากที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิก็ส่งโรงงานอาหารสัตว์กาบมะพร้าวส่งโรงงานนำไปทำใยที่นอนกะลาส่งขายโรงงานทำถ่านก้านก็มีคนรับซื้อไปทำไม้กวาดหรือแม้กระทั่งต้นที่โค่นแล้วก็นำไปทำไม้มะพร้าวได้อีกด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริง
1: ๆถ้าอยากจะบอกแนะนำเกษตรกรที่รุ่นใหม่ที่อยากมีแนวความคิดอย่างนี้ต้องเริ่มยังไงบ้างฮะ
0: เริ่มก่อนเลยเริ่มจากใจเราเป็นชาวสวนเราอย่าไปรังเกียจว่าคำว่าชาวสวนมันรกสกปรกหรือเปื้อนเปื้อนมือกล้านคนอื่นรังเกียจอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเด็กๆทุกคนรักที่จะเป็นชาวสวนเหมือนพี่ถามว่าเหนื่อยไหมเอาเหงื่อแลกเงินนะชาวสวนต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินแต่ถ้าเราจัดสรรเวลาอันนี้เราทำสวนอันนี้เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เราออกตลาดเราจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดทุกคนจะต้องอิจฉาเราแกทำยังไงว่าแกเป็นชาวสวนที่สวยมากปัจจุบันนี้พี่ได้ยินมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะ
2: การใส่ใจคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การปลูกกระบวนการแปรรูปและดูแลลูกค้าสิ่งนี้เองครับที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลายสามารถยืนยงอยู่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าพี่ลัดดาพรหมขุนทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
3: เอาไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

0: ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์คืออะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะ
1: คำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่างคำสามคำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกบางครั้งอาจเรียกว่า water culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกหรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยตรงโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคที่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหลบางและเทคนิคการปลูกพืชในน้ำลึกที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะละมังกล่องโฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลุกรังดินกรวด 3.ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดกรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะ

น่ารู้วันนี้ water culture w a t e r c u l t u r e water culture แปลว่าการปลูกในน้ำ

E N T plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยเฉพาะพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินจึงทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีด้วยกันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลย

ครั้งแรกที่จัดการก็คือเอามาทำเพิ่มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเลยเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทำนาแต่ปีเนี้ยการทำนาราคาข้าวมันเนี้ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังทุกงานหมดหวังจริง
1: ๆตาชูจะขายมะม่วงเหรอ
2: เฮ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไอ้มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงตู้มะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: กระทงเลยป้าขอสองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เน
4: ี่
3: ย
4: 40 บาทจ้ะ
0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้มแกมไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันๆก็บอกโอ้โหมันพอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างงี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2คนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าภูเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงว่าราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบนี้ให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองตรงบนมันจะมีไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ขามดแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดกดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่า

คือใส่คาบูทที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปซอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่า3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นมันก็เริ่มทำรังแล้วเนี่ยน้อยๆก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลุมมันจะมาลุมมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายเลยทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนเราก็จะดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำ
0: ทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสั่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องขวนขวายก่อนไม่ใช่ว่ามันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: มั้ยคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
1: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
1: 25บาทค่ะ
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herbs to Rear สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับในปัจจุบันกระแสเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนเราเนี่ยมีความแตกต่างจากในอดีตมากๆโดยผลการวิจัยจาก MyShareก็ชี้เห็นว่ากระแสสุขภาพทั่วโลกไม่ได้หยุดเพียงแค่เรื่องของการรักษาโรคหรือแค่ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้นนะครับแต่ยังหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการป้องกันและก็ดูแลสุขภาพก่อนที่จะมีการเจ็บป่วยรวมถึงรักษาสภาพจิตใจให้สมบูรณ์และแข็งแรงเช่นการออกกำลังกายและกระแสการรับประทานอาหารคลีนอาหารมังสวิรัติรวมไปถึงการทานเจนะครับซึ่งก็ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยหันกลับมาทานผักกันมากขึ้นแต่ทุกวันนี้ครับมีพืชผักสมุนไพรมากมายหลายชนิดให้เราได้เลือกรับประทานกันวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เองครับก็เลยอยากจะพาคุณไปรู้จักกับผักชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าผักโมโรเฮยะที่เขาถือกันว่าเป็นราชาแห่งวิตามินกันที่ Harmony Life Organic Farm เพื่อได้พูดคุยกับคุณโชโอกะกรรมการผู้จัดการบริษัท Harmony Life International จำกัดครับผู้ที่ได้นำผักโมโรเฮยะเข้ามาปลูกเป็นรายแรกในประเทศไทยถึงคุณค่าทางโภชนาการที่สูงในแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงเลยแหละครับคุณโอกะซังฮะตอนนี้คุณโอกะซังเป็นเจ้าของ Harmony Life Organic Farm
1: ใช่ครับ
0: เออแต่คงถามย้อนก่อนดีกว่าก่อนหน้าโอกะซังจะมาทำฟาร์มออร์แกนิกที่นี่เนี่ยก่อนหน้านี้ทำอะไร
1: เมื่อก่อนผมทำงานเครื่องมือแพทย์ครับ
0: เป็นเครื่องมือแพทย์
1: ใช่ครับ
0: ที่ไหนฮะ
1: บริษัทญี่ปุ่นเนาะผมว่าบริษัทญี่ปุ่นส่งไทยนะครับ
0: ส่งบินมาที่ไทย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะมาขายเครื่องมือแพทย์
1: แล้วก็ผลิตด้วย
0: อ๋อตั้งโรงงานในไทยด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำโรงงานด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ขายส่งไปด้วย
1: ใช่ครับโอ้23ปีแล้ว
0: 23ปีที่แล้วที่นี่เองเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ได้ปลูกแค่ผักอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นผักผสมปลูกเต็มเยอะแยะไปหมดมีกี่อย่างครับที่นี
1: ่มากกว่า70ชนิด
0: มากกว่า70ชนิด
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องปลูกมากมายขนาดนี้ล่ะครับ
1: ที่นี่ว่าส่งออร์แกนิกด้วยเนาะคนเยอะมาที่นี่แล้วก็เรียนออร์แกนิก
0: คือมาเรียนรู้เรื่องออร์แกนิก
1: ประมาณ1ปี600คนเลยมาที่นี่นะ
0: ปีนึงประมาณ600คน
1: ใช
0: ่แต่วันนี้เรามาตามหาผักชนิดหนึ่งชื่อดูเป็นญี่ปุ่นมาก
1: ชื่อโมโรเฮยะ
0: ไปสนใจยังไงมายังไงฮะถึงสนใจโมโรเฮยะ
1: โมโรเฮยะว่ามีสารอาหารเยอะมากเยอะที่สุดโลกนะชื่อโมโรเฮยะผักพระราชาภาษาอียิปต์
0: แปลว่าผักพระราชาคือหมาย

0: ว่าเป็นแบบยิ่งใหญ
1: ่ใช่ๆ
0: ผักราชาคือเป็นราชาของผัก
1: ใช่มาโกนมาโกนนะฟาราโอเอจิปต์นะมาสเตอร์ใช่มั้ยก็คุณโมนะไฮยาฮะแต่ว่าไม่ไฮฟาราชากิมมุรเฮียนะแข็งแรงมาก
0: แข็งแรงมาก
1: แต่ดีใจมากใช่มั้ยนะชื่อท่านชื่อมอร์เฮียนะ
0: ก็เลยกลายเป็นเจ้าผักตัวนี้มีสารอาหารเยอะมากๆ
1: เยอะมากวิตามินก็เยอะคาโรทีนเบต้าคาโรทีนก็เยอะแล้วก็ไฟเบอร์ก็เยอะ
0: สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับที่คุณโอกาเนี่ยเขาผันตัวเองจากอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทอุปกรณ์การแพทย์มาเป็นเกษตรกรในประเทศไทยเพื่อที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติตั้งใจพัฒนาฟาร์มปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์กว่า70ชนิดเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเรามีอาหารปลอดสารพิษไว้รับประทานและที่ขาดไม่ได้ครับกับพืชสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นพระเอกของที่นี่นั่นก็คือโมโรเฮยะที่แค่ได้ยินชื่อครั้งแรกครับว่าถึงกับมึนไปสักพักเลยแหละครับนี่มันชื่อผักจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยแต่ไม่ใช่แค่ชื่อนะครับที่ไม่คุ้นหูเท่านั้นเพราะถ้าได้รู้คุณค่าทางโภชนาการของโมโรเฮยะกันสักหน่อยแล้วอาจจะต้องแปลกใจว่าในโลกใบนี้ของเรามีผักที่อัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารจนสมกับคำว่าราชาแห่งวิตามินจริงๆหรือนี่เพราะผลจากการศึกษาจาก The Association of Food and Public Health ประเทศญี่ปุ่นเขาพบว่าสารอาหารในผักโมโรเฮยะปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผักขมที่มีประโยชน์มากแล้วเนี่ยผักโมโรเฮยะของเรามีปริมาณเบต้าแคโรทีนมากกว่าผักขมถึง5เท่าในขณะที่ปริมาณวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และก็วิตามิน C ของผักโมโรเฮยะยังมีปริมาณมากกว่าแครอทบรอกโคลีและผักขมรวมกันซะอีกแล้วครับแบบนี้เนี่ยใครที่เป็นสายคลีนหรือกำลังต้องการหาแหล่งวิตามินดีแบบนี้ก็คงต้องลองหาโมโรเฮยะมาทานกันบ้างดูแล้วล่ะครับ

0: มอร์เฮีย
1: ถ้ามอร์เฮียนะ
0: ทั้งหมดนี้เลย
1: ใช่
0: หน้าตายแบบนี้เรากินอะไรเขาอะฮะ
1: กินยอดเฉยๆนะครับ
0: กินยอดปลูกยากไหม
1: ถ้าดินดีมีน้ำแล้วก็อากาศร้อนเนาะไม่ยากนะครับ
0: เขาชอบอากาศร้อน
1: แล้วก็ดินดี
0: ต้องดี
1: ใช่สนาหายโย
0: เพราะฉะนั้นต้องเตรียมดินให้ดีเลย
1: ใช่แต่ต้องมีน้ำ
0: แล้วก็ต้องมีน้ำตลอดด้วย
1: โดนเดือดไหม
0: อันนี้กินได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับดูสิ
0: กรอบ
1: กรอบ
0: กรอบกลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กินสดก็ได้อย่างนี
1: ้ใช่กินสดก็ได้กินสลัดก็ได
0: ้อย่างนี้เวลาปลูกเขานี่ใช้เม็ดปลูกหรือว่าใช้กิ่งหรือว่าใช้อะไร
1: ใช่ถ้าคันได้ว่าเม็ดเนาะ
0: ใช้เม็ด
1: เม็ด
0: เมล็ดเขา
1: ใช่
0: แล
1: ้
0: ว
1: ก็
0: หวาน
1: ตอนทงก้านะครับแล้วก็ผึ่ง
0: หลังจากปลูกก้าลงดินนี้นานไหมกว่าเขาจะขึ้นโตแล้วก็เก็บยอดกินได้
1: ประมาณ2เดือนเก็บได
0: ้2เดือนนั่นเอง
1: เก็บได้แต่ก็ไม่ใช่เก็บทั้งหมดเนาะยอดเฉย
0: ๆเอาแต่ยอดเสร็จแล้วเขาจะแตกยอดใหม
1: ่ไม่
0: เราก็เก็บยอดอีก
1: แต่ประมาณ5เดือนเก็บได
0: ้5เดือน
1: นอกก็ได้นะไม่ใช่ช้าว่า2ปี3ปี4ปีได้ใช่มั้ยก็เรียก5 6เดือน
0: เก็บได้เลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแล้วเขาก็จะแตกยอดโตไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอายุของเขาทั้งชีวิตที่กินได้เนี่ยเขาอยู่นานแค่ไหน
1: ประมาณ6 7เดือนครับ
0: ถ้าปล่อยไปกว่านั้นไม่ดีแล้ว
1: ได้แล้ว
0: โอ้เขาเป็นพืชระยะสั้น
1: ใช่
0: แต่เขาก็โตเร็ว
1: โตเร็ว
0: 2เดือนเท่านั้นก็เริ่มเก็บได้
1: ใช่ครับ2เดือน3เดือนก็เก็บได
0: ้แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ5 6เดือน
1: ใช่ครับ
0: มองดูผิวเผินเนี่ยเจ้าต้นโมโรเฮียของเราก็มีลักษณะจะคล้ายๆกับต้นกะเพราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความจริงแล้วพืชชนิดนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับต้นปอกระเจ้าซึ่งโดยทั่วไปครับต้น

0: อกระเจาสามารถนำมาใช้ทำเป็นอาหารได้ทั้งชนิดฝักกลมแล้วก็ฝักยาวแต่สำหรับโมโรเฮยะเนี่ยเขาเป็นพันปอกระเจาฝักยาวนั่นเองแหละครับและที่สำคัญครับที่นี่ปลูกโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเลยแหละครับโดยส่วนมากแล้วเราก็จะใช้ส่วนของใบผักโมโรเฮยะมาใช้ในการประกอบอาหารทานสดรวมไปถึงนิยมนำโมโรเฮยะมาแปลรูปเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยทางฟาร์มเองครับก็นำโมโรเฮยะมาบดเป็นผงและก็นำไปผสมเป็นส่วนหนึ่งของบะหมี่ผักโมโรเฮยะที่สามารถจะนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่ผักโมโรเฮยะเพื่อมีกึ่งสำเร็จรูปรสต่างๆเส้นมักกะโรนีแยมมันเบอรี่แยมมะนาวฝรั่งเศสสบู่แชมพูลูกประคบรวมไปถึงชาโมโรเฮยะที่ได้ผ่านการแปรรูปและนำไปจำหน่ายแล้วทั้งในและต่างประเทศครับ
1: อร่อยเนาะ
0: อร่อยมากครับผมโอ
2: ้แต่ว่าเส้นนี้มันดูไม่ใช่เส้นบะหมี่ธรรมดานะเนี่ยอันนี้เส้นอะไรครับเนี่ย
1: โมโรเฮยะนูดู
0: เฮ้ยเป็นเส้นบะหมี
1: ่ใช่ครับ
0: โมโรเฮยะ
1: ใช่ครับ
0: มีหน้าล่ะสีมันไม่เหลืองมันออกเขียวๆหน่อย
1: เขียวครับใช่คร
0: ับ อ๋อแบบนี้แล้วพวกสารอาหารที่อยู่ในนี้ล่ะครับผมมันจะยังคงคุณค่าของความเป็นโมโรเฮยะอยู่ป่ะครับ
1: ไม่ต่างกันเนาะ
0: ไม่ต่างกัน
1: เหมือนกันนะครับวิตามินซีชดเชยちょっとร้อนだから苦いの
0: うんสดน่ะดีกว่าหน่อย
1: วิตามินเบต้าคาโรทีนแล้วก็วิตามินอี
0: นะโอ้โหทําได้หลายอย่างเลยครับนี
1: ่ดิซิต้มยํานะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวต้มยํา
1: ใช่ครับ
0: ใส่เส้นบะหมี่โมโรเฮยะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: บะหมี่ก็นิ่มแล้วก็เหนียวเนาะ
0: นุ่มเหนียว
1: นุ่มเหนียวครับ
0: นี่คือส่วนหนึ่งของการเอาโมโรเฮยะมาแปรรูป
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่ได้ขายสดเอามาทำเป็นบะหมี่ทำอะไรได้อีก
1: สปาเกตตีก็ได้เน
0: า
1: ะชาโมโรเฮยะ
0: แล้วก็เป็นยังเป็นมีความเป็นออร์แกนิกอยู่ในนี้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าถามว่ากินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงชา
1: ชาว่าแน่นอนมีสารอาหารเยอะนะครับเนาะあと三冠ティスワティにはミファイバー銀の子館内ミシアミヨチェメファイバーチャップの子デトックス
0: ああディトックスด้วย
1: デトックスนะ
0: คนลูกค้าที่ซื้อโมโรยังไปทานเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงฮะเขาเป็นคนรักสุขภาพ
1: คนธรรมดาก็กินเยอะเนาะ
0: คนธรรมดาก็กินเยอะ
1: เล็กก็กินเยอะเล็กก็ชอบนะครับโมโรเฮยะ
0: ก็ชอบ
1: ใช่ครับธรรมดาว่าまあインスタントヌードルはまあたまたまによっちゃね。だけど銀のこそこパーリーは飲みます
0: 。ไม่อยากจะเชื่อกันเลยใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าผักต้นเล็กๆที่ชื่อว่าโมโรเฮยะเขาจะเปลี่ยนไปด้วยวิตามินแร่ธาตุรวมไปถึงไฟเบอร์ที่สามารถจะช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลิ้มลองอาหารเพื่อสุขภาพแปลกๆใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับว่ายังมีผักโมโรเฮยะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ
3: โมโรเฮยะหรือใบมาโลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อปอโมโรเฮยะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอียิปต์ตั้งแต่สมัยโบราณลักษณะของต้นนั้นจะมีรูปทรงเป็นพุ่มสูงราว 1-2 เมตรใบเป็นรูปทรงรีปลายใบแหลมขอบใบหยักคุณค่าทางอาหารของผักโมโรเฮยะในปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งวิตามินเอโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเกลือแร่เบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 และเส้นใยที่ช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเอง

0: ลุกน
1: ะ
0: เพราะว่าเป็นบ่อเกิดของโรคหลายๆอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะหัวใจบางครั้งดูแลหัวใจดีแต่ลืมดูแลส่วนอื่นที่มันวิ่งเข้ามาถึงหัวใจเหมือนกันก็คือเรื่องของเลือดเรื่องของคอเลสเตอรอลที่มันจะส่งผลต่อหัวใจอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เองหลายคนก็พยายามหาอะไรที่ตอบโจทย์เหลือเกินในการช่วยลดคอเลสเตอรอลมีผักชนิดหนึ่งครับที่วันนี้ผมไปดูมาถ
1: ึ
0: งไร่ที่เขาปลูกเลยหายากมากเพราะว่าผักเนี่ยเป็นผักมาจากอียิปต์โบราณนี่
1: มีเรื่องราวสตอรี่น
0: ี้ใช่แต่ว่าชื่อเขาเนี่ยจะดูแบบ
1: ยังไงอ่ะยังไง
0: ชื่อเขาอ่ะ
1: ใช่
0: โมโรเฮยะเฮยะเฮยะนะจริงๆผักก็ชื่อโมโรเฮยะ
1: โมโรเฮยะ
0: นะฮะซึ่งหลายคนฟังแม่สงสัยเป็นผักแบบเกิดมาจากญี่ปุ่นจริงไม่ใช่นะฮะต้นกำเนิดมาไกลมากจากอียิปต์แล้วถูกยกให้เป็นผักพระราชาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนำโมโรเฮยะมาวางตรงนี้เมนูเราจะลึกล้ำซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนด็อกเตอร์สเตรนท์ที่ตึกมันพับได้นี่นะโมโรเฮยะวันนี้ถูกเอามาทำเมนูที่มีชื่อว่า
1: โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมกุ้งปลาหมึกผงปรุงรสน้ำมันงาแป้งข้าวโพดไข่ขาวน้ำจิ้มบวยเห็ดหอมน้ำมันหอยพริกไทยป่นเกลือน้ำสต๊อกไก่โมโรเฮยะ
0: เริ่มลงมือกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
1: ค่ะเริ่มแรกนะคะต้องอธิบายเรื่องกุ้งก่อน
0: อธิบายก่อน
1: กุ้งตัวนี้นะคะเราก็ปลอกเปลือกค่ะแล้วก็นำมาคลุกกับแป้งมันเพื่อให้กุ้งมีเนื้อที่เด้งกุ้งนะคะเราจะใช้ตัวผ้าขาวบางหรือว่าผ้าขนหนูก็ได้ค่ะมาซับน้ำออกคือบีบน้ำออกให้หมด
0: บีบน้ำออก
1: เพื่อที่จะให้เนื้อมันเหนียว
0: ก็จะมาอยู่ในผ้าแทน
1: ใช่ค่ะพอเราได้เนื้อกุ้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อกุ้งมาตกค่ะแล้วก็สับสักเล็กน้อย
0: นะ
1: ค่ะสับแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเป็นตัวปลาหมึกกล้วยค่ะอันนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นพอเราได้ปลาหมึกกับกุ้งแล้วนะคะมาดูตัวโมโรเฮยะอันนี้เราจะเด็ดเป็นใบๆไว้นะคะโอเคค่ะได้แค่นี้พอแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาหั่นเห็ดหอมค่ะค่ะอันนี้เป็นเห็ดหอมที่แช่น้ำแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นเต๋าค่ะพอเราได้ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มอย่างแรกโดยการลวกปลาหมึกก่อนค่ะ
0: ลวกปลาหมึกก่อน

0: ต่อมานะคะเราก็จะมาผสมตัวไส้มันกันเริ่มจากนำกุ้งนะคะใส่ลงไป
1: กุ้งสับของเราก
0: ุ้งสับของเราปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะตามด้วยน้ำมันงาสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตัวปลาหมึกลวกของเราแป้งข้าวโพดค่ะอันนี้จะเป็นวิธีทำเหมือนคล้ายๆตัวทอดมันกุ้งแต่ตัวทอดมันกุ้งของเราจะไม่ใส่มันหมูเราจะใช้ไข่ขาวแทน อิสลามก็จะทานได้ด้วยแล้วก็มันหมูก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไหร่ไข่ขาวก็ลดคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเหนียวยิ่งขึ้นขอปรุงรสด้วยผงปรุงรสเล็กน้อยนะคะจริงๆแล้วพอเราได้ประมาณนี้แล้วนะคะคือส่วนผสมเข้ากันหมดทุกอย่างแล้วเราก็จะนำแช่เย็นสักเล็กน้อยให้ส่วนผสมเย็นและเกาะตัวมากยิ่งขึ้นถึงจะนำมาห่อได้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเอาส่วนผสมเราไปเข้าตู้เย็นก่อนเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปนะครับตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมหลักนะครับซึ่งมีความเหนียวตามที่เชฟอยากได้แล้ว
0: ใช่แล้วหลังจากผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้เหนียวไงเหนียวไงโชว์
0: เหนียวอย่างนี้ตัวไข่ขาวกับตัวแป้งแล้วก็ตัวเนื้อกุ้งจะมีส่วนผสมที่เข้ากันจะเป็นก้อนๆค่ะ
1: แล้วเราทำอะไรต่อครับหลังจากน
0: ี้ต่อมาเราก็จะนำไส้มาม้วนกับตัวโมโรเฮยะของเราค่ะ
1: นะครับม้วนยังไงเนี่ยผมงงมากเลย
0: วันนี้เรามีตัวช่วยนะคะอันนี้เป็นแรปที่แรปอาหารปกติค่ะแรปตัวนี้จะทนความร้อนสามารถนำไปนึ่งหรือต้มได้ไม่อันตรายนะคะค่ะนำแรปมาปูที่เขียงนะคะแล้วก็นำตัวโมโรเฮยะเป็นใบสดเลยนะคะวางค่ะต่อมานะคะพอเราเรียงตัวโมโรเฮยะของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางตัวที่เป็นไส้ต่อมาก็คือการนำแรปนะคะพลิกเข้ามาอีกข้างม้วนหนาหน่อยก็ได้นะคะเวลาต้มมันจะได้ไม่หลุด
1: นี่เราหลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งในซึ้งค่ะ
1: มาในส่วนผสมการเตรียมซอสเห็ดหอม
0: ใช่ค่ะ อย่างแรกเราจะนำน้ำสต๊อกนะคะน้ำสต๊อกที่เราเคี่ยวเป็นน้ำสต๊อกไก่น้ำสต๊อกหมูก็ได้นะคะแล้วแต่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปที่ไม่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปขนาดที่ส่วนผสมร้อนเพราะว่าแป้งข้าวโพดจะจับตัวเป็นก้อนแล้วจะทำให้ซอสเราไม่เนียน
1: ให้ผสมลงไปในน้ำเลย
0: ผสมลงไปเลยจริงๆเราปรุงรสทุกอย่างลงไปก็ได้ค่ะแล้วก็เทลงไปในกระทะทีเดียวเลยแล้วก็เปิดให้มันเดือดวันนี้เรามาปรุงกันนอกกระทะดีกว่าก็คืออันนี้เราใส่น้ำซอสลงไปแล้วแป้งข้าวโพดลงไปแล้วใส่น้ำมันหอยตามลงไปปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเราจะเทส่วนผสมลงไปนะคะแล้วก็รอจนส่วนผสมในกระทะเดือดแต่ต้องคอยคนไปเรื่อยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของแป้งแล้วไม่งั้นมันจะจับตัวเป็นก้อนๆเนี่ยค่ะพอมันเริ่มเดือดปุ๊บแป้งจะจับตัวเป็นก้อนเร็วมากเราต้องคอยคนมันนี่ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะมันจะเริ่มใสแล้วพอมันเริ่มใสปุ๊บเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปซอสเห็ดหอมของเรานี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วก็รอตัวที่เป็นโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดนะคะเพื่อที่จะนำมาราดแล้วก็ตกแต่งจานกันค่ะ
1: ครับผม

0: าละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเราในวันนี
1: ้โมโรเฮยะมวนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
0: เมนูที่หน้าตาน่ารับประทานมากๆนะครับแถมยังอุดมไปด้วยคุณค่าโดยเฉพาะโมโรเฮยะครับซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยลดคอเลสเตอรอลนั่นเองนะครับเห็นไหมครับทำง่ายใช่ไหมครับแต่บางท่านไม่ทันวิธีการทำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำง่ายๆอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขั้นตอนในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมขั้นแรกนำกุ้งที่แกะเปลือกแล้วมาทุบและสับให้พอหยาบหั่นปลาหมึกและเห็ด

0: หอมเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นตั้งไฟปานกลางรอจนน้ำเดือดนำปลาหมึกลงไปลวก 1-2 นาทีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ต่อมาทำไส้โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดโดยนำกุ้งสับปลาหมึกไข่ขาวและแป้งข้าวโพดมาปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยป่นผงปรุงรสน้ำมันงาคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันและนำไปแช่เย็นไว้ประมาณ 25-30 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมมีความเหนียวเกาะกันมากยิ่งขึ้นขั้นต่อมาวิธีการม้วนไส้โมโรเฮยะโดยนำใบโมโรเฮยะวางเรียงกันเป็นแนวนอนแรปห่ออาหารตักไส้ที่เตรียมไว้วางบนใบโมโรเฮยะหมุนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นแล้วนำไปนึ่งประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำขั้นตอนสุดท้ายกับการทำซอสเห็ดหอมใส่แป้งข้าวโพดลงไปในน้ำสต๊อกปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเกลือพริกไทยป่นคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เทลงไปในกระทะคนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งจะเริ่มใสแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปเคี่ยวจนซอสเริ่มเหนียวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
1: เห็นไหมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดทั้งสมุนไพรที่เราเคยรู้จักและไม่รู้จักทุกอย่างจะถูกบรรจุอยู่ในรายการของเรา Herbs Theria สมุนไพร9เส้นติดตามครับสัปดาห์หน้าสมุนไพรใดและสรรพคุณทางยาอะไรจะอยู่ในรายการของเราครับติดตามทางช่อง True ปลูกปัญญานั่นเองนะครับสวัสดีหมดเวลาของ Herbs Theria สมุนไพร9เส้นผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดินแต่ละชั้นนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
1: โครงสร้างของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาดรูปร่างและความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆกันซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 มิลลิเมตรมักพบในดินชั้นเอกที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุเนื้อดินมีความพรุนมากจึงระบายอากาศและน้ำได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดประมาณ 1-5 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B มีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่นก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นขัดขวางการไหลซึมของน้ำการระบายอากาศและการชอนชัยของรากพืชมักเป็นดินชั้นเอกที่ถูกบีบอัดจากการบดถ่ายของเครื่องจักรกลการเกษตรแบบแท่งหัวเหลี่ยมก้อนดินแต่ละก้อนเกาะกันมีรูปร่างเป็นแท่งลักษณะคล้ายปริซึมก้อนดินมีขนาดเม็ดดิน 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น Bน้ำและอากาศซึมได้ปานกลางแบบแท่งหัวมนมีการจับตัวคล้ายคลึงกันกับแบบแท่งหัวเหลี่ยมแต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะมนกลมปกคลุมด้วยเกลือเม็ดดินมีขนาด 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B และเกิดได้ในเขตแห้งแล้งน้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อยและมีการสะสมของโซเดียมสูงค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Soil structure, S-O-I-L, S-T-R-U-C-T-U-R-E, Soil structure, แปลว่าโครงสร้างของดิน Conglomerate, C-O-N-G-L-O-M-E-R-A-T-E, Conglomerate, แปลว่า

การจับตัวเป็นก้อน shape s h a p e shape แปลว่ารูปร่างเด็กๆคะโครงสร้างของดินนั่นก็คือการที่ทรายดินตะกอนและดินเหนียวรวมกันเป็นก้อนหรือรวมกันเป็นก้อนเป็นเม็ดดินมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าดินนั้นจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่ประเภท

ไบซันรูปโรดวันที่2เมื่อวานเนี่ยเรามาแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วเราก็กลับบ้านไปพร้อมความผิดหวังไม่เจอไบซันสักตัวแต่ว่าที่พื้นเนี่ยมันมีกองอึอยู่เยอะเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันต้องมีดิมันก็เลยเกิดความหวังบางอย่างที่อยากจะกลับมาแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่ดีเมื่อวานคนเยอะเสียงดังดังนั้นวันนี้เนี่ยแพคิดว่าแพทน่าจะเจอมันนะปัจจัยพร้อมคนเงียบมาในเวลาเช้าตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นประมาณ8โมงที่นี่พระอาทิตย์ขึ้นสายหน่อยเจอแล้วโอเคเดี๋ยวเราพยายามเข้าไปหาเขาใกล้ๆใกล้เท่าที่จะใกล้ได้แต่ว่าอย่าใกล้มากนะเพราะว่าเขาก็ยังเป็นสัตว์ป่านะเดี๋ยวเราก็ไปดูเห็นสองตัวอยู่ไกลๆอยากเข้าไปใกล้กว่านี้แต่ว่ากลัวมันถีบ

0: คิดว่าจุดที่ไบซันยืนอยู่ตรงนั้นนะกับจุดที่แพทนั่งตรงเนี้ยก็ใกล้พอสมควรจนถึงจุดที่แพทรู้สึกว่าพอละไม่รบกวนเขาไปมากกว่านี้นะคะมันใกล้ถึงขนาดที่ได้ยินเสียงเขาเคี้ยวหญ้ากรุบกรุบกรุบได้ยินเสียงเดินย่ำบนหิมะเงี้ยคือใกล้มากเลยอะเป็นความแบบว่าเหมือนเติมเต็มมากหลังจากที่เมื่อวานแบบผิดหวังมาและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเราได้เห็นเขาในมุมที่เป็นธรรมชาติจริงๆเขาไม่ได้ถูกเลี้ยงแต่เขาอะเลี้ยงด้วยตัวเองเขาอยู่ในสิ่งที่เป็นเขาจริงอะนั่นคือแปลว่ามันเป็นเสน่ห์ของการมาดูสัตว์ในบ้านของเขาเองเนี่ยซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่แพทได้ความรู้มาจากนิทรรศการเอามาประยุกต์นิดนึงแพทสังเกตที่เขาของเขานะตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยค่อนข้างจะขาวสั้นอันเท่านี้เองสั้นกว่าเขาเมื่อวานที่เอามาโชว์อีกเขากำลังอธิบายอยู่พอดีเลยมีตัวอย่างเขาโชว์ให้ดูด้วยนี่ของจริงนะคะที่เขาพบในอุทยานเนี่ยแหละแล้วก็เอามาโชว์ให้ดูได้ความว่าเขาเนี่ยดูแล้วเราจะสามารถสันนิษฐานได้ว่าอายุประมาณเท่าไหร่เขาของตัวนี้เนี่ยประมาณวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นนะเพราะว่ายิ่งแก่เนี่ยเขาจะยิ่งเขาสั้นกว่านี้เนื่องจากเนี่ยจับให้ดูตรงเนี้ยจะขุกค่ะแต่ตรงปลายเนี่ยจะเรียบหน่อยเนื่องจากถูกขัดเกลามาด้วยการขุดก็จะใช้เขาเนี่ยขุดเนี่ยขุดดินแล้วไปชนต้นไม้บ้างอะไรบ้างทำให้มันสั้นลงเรื่อยๆดังนั้นยิ่งแก่มันก็จะยิ่งสั้นตัวนี้ก็ยังหนุ่มๆอยู่
1: So he was probably around age 8, 10, or 12.
0: Mm-hmm.
1: And by the time you get old in that age 15, that's like retirement.

0: human age. That's like seeing a 60 or 70 year old bison, kind of, or 70 year old human. So their horn is often like worn down.
1: ซึ่งจะมีวิธีการที่บอกด้วยว่าตัวไหนเป็นตัวเมียตัวไหนตัวผู้ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยอย่างตัวนี้เป็นตัวผู้ให้วัดที่เบ้าตาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใหญ่กว่าแสดงว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนี่จะเล็กกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆของไบซันนะ

0: ซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่แพทได้ความรู้มาจากนิทรรศการเอามาประยุกต์นิดนึงแพทสังเกตที่เข่าของเขานะคิดว่าน่าจะอายุยังน้อยอยู่เพราะว่านอกจากสั้นแล้วเนี่ยยังสมบูรณ์ด้วยยังไม่ค่อยมีรอยบิ่นรอยแตกหักเนี่ยแบบพึ่งออกเลยที่สำคัญตัวเล็กขนาดตัวเนี่ยถ้าแบ่งตัดผ้าครึ่งตัวนะครึ่งหลังอะแพทว่าขนาดเท่าควายไทยเลยแต่เขาจะมาใหญ่ตรงครึ่งหน้าเหมือนผู้ชายที่แบบอกไหล่ใหญ่เงี้ยบึกบึนข้างหน้าดูเป็นแบบอนาโตมีที่แบบสง่าผ่าเผยดี
1: วันนี้เราก็ได้เจอควายป่าไบซันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาเหนือตามที่หวังไว้ก็ถือว่าไม่มีอะไรค้างคาในใจแล้วหมดเวลาสำหรับอุทยานแห่งชาติเอลไอแลนด์ขับรถไปลุยต่อกันอีกหนึ่งอุทยาน
2: อุทยานเจสเปอร์เนชั่นแนลพาร์คค่ะ
3: โอ้ยมีเหมือนที่ตรวจตัวเลยแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าเราเข้าฟรี
2: นี่หาข้อมูลมาจากเมืองไทยว่าเนี่ยปีนี้ทั้งปีเลยสามารถเข้าอุทยานต่างๆของแคนาดาได้ฟรี
4: Well, this year is Canada's 150th anniversary since Confederation, which means that at that point we weren't your own country separately. So in celebration, it's free entry to any national parks or national historic sites.

0: ส่องสิ เขาบอกว่าแถบนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของแพะภูเขาแพะพวกนี้ปีนเขาเก่งมากเลยเราจะเห็นว่าเขาแถวนี้ก็จะมีแบบเหมือนร่องๆอ่ะพอที่จะให้เขาปีนได้เท้าเขาเนี่ยเหมือนกาวเลยถ้าเกิดว่าคนไปปีนโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยอ่ะแพะภูเขาแน่นอนนะเขามีคุณสมบัติบางอย่างในการแบบยึดเกาะเพื่อที่จะไปหาอาหารอยู่บนภูเขาอาหารเขาคืออะไรไหมเกลือชอบกินเกลือแล้วมันก็จะมีแบบพวกแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตามหน้าผาและอีกอย่างนึงคือเขาจะชอบแบบว่าหลบศัตรูปีนไม่ทันปีนไม่ไหวนั่นแหละก็เป็นที่มาของการขึ้นไปอยู่บนที่สูงขนาดนั้น
1: แพะภูเขาสามารถไต่ขึ้นไปที่ความสูงได้กว่า 4,000 เมตรถ้านับเฉพาะสัตว์ที่อาศัยอยู่บนที่สูงมันได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดแต่ถ้าในระดับภาคพื้นควายไบซันเป็นผู้คว้าตำแหน่งนี้ไปครองแพะภูเขาหรือ Mountain Goat เรียกอีกอย่างว่า Rocky Mountain Goat เพราะมันเป็นสัตว์ท้องถิ่นของเทือกเขา Rocky และเทือกเขา Cascade กินพื้นที่ตั้งแต่รัฐวอชิงตันไอดาโฮและมอนทานาของอเมริกาผ่านรัฐบริติชโคลัมเบียและอัลเบอร์ตาของแคนาดาเลยไปจนถึงเทือกเขาชูแกชทางใต้ของรัฐอลาสก้า
0: เคยไปส่องครั้งหนึ่งที่阿拉斯加ไม่ได้ไปส่องเองหรอกมีคนส่องแล้วเขาเอากล้องให้ดูเนี่ยก็เห็นตัวเล็กๆมากเลยแล้วเป็นกล้องแบบมโหฬารมากเลยนะพอดีเมื่อกี้แพทเดินเข้ามาแล้วเห็นแบบอุปกรณ์อะไรไม่รู้ใหญ่มากเหมือนแบบพวกกล้องสองดาวอ่ะก็เลยเข้ามาถามคุณลุงเขาค่ะคุณลุงก็ยังไม่ทันอะไรเห็นหน้าตาอยากรู้อยากเห็นมั้งบอกมาดูส่องเข้าไปแบบป้าบเจอ Mountain Goat
2: Slowly put your eye up there
0: uh-huh.
2: Look down
0: Wow
2: And you should see it pretty clear, do you?
0: Yes
1: นอกจากนักปีนเท้ากาวอย่างแพะภูเขายังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่หลายคนสับสนนั่นก็คือแกะเขาใหญ่หรือ Bighorn Sheep วิธีสังเกตง่ายๆคือแกะเขาใหญ่จะมีเขางองุ้มขนาดใหญ่สมชื่อส่วนมากอาศัยอยู่ตามเนินเขาหรือตีนผาพวกมันก็ดูปีนป่ายคล่องทีเดียวแต่ในฤดูหนาวจะไม่สามารถลุยหิมะลึกได้จึงเลือกอาศัยอยู่ในที่ระดับต่ำทำให้เราอาจมีโอกาสเจอแบบใกล้ๆได้ง่ายกว่าแพะภูเขาแต่ชนิดที่เราเจอในอุทยาน Valley of Fire เป็นสายพันธุ์ย่อยที่ชื่อว่า Desert Bighorn Sheep ซึ่งมีแหล่งอาศัยในระบบนิเวศทะเลทราย
3: คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแพทจะไม่เชื่อเลยนะว่าดินแดนแบบเนี้ยภูมิประเทศทะเลทรายขนาดเนี้ยหินแดงแจ๋ขนาดเนี้ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู
1: ่ในทางตรงข้ามบิคอนชีพทั่วไปจะพบได้ในพื้นที่หนาวเย็นทางตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาและแคนาดาตรงนี้นี่เ

0: โหดูหน้ากระจกสิแม่คันนิ้งก่ออยู่หน้ารถเลยขับไม่ได้ที่ปั่นน้ำฝนเพราะว่าก็เอาไม่อยู่อะตรงนี้มันจะอ่อนเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีอุปกรณ์มาให้ติดมากับรถเลยก็เดี๋ยวต้องใช้อันนี้ก่อนส่วนตรงนี้มันจะแข็งกว่าก็ใช้ขูดขูดขูดออกเนี่ยฮึบไหนลองสิไม่เคยทำเหมือนกันขูดด้านนี้ใช่ไหมนี่ไงนี่ค่อยๆแซะแซะแซะแซะ
1: หลังจากแซะน้ำแข็งจนเกลี้ยงก็ได้เวลาออกเดินทางกันสักทีจุดหมายแรกเราขับมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบที่ชื่อว่ามะลิเล็ก

ไม่ไหวอยู่ข้างนอกไม่ไหวแล้วขอเข้ามาพักร้อนนิดนึงพักร้อนนี่ไม่หมายความว่าไปอาบแดดนะมาอาบฮีเตอร์ในรถเนี่ยแหละคิดดูว่าหนาวขนาดไหนอะน้ำแช่ไว้ในรถทั้งคืนเนี่ยน้ำแข็งลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลยอยากได้กาต้มน้ำแบบไม่ต้องเสียบปลั๊กที่ใช้ในรถไม่อยากจะจับเลยอะทุกสิ่งทุกอย่างอะเย็นไปหมดเลยถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปอีกครั้งแล้วถึงแม้ตัวจะยังไม่ค่อยอุ่นแต่ก็นะเสียเวลามานานแล้วนะเฮ้ยละลายไขมันกันเถอะเมื่อกี้แอบกินช็อกโกแลตไป3 ชิ้นมีพลังขึ้นมานิดหน่อยไป

บาลีเล็กเป็นทะเลสาบที่ท็อปฮิตมากในแจสเปอร์นะน่าจะเป็นหนึ่งในสุดยอดสถานที่ที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของอุทยานเลยแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่านี่ไม่มีคนเลยในฤดูร้อนเนี่ยคงจะคนเยอะมากเพราะว่าแพทเห็นนะมีสิ่งก่อสร้างอยู่เป็นคาเฟ่หรืออะไรสักอย่างอยู่ข้างหลังแล้วก็มีท่าเรือด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในหน้าร้อนตรงที่เรายืนอยู่มันเป็นน้ำจะมีเกาะอยู่ตรงกลางทะเลสาบชื่อว่า Spirit Island ซึ่งเราจะสามารถนั่งเรือจากตรงเนี้ยแล้วก็ออกไปชมวิวได้แต่ว่าพอตอนนี้ทุกอย่างแข็งหมดปั๊บเนี่ยมันก็ปิดตัวลงกลายเป็นทะเลสาบที่แบบเหงาหงอยโดดเดี่ยวมากอย่างถ้าเทียบกันกับที่เลคหลุยส์หรือว่าอะไรอีกอะเอมเมอรัลด์เลคเนี่ยเราจะเห็นว่าเขายังมีกิจกรรมสำหรับวินเทอร์แต่ว่าทะเลสาบที่เนี่ยนะไม่มีจริงๆเหงาคือเหงาเอาไว้แค่นี้ค่ะมารีเลคAttention Caribou Crossing next 20 กิโลเป็นหนึ่งหลักฐานนะคะว่าบริเวณนี้เนี่ยน่าจะมีสัตว์ป่าให้ดูเยอะเพราะว่าแพทได้ข้อมูลมาจาก Visitor Center แล้วบอกว่าแถวเนี่ยมารีนเลคเนี่ยจะมีสัตว์ป่าค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าต้องมาในช่วงเวลาที่แบบพอเหมาะอย่างเช่นช่วงเช้ากับช่วงเย็นที่นี่เนี่ยแพทว่าสัตว์ป่าเยอะเพราะว่าไม่ใช่ไฮเวย์หลักไงเป็นถนนที่ตัดออกมาจากไฮเวย์หลักก็เลยอาจจะทำให้สงบหน่อยเพราะเท่าที่เราขับมาตอนเช้าเนี่ยแทบไม่มีรถเลยคือเราเป็นรถโตบนถนนเลยอะแล้วก็เห็นที่รอยที่พื้นเนี่ยมีรอยล้อคันเดียวอะแสดงว่าคนมาน้อยมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าแต่ก็เสียดายว่าเช้าก็ไม่ได้เห็นอะไรอะ

มาถึงอีกที่หนึ่งแล้วนะคะชื่อว่ามารีนแคนยอนเป็นญาติกับมารีนเลคชื่อเดียวกันเด้เลยมารีนเลคมารีนแคนยอนแล้วยังมีมารีนแวลลี่ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีมารีนริเวอร์มารีนพาสมาเป็นแพ็กเกจเลยเดี๋ยวเข้าไปเล่าให้ฟังข้างในแล้วกันว่าทำไมถึงต้องมารีนทางเดินลื่นมากน้ำแข็งนี้ไม่เอานะคะไม่พูดต้องตั้งใจเดินก่อนนะ

0: ตอนแรกก็คิดว่าเป็นทางเดินง่ายๆจนกระทั่งมาถึงขั้นบันไดซึ่งตอนนี้กลายเป็นทางน้ำแข็งลาดชันและลื่นมากจนหน้าหวาดเสียวก็เลยต้องทุลักทุเลไปกับการเกาะราวบันไดบ้างเกาะต้นไม้บ้างแต่สุดท้ายแล้วเราก็ได้ค้นพบเส้นทางใหม่คือการลอดออกมาเดินนอกรั้วเพราะหิมะบนพื้นที่ไม่ค่อยมีคนย่ำซ้ำๆมักจะลื่นน้อยกว่าแต่ถ้าอยากเดินง่ายกว่านี้คงต้องใช้ตัวช่วยเป็นรองเท้าหนามเราสังเกตเห็นเพื่อนร่วมทางบางคนก็ใส่อยู่เหมือนกัน
1: Excuse me, can I ask you about your shoes?
2: Oh yeah.
1: Yeah.
2: His bottom in town.
1: Yeah.
2: They work good.
1: Where did you
2: go to Jasper and go to Sport or Source? Uh-huh. You might have them there.
1: Mm, how much for this?
2: These ones are 30 Canadian.
3: เดี๋ยวเราไปลองหากันไหมพูดละ30คุ้นมากเลยนะโอเคเราจะได้ไม่ต้องมาลื่นนี่ก็เกาะรั้วกันต่อไปอะค่ะเหมือนรถที่ขึ้นทางด่วนเพื่อหนีรถติดมันเป็นทางลัดที่ย่ำยอดมาออกสู่เส้นทางที่เดินง่ายโอเคไปโอ้ตรงนี้สิ้นสุดทางเลื่อนสิ้นสุดทางเดินจริงๆค่ะเห็นอีก2ก้าวเดินไปแต่ว่าถ้าบียอนไปอีก2ก้าวตกเขาแน่นอนเป็นหน้าผาแล้วดูจากการจับตัวของก้อนน้ำแข็งแล้วเนี่ยแพคิดว่าตอนที่มันเป็นน้ำอ่ะมันจะต้องแรงพอสมควรเลยและนี่ก็คือที่มาของชื่อมาลีนนะคะ
0: มาลีนมาจากคำภาษาฝรั่งเศสหมายถึงชั่วร้ายหรือร้ายกาจสำหรับที่นี่มีที่มาอยู่2แบบแบบแรกคือความเชี่ยวกราดของแม่น้ำซึ่งไหลลงมาจากมาลีนเลคส่วนแบบที่2เล่ากันมาว่านักบุญชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งออกสำรวจหุบเขาแถวนี้แล้วม้าของเขาเกิดพลัดตกลงไปและถูกพัดไปตามกระแสน้ำวนอันโหดร้ายเขาจึงตั้งชื่อที่นี่ว่าหุบเขาชั่วร้ายตั้งแต่นั้นมา
3: แต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชั่วร้ายซะทีเดียวมันก็สวยงามดีสวยงามเพราะว่าเราสร้างทุกอย่างให้มันปลอดภัยแหละก็เลยสวยงามวันนี้สนุกมากที่มาลินแคนยอนและมาลินเลคเดี๋ยวเราไปกันมา2ที่เราไปผจญภัยค่ะกลับกันต่อค่ะ

เหมือนมีสัตว์คืบคานเข้ามาเลยค่ะเนี่ยฟ้าสวยๆแดดออกอยู่ดีอีกครึ่งฟ้าเป็นแบบสีเทาอ่ะแล้วมันวิ่งเร็วมากเลยมันกำลังเกินฟ้าสีฟ้าของเราไปนะตอนนี้หิมะตกเรียบร้อยแล้ว เหมือนว่าเราฝนตกแดดออกอย่างเงี้ยที่นี่หิมะตกแดดออกเออแต่แดดหายไปแล้วแหละเสียใจอ่ะฟ้าเหมือนเดิมเริ่มกลับมาอีกแล้วฟ้าขมุกขมัวไม่ชอบเลยเลี้ยเนี่ยถึงไอ้นี่แล้วรถของเราแล้วฮีเตอร์ฮีเตอร์ที่รักเท้าชาหมดแล้วแต่กินล้มไปครั้งหนึ่งด้วยแต่ถ่ายไม่ทันดีแล้วล่ะ

0: ตะกี้มันหันมามองเบาๆมันหันมามองแล้วหันมาเหมือนจะถามว่าเฮ้ยเพื่อนทำอะไรอ่ะหาเรื่องอ่ะนั่นไงมันมองอีกแล้วเดี๋ยวขอขยับเข้าไปใกล้กว่านี้นิดนึงระหว่างทางที่จะไปหาของกินในเมืองแจสเปอร์นะฮะออกมาจากมารินแคนยอนได้รับข่าวล่ำลือว่าที่นี่เนี่ยเจอเอลเป็นเหมือนแบบเจอกันจนเบื่อเลยแหละแต่แพทก็ยังดีใจอยู่ดีที่ได้เจอแล้วคราวที่แล้วเนี่ยเราเจอ2ตัวคราวนี้เจอเยอะมากเลย1 2 3อุ๊ยๆอย่ากระตุกกระตากมันหันมามองควับเลยกลัวเจอ4ตัวแพทเห็นเดินอยู่ฝั่งนู้นอีกตัวนึงเป็น5ตัว
1: ตอนไปอุทยานแห่งชาติเอลไอแลนด์ไม่เจอกวางเอลสักตัว
2: ถึงแล้วเอลไอแลนด์เนชั่นแนลพาร์ค
1: แต่กลับมาเจอง่ายๆริมถนนตรงนี้จะว่าไปเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงตั้งชื่อเอลไอแลนด์ทั้งที่ควายไบซันดูจะโดดเด่นกว่านั่นก็เพราะว่าในช่วงแรกราวปีค.ศ.1906ที่นั่นถูกตั้งให้เป็นเขตอนุรักษ์กวางเอลซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฝูงสุดท้ายในแคนาดาก่อนที่ปีถัดมารัฐบาลแคนาดาจะซื้อไบซันพันธุ์แท้จากรัฐมอนแทนาเข้ามาสัตว์ป่าหลายสายพันธุ์ในทวีปอเมริกันเหนือถูกเคลื่อนย้ายไปตามอุทยานหรือเขตสงวนต่างๆเพื่อเพิ่มหรือลดประชากรในพื้นที่นั้นให้เหมาะสมถ้าชนิดไหนมีแนวโน้มลดลงหรือใกล้สูญพันธุ์จะมีการวิจัยและวางนโยบายในการอนุรักษ์รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดเอาจริงการที่สัตว์ป่าอยู่ในธรรมชาติได้อย่างสงบสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจและเชื่อว่าประเทศไหนก็ทำได้ถ้าคิดจะตั้งใจทำจริง
0: โอเคแพทรู้สึกว่าแพทพอใจแล้วกับการได้เจอกวางกินอาหารแพทอยากกินอาหารบ้างตอนนี้หิว

ห่วงมากเลยแต่ว่าวันนี้มีนัดข้างนอกตอนดึกเราจะไปดูอะไรบางอย่างบนท้องฟ้ากันนะคะแต่ว่ายิ่งดึกเนี่ยมันก็ยิ่งหนาวพอดีแพทเคยรู้มาว่านี่ถุงพลาสติกใส่เท้ามันจะสามารถกันหนาวได้เหมือนกับเป็นฉนวนกันความร้อนอ่ะมันก็ใส่รองเท้าตามปกติได้ยินเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบของถุงพลาสติกโอเคเรียบร้อยแล้วเครื่องแต่งกายหนากว่าปกตินิดหน่อยเพื่อป้องกันความหนาวไปกันเถอะคิดไว้ว่า worst case นะถ้าเกิดว่าเราไม่เจออะไรบนท้องฟ้าตามที่คาดหวังเอาไว้เนี่ยก็คิดจะว่าเราได้มาเจสเปอร์ในตอนดึกแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเมื่อหนาวขนาดไหนลองดูเผื่อปุ๊บโอเคพร้อมแล้วแหละไม่ลืมอะไรนะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยได้ยินคำว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างไหมคะแล้วสงสัยไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรกันนะเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั้นหมายถึงอะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคือแนวทางจัดการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่าโดยเฉพาะพื้นที่ป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารพร้อมกับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลักการสำคัญคือการปลูกพันธุ์ไม้3อย่างได้แก่ไม้กินได้เป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกไว้สำหรับกินเป็นอาหารที่สามารถกินได้ทั้งลำต้นใบดอกผลหรือกินเป็นยารักษาโรคไม้ใช้สอยเป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และใช้สอยในชีวิตประจำวันทั้งใช้เป็นไม้ฟืนเชื้อเพลิงหุงต้มประกอบอาหารใช้สร้างบ้านที่อยู่อาศัยใช้ทำเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรและไม้เศรษฐกิจเป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาจำหน่ายเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนโดยสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเมื่อปลูกแล้วชุมชนจะได้รับประโยชน์จากป่าคือใช้เป็นอาหารใช้สอยในครัวเรือนและสร้างรายได้ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ที่4นั่นก็คือต้นไม้จะช่วยอนุรักษ์ดินช่วยฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารช่วยให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและทำให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์และอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จำลองรูปแบบป่า3อย่างแต่ให้ประโยชน์4อย่างในพื้นที่6ไร่ให้ทุกคนได้ศึกษาโดยภายในพื้นที่ได้แบ่งเป็นส่วนๆพร้อมทั้งปลูกพันธุ์ไม้ไว้หลากหลายชนิดเพื่อให้สอดคล้องและตรงตามหลักการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ forest f o r e sForest แปลว่าป่าไม้ Benefit B E N E F I T Benefit แปลว่าประโยชน์ Reforestation R E F O R E S T A T I O N Reforestation แปลว่าการฟื้นฟูสภาพป่าเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั่นก็คือแนวทางการปลูกป่าแบบผสมผสานโดยให้ธรรมชาติเขาฟื้นฟูตนเองจนเกิดความสมดุลและมีความหลากหลายทางชีวภาพทําให้เราได้มีกินมีใช้มีรายได้อีกทั้งยังยั่งยืนตามแนวพระราชดําริอีกด้วยค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบนี้ส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานผลขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่า
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: เ
0: นี่ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มนี้นะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะและออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
2: เท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเน
0: ี่
1: ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะมาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: อ่ะพอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: แล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเด
1: ี๋ยวเย็น
0: เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่แล้วจากปุ๋ยที่แบบดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดละนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นป่นๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดม
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก
0: ่บะหมี่แข็งบะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเสด็จบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเสด็จให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเสด็จนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเกษตรอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส ่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับไม่ครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมาก

0: ค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
0: โอเคแล้ว
1: รอครับทั้งมารายการไปรอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่า Precious Plastic ครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่า Precious Plastic โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเคออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
2: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮคเคนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
3: This is all made from recycled plastic.
1: Oh, ครับ
3: That's all made from bottle caps.
1: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine.
3: Yeah.
1: Oh, exactly. ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลย yeah. นะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวดใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดมาเอามาฝากด้วย
3: อัน
1: น
3: ี
1: ้สามารถนำมารีไซเคิลได
3: ้ yeah.
1: เป็น
3: exactly.
1: product ได้
3: yeah.
1: ใช่ไหมครับผม
3: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
3: yeah.
1: sure
3: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
3: so choose the bottle cap because it's a very high quality plasticThis bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures. Mm-hmm. So from 150 degrees to 180 degrees. Mm-hmm. Whereas this one is very precise. Mm-hmm.So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells. Mm. So it's not good to work with.
1: All right.
3: Also, when this melts in like a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
1: yeah.
3: which isn't very attractive.
1: Cut.
3: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey
1: okay.
3: slug. Mm-hmm. so we don't like to use it. But HDPE,
1: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
3: ับ It's a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colors as well.
1: Mm, yeah.
3: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colors we use.
1: Yeah. And it's strong.
3: Yeah.
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาว

0: เอาสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
1: What we do? Turn on the machine.
0: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
1: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
1: If you have a look in the top here.
0: ฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
1: yeah.
0: นะฮะ
1: There we go
0: And then it gets all
1: But then you'll see this is what we get so that's all the bottle caps and then that is now ready for us to turn into new products
0: นี่คือประมาณสัก3-4 กรัมมือ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับ yeah. ออกมาได้ประมาณแค่นี้
1: yeah.
0: เอง
1: อ yeah.
0: ๋ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
1: Yeah so then once we've got our flakes
0: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับ
1: yeah.
0: ตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลต
1: ์ yeah.
0: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is that you don't necessarily need to be a designer or an artist
0: yeah.
1: like I myself am not an artistic person but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this
0: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตครับทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจากพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับ
1: Try making one?
0: Can I?
1: Yeah.
0: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับคุณกู้บอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: กดปุ่ม

0: Beautiful. Wow.
1: เสร็จตรงมาแล้วครับผม
2: ชา
3: Very nice.
1: Thank you. Because of you. I just ผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriyar, and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงมีต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably 60,000 baht.
1: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าสมมติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือ

0: ็นของให้เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
1: So we have our Facebook page, so you can like us on our Facebook page, Precious Plastic BKK. We also do many events.So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
0: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพียงแค่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
1: ถูกต้อง
0: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: นี้สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มๆเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบ

0: อกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
1: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
0: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
1: เก่งมาก

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดินแต่ละชั้นนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
1: โครงสร้างของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาดรูปร่างและความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆกันซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 มิลลิเมตรมักพบในดินชั้นเอที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุเนื้อดินมีความพรุนมากจึงระบายอากาศและน้ำได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดประมาณ 1-5 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B มีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่นก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นขัดขวางการไหลซึมของน้ำการระบายอากาศและการชอนชัยของรากพืชมักเป็นดินชั้นเอที่ถูกบีบอัดจากการบดถ่ายของเครื่องจักรกลการเกษตรแบบแท่งหัวเหลี่ยมก้อนดินแต่ละก้อนเกาะกันมีรูปร่างเป็นแท่งลักษณะคล้ายปริซึมก้อนดินมีขนาดเม็ดดิน10-100เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีน้ำและอากาศซึมได้ปานกลางแบบแท่งหัวมนมีการจับตัวคล้ายคลึงกันกับแบบแท่งหัวเหลี่ยมแต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะมนกลมปกคลุมด้วยเกลือเม็ดดินมีขนาด 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีและเกิดได้ในเขตแห้งแล้งน้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อยและมีการสะสมของโซเดียมสูงค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Soil structure, S-O-I-L, S-T-R-U-C-T-U-R-E, Soil structure, แปลว่าโครงสร้างของดิน Conglomerate, C-O-N-G-L-O-M-E-R-A-T-E, Conglomerate, แปลว่าการจับตัวเป็นก้อน Shape,S-H-A-P-E Shape แปลว่ารูปร่างเด็กๆคะโครงสร้างของดินนั่นก็คือการที่ทรายดินตะกอนและดินเหนียวรวมกันเป็นก้อนหรือรวมกันเป็นก้อนเป็นเม็ดดินมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าดินนั้นจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคนชื่อเหมือน
3: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
2: ชื่อเหมือนกันอ่ะ
0: คุณสวัสดีค่ะ
2: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้
3: แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
2: ้นี่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช
3: ่คิดไว้แล้วด้วยนะ
0: คิดไว้เมื่อวาน
2: โอ้โอเคโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
3: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางไว้
0: ใช่เอามาแปะอะไรนี้ก่อน
2: เหมือนแคมป์
3: ใช่แคมปิ้ง
2: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
3: งั้นก็อยู่แบบนี้
2: เฮ้ยไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรทั้งประจำบ้านและเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
2: ผ้าม่านสีแดงอันนี
3: ้อ๋อดิ
2: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะคือ
3: เขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
3: เขาต่อ
2: ม่านเอง
3: extend ออกมา
2: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
3: นิดนึง
0: คือว่ามีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
2: ะ
0: มันชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
3: ใช่ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเว้ยมันเป็นกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราอยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดเป็นส่วน
2: โอ้
3: มันเป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
2: กันโซน
0: ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากรบกวน
3: โอ้ยไม่รบกวนเลยค่ะ
0: ก็โอเคร
2: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
2: ไว้ทั้งหมดจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะและนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ใช่
1: ให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูดโทนเลยคือนี่คือเรฟเฟอเรนซ์ว่าแบบว่าเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต
1: ่
2: างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางท
1: ี
2: เราไม่แน
1: ่
2: ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือกลัวว่าภาพรวมเราชอบ
1: เลยเรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: ใกล้กันใช่
1: คือเด้งปังขึ้นมาทำงานเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์ไลฟ์สไตล์เออแล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึ
1: งอ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหมให้ด
0: ู
1: การกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช
1: ่ประมาณนี
0: ้
1: ส
0: ่
1: วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่
2: แบบแสงซอฟ
1: ต์สุดยอดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและก็ความรู้สึกของคนที่ไปอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งเออให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือ นก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยทั้งหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้
0: อ
1: นเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันในระมิดมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่ม

0: าล่ะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาการเป็นไงบ้างฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อาการอาการครับ
0: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
2: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ
0: ่
2: มแรกก็คือจะทำการโป
0: ้
2: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป้ออกนะคะให้เรียบ
0: แล้วก็
2: ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีกท
0: ีนึงก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
2: ้
0: นะให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะว่าจะเห็นว่ามันการลอกรอดของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
3: ตรงนี้ตรงที่นอนเนี่ยที่ว่า
0: ใช่
1: เนี่ย
0: ว่าใช่เนี่ยกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเครียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
1: ี่
0: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
2: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
0: อ๋อก็คือทนชื้น
2: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
0: น้ำหนักมันเยอะมากด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
2: ตัวมูลี่ค่ะที
0: ่
2: จะเอามาติดตั้งใช่
0: เราก็จะเอาป้าแก่เนี่ยออกไปป้าแก่กับเจ้ามอสออกไปแล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม
2: ่
0: เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
3: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียมเอาค่ะ
0: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันนะเนา
2: ะ
0: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
2: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
0: ้
2: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
0: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั่นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
3: เดี๋ยวใช่ตามใจ
0: แต่จะเก็บของไงแบบสตอลงสตอเลนอะไรเงี้ย
3: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
0: เออเตียงอีกมันงานเยอะนะ
3: ทำไ
0: หมทำได้ไหมทำวันนี้ทำ
2: จะพยายามอย่างเต็มที
0: ่สี่คิวได้แน่เลยเนี่ยคือว่าพูดอย่างนี้
3: ทาน
0: ทานแล้วเตียงนี่คือทำจากไม้พาเลทเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือมาวางต่อยึด
2: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขาดสีค่ะ
0: วันนี้เรามีช่างมัน120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คนครับไม่มีความหวังโอเคเป็นเรื่องงานเลยครับไป

0: ผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรนะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอ่ะ
1: เออ
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันขยื่นเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคบเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป้ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี่นี่เห็นไหมมันก็ครอบไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คืออย่างน้อยมันจะมี surface ให้ยืดเกาะให้คุณโป้ยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
2: นี่ก็ต้องมานี่แท็กเตียนสัตว
1: ์อันนี้เราทาขอบไปก่อน
2: เพื่อที่
1: ม
2: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
2: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
2: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราว่ายากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
2: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้โหเอาไปเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติด

0: วิ่งยิงต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วช่องเนี่ยผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อตัวซี
1: พอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้ก็เจาะมันก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
2: ีอ๋อ
0: หัวละ
2: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
2: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: สีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปลงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: จะได้
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: แต่นี่บุรีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลทไม้แพลเลทมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงได้เลือกใช้ไม้แพลเลทเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลทเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้แพลเลทหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคไป

0: ตาดา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวสะดุ้งเลยเมื่อกี้
0: ตาดา
1: ตาดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทานี่คือสีไม้นะครับเป็นสีไม้สีไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะมีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: นั่นแหละสิ
0: ดูพูดคล่องๆเลย
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทาไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้เราทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึงนะ
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบสองแล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มเนี่ยไม้พาเลทเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมันซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเองนะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะ
0: เปิดละมาเออมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยมีช่องเล็กๆอย่างนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะกล่องนี้ก็ไม้แพลทเหมือนกันนะเออก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลททั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้กาวตะปูนะไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอเหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสใช่แต่นี่เป็นแบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอการยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: นี่คือเก็บขอบ
0: นั่นก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะ
2: เดี๋ยวเราเรียนกันดู
1: แล้วต้องล็อกกันไหม

0: ี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: มันบันไดไงบันไดบันได
1: น
0: ี่
1: สโลปไปเลยนะ
0: ขั้นบันไดป้างป้างสวยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่ไหม
1: สวยงาม
0: ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: อ๋อก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
1: วางแบบนี้เลยใช่ไหมคุณผู้ชมมันวางพร้อมกันได้หรอที่เรา
2: อันนี้ต้องของเราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
2: วางไป
0: คือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยตึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้ก่อนจะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงแล้วอันนี้ที่
0: ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาครับพวกนี้ส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลเลตมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
3: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วยนี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีกับคุณเต้ด้วยที่ทำมาจากบ้านมาเนรมิตให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าช่างมันจะว่าเดือนละมิตรจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: เฮ้ย
1: ไ
2: ปเข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึกว่าแอบคนนึกว่ารู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
2: เป็นไงเป็นไงดูก่อนโอ้หน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
0: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนโทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
2: จริงป่ะเนี่ย
0: ใช่ใช่
2: จริงนะ
0: จริงจริง
2: เอาให้จริงนะ
0: จริงค่ะ
2: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
0: ไปแล้ว
2: ที
0: ่
2: อื่นต้องไป
0: เลยนะ
2: ไปที่อื่นต้องไปเดินรีบต่อไปจ้า
0: เชิญเชิญค่ะเชิญ
1: มันติดไงติด
2: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
0: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอ็นจอย
0: อันนี้เปิด
1: เป็นไล่ไม่ใช่อะไร
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอ่ะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

โดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนี่ครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี้ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

หลังจากที่เราทำความสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำความสะอาดพัดลมครับ

0: อมรินทร์ทีวี
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เซนไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อะไรเหรอ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Book School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Book School นะคะน้องๆรู้จักลูกหม่อนหรือว่าลูกมันเบอร์รี่ไหมคะวันนี้พี่แนทจะมาชวนน้องๆทำแยมมันเบอร์รี่โฮมเมดทั้งสดสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

็นยังไงกันบ้างคะแค่นี้น้องๆก็ได้แยมอร่อยๆเปรี้ยวๆหวานๆทานคู่กับขนมปังแล้วนะคะส่วนน้องคนไหนทำแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้ค่ะ

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทราที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉันหน่อยนะจ๊ะ
2: โอ้ได้เลยได้เลยได้เลยขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยอาจารย์นายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมจ้ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ย
2: ครับ
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมล่ะจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนเอามาให้พุทรากิน
1: อีนี่คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างนะจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
2: ครับผมสงสัยใช่สงส
1: ั
2: ย
1: จ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
2: สงสัย
1: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ
2: ้ของจริง
1: พูดจริง
2: พูดจริงพาไปดู
1: โกหกขี้จุ๊บเบ๋จุ๊บจุ๊บไม่ได้นะ
2: มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
1: จริงจะได้จ้ะ
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ต้นไม้กินนมได
2: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
1: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยสิจ๊ะได้จ๋า
2: ไปดูไปดูไปดูไปดูไปดู
1: อยากเห็นได้จ๋าฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉันได้ด้วย
2: ครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆอ่ะจ้า งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะเจ้านายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
2: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
2: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ก็มีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร
1: ่จ้าน
2: ะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทำนา
1: อ
2: นะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
1: จ้ะ
2: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
2: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
2: ถูกทิ้งร้าง
1: ครับก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
2: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: จ้ะ
2: นะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
1: พุทรานมสดเลยฮะเจ้านายจ๋า
2: พุทรานมสด
1: แสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
2: โอ้โหไม่ได้ก็พุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
2: ครับ
1: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมาที่ไปเห็นที่ไหนเจ้านายจ๋า
2: เราไปรู้จักเจ้าของไร่ถึงจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็นเจ
1: ้าของ
2: ต้นตำรับ
1: โอ้โห
2: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
1: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนเจ้านายจ๋า
2: ก็ 5-6 เดือนก่อนที่จะตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
1: นั่นสิจ้านายจ๋าอันนี้ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมา

0: ปลูกที่นครนายกได้หรือจ้าใน จ๋า
1: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
2: อุ้ย
1: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
0: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้าในจ๋า
1: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
0: ใช้ได้
1: ใช้ได้ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขา
0: Oh.
1: นะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบาย
0: ๆ
1: ครับผม
0: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับใช่ครับปลูกได
0: ้ไอ้แรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
1: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางในจุนจันทร
0: ์
1: โอ้โหเงินเป็นกอบ
2: ว้าว
1: เป็นกระสอบเป็นกระสอบ
0: อ้าวเฮ้ยไอ้เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ย
1: เงิน
0: นี่คือข้อเด่นของเขา
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมจ้าในจ๋าที่ปลูกแล้วนี่มันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
1: ปลูกได้ราคาดี
0: เ
1: ออปลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
0: ้เออ
1: นี่แหละคือจุดสนใจ
0: เหรอ
1: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
0: เออถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต
1: ่
0: อส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ้าในจ
1: ๋
0: า
1: ส่ง40บาท
0: 40บาท
1: ครับขายหน้าสวน50 60บาท
0: เออ
1: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปีกเพราะว่าเราต้องแพ็คไงไปใส่แบบแพ็คเป็นโล
0: และถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราเจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าแม่ขายมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
1: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเนี่ยโล20บาท
0: นะไม่โลไม่เกิน20บาทประมาณน
1: ี้ที่25บาท
0: เฮ้ย
1: ใช่มั
0: ้ยแต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
1: 50บาท60บาท
0: ได้มากกว่าเป็นเท่า
1: แน่นอนนี่แหละนี่แหละคือพุทรานมสดที่เราทำกันอยู่นี่แหละ
0: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
1: ครับ
0: ตัวต้นมันต่างกันมั้ยพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
1: ต่างกันแน่นอนนะ
0: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
1: พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
0: ฮันนี่จูจุ๊บ
1: นำเข้ามาจากไต้หวันนั่นแหละจูจุ๊บที่นี่เขาชงกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นไหม
0: แสดงว่าจูจุ๊บนี่มาจากพันธ
1: ุ์มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
0: ่ฮันนี่
1: นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของผู้ชายเขาเรียกจูจุ๊บไง
0: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
1: ครับ
0: ได้ประมาณเท่าไหร
1: ่ปีนึง
0: กี่กิโล
1: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
0: โอ้เฮ้ยได้เป็นตัน
1: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
0: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออกป
1: ี
0: นึงได้เท่าไหร่จ๊ะ
1: ปีนึงสัก3ล้าน4ล้าน
2: ว้าว
0: เฮ้ยฟังเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ๋าน
1: ั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
0: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือแล้วจะได้จ๋า
1: ครับครับ
0: ฉันเลี้ยงวัวปุ๊ได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายนะเจ้านายจ
1: ้
0: ะ
1: ใช่เลยใช่เลยมีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
0: เฮ้ยดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกันได
1: ้โอเคเลยเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
3: ว้าถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยแหละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานเจี๊ยบจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

0: ือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้เนื่องจากพุทราประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยไมเดทซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมา
2: ไหนจ๋า
1: ครับ
2: นี่แล้วจ้าน
1: ี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
2: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
1: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างนะเนี่ย
2: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ้านายจ๋าน
1: ี่แหละพุทรานมสดแหละ
2: อันนี้พุทราทุกพันเนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ้านายจ๋า
1: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทราสายพันธุ์พุทรานมสดพันนี่จุดจุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะโดดอย่างนี
2: ้
1: จริงๆเนี่ยพุทราเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆนะมันเป็น
2: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทราไทยเนี่ยนะพุทราที่เราเจอทั่วไปพุทราไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
2: อ
1: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
2: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม
1: ันคุ้นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
2: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆเนี่ยมาต่อยอดมาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บ
2: เดี๋ยว
1: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
2: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
1: ่
2: ะมันติดกันได้ด้วยเหรอจ้าใน
1: โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
2: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
1: ้
2: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่ง
1: ก
2: ็ให้จุ๊บๆได้
1: เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
2: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
1: 30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ย
2: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
1: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
2: ปักลงไปเลย
1: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพันนะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
2: ทีนี้อยากรู้ว่าช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปักลงไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: มันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
1: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนกันพวกเชื้อรากันความชื้น
2: หุ้มตรงรอยต่อ
1: หุ้มตรงรอยต่
2: อ
1: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
2: มันจะเห็นว่าติดเลยหรอ
1: มันแตกยอดแล
2: ้
1: ว
2: อ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
1: มันติดแล้วล่ะ
2: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
1: ใช่แล้วหลังค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
2: ก็จะติดแล้ว
1: ก็จะติดแล
2: ้
1: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
2: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
1: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้แล
2: ้
1: ว
2: มาแล้วเหรอ
1: มาแล้วปีแรก
2: ไม่ถึงปีเลยนะ
1: ไม่ต้องถึงครับ
2: ปี
1: แรกปีแรกเนี่ยได้แล
2: ้
1: วนะ10โล20โลได้แน่นอน
2: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
1: อยู่ที่ปุ๋ย
2: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
1: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
2: 3สูตร
1: นะสูตร1สูตร2สูตร3
2: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
1: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
2: บำรุงใบ
1: อันนี้เขาเรียกเป
2: ็
1: น
2: ต้นบำรุงใบ
1: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เขาเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
2: ่ฮอร์โมนไข
1: ่ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
2: เฮ้ยมันกินไข่จริงด้วยเหรอ
1: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลง ามต้นพุทรา
2: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวฮะกินทั้งนมกินทั้งไข
1: ่โอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
2: มันปรุงนะ
1: ใช่ครับ
2: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข
2: ่ใช้ไข่จริงๆไข่ไก่จริงๆ
1: ไข่จริงๆครับ
2: ผสมลงไป
1: ครับ
2: สูตร2อาจารย์
1: สูตร2นี่ก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นนั่นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกกระดูกป่นเอากระดูกป่นมาหมักนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
2: โอ้โหไอ้พวกนี้น่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
1: กินกระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่ง

0: ของขั่วนะอันนี้เขาเรียกสูตร2
1: สูตร3แล้วนะ
0: สูตร3เนี่ยละลูกขนาดเนี้ยนะ
1: จ้ะ
0: ลูกขนาด
1: นี้พอลูกมันมาลูกมา
0: ลูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
1: ไ
0: ห
1: นเน
0: ี่ยไหนเนี้ย
1: อัน
0: เนี้ยมันต้องกินนมละ
1: บำรุงด้วยนม
0: บำรุงด้วยนมละนะยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดนมสดจริงๆนะจากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
1: ์นมของฉัน
0: ครับ
1: มาในสูตร3นี่เอง
0: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรา ตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
1: เหมือนทารกกำลังเติบโต
0: แน่นอน
1: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดีๆ
0: ใช่ครับผม
1: แบบนี้นี่เอง
0: ครับ
2: ไอ้การที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งนะครับนมที่เขาขายในตามห้างมันหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกไม่รู้จะเรียกไงเพราะสินค้าเขาตายเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
1: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ้าไหนจ้า
0: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่สองคือวังน้ำเขียว
1: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ้าไหนจ้าน
0: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
1: ่อ
0: ีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
0: ้ปลูกที่ไหนก็ได
1: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศเนี่ยมีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
0: ใช่ครับแล้วดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได
1: ้
0: ต้องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
1: จ้านายจ๋า
0: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับ
1: จ้า
0: ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นหนึ่งนะครับ
1: ไม่ต่ำกว่า50โลจะได้จ้า
0: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ
1: ่
0: รสชาติดีก็เลยบอกว่าต้นนึงเนี่ยเราเอาแค่50โลพ
1: อ
0: ครับ
1: เพื่อควบคุมคุณภาพ
0: เพื่อควบคุมคุณภาพ
1: แล้วอายุของเขาแล้วจะได้จ๋า
0: ครับ
1: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
0: ครับ
1: เมื่อไหร่เขาหมดอายุจ๋าในจ๋า
0: 15ปีขึ้นไป
1: 15ปี
0: 15ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
1: จ้าจ้า
0: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
1: ตอปีที่3เอง
0: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อๆไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
1: ะ
0: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
1: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
0: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจเอ๊ะทำไมสวนนี้เขาเลิกทำสวนแล้วเหรอ
1: กรน
0: กรนตัดออกหมดเลย
1: กริ่งกรน
0: กริ่งไม่มีเลย
1: อ๋อ
0: นะครับเราตัด
1: แล้วก็ตัดถึงขนาดไหนอ่ะสมมุติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วก็ต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
0: เห็นตอมั้ยเห็นตอมั้ยนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
1: เฮ้ย
0: ห่างจากพื้นแค่50เซน
1: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
0: ต้องมีใบเลย
1: ตัดกิ่งเอาไปทั้งอันเลย
0: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซนตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
1: ่เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
0: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
1: บำรุง
0: ก่อน
1: ต้นตอเขาก่อน
0: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเผื่อประมาณ2อาทิตย์นี่มันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ละแตกนู้นแตกขึ้นมาเยอะเลยเราต้องมาตัดสินใจแล้วเราจะไว้กี่กิ่ง
1: นั่นน่ะเลือกก่อน
0: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
1: จ้านายจ๋าทํา
0: ไมจ้าเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
1: จ้านายจ๋า
0: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
1: เพราะมันแย่ง
0: เพราะมันแย่งอาหารกัน
1: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
0: ใช่ครับ
1: ต้นหนึ่งเราเอาแค่50โล
0: เอาแค่50โล
1: อร่อยหวานสุด
0: เอาอร่อยแน่นอน
1: อ๋อ
0: ครับ

0: ับทีนี้อยากรู้จะได้จากว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได
1: ้อย่างนี้ยังไม่ได้
0: เพราะ
1: อย่างเนี้ยอย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได
1: ้ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็
0: ม
1: นะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เด็ดไปเลยครับ
0: เห็
1: น
0: ป่ะ
1: เก็บเลยอันเนี้ยได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
0: เต็มยังไง
1: ได
0: ้เต็มคืออะไร
1: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นนะหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง อย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
0: ่อ๋อ
1: มันยังลึกอยู
0: ่อันนี้มันยังลึกข้างใน
1: ลึกข้างใน
0: แต่ว่ามันขึ้นมามันต้องเป็นอย่างงี้
1: ต้องขึ้นมา
0: ต้องเต็ม
1: ต้องให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างงี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืด
0: มันจืด
1: ถ้าอย่างเงี้ยหวาน
0: กรอบ
1: อร่อยแน่นอน
0: น
1: ะหน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
0: ม
1: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
0: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋าคนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องจ้านายจ๋าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
1: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
0: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันว่าไม่ใช่แบบปลูกก็มันมาได้เลยจะได้จ๋า
1: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: จริง
1: โอเค
2: กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

0: รู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: น้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: อันนี้ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าไงใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ่แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่า
1: อัน
2: นี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิ้ลเลยค
2: ือ
1: หวานใสแบบ
2: เนื้อดูเนื้อนี่เนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อือ
2: ใช่มั้ยถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบๆ
1: อือ
2: นะครับแต่อันนี้เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อย่างที่นี่เองอาจารย์นายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่

0: ไร่จ๊ะ
1: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร่นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80ไร่เลย
0: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
1: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร
0: ่ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่านโอ้ต่อกันไม่มันเสื้อผ้าตำ
1: มัน
0: ทำส่งเลย
1: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเราเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
0: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
1: ครับ
0: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
1: ไม่ทัน
0: แล้วก็เสียไป
1: เสียไปเราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลยมันเอาไม่ทัน
0: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
1: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะฉะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิมเหมือนเดิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนการจัดการมันเยอะเกินไปมหาศาลไป
0: แต่ถ
1: ้
0: ามีแรงทำก็ทำได้
1: ทำได
0: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
1: ทำได้
0: แล้วก็หาตลาดเก่งๆก็ทำได
1: ้ทำได
0: ้แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
1: ่ครับ
0: จะปีนึง 3-4 ล้านอ่ะ
1: พอแล้วครับ
0: อ่ะได
1: ้พอแล้วครับ
0: พอแล้วพอแล้วไร่นึงเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร
1: ่เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นนะเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นใน5เมตร
0: 5เมตร
1: 5เมตรระยะห่างระหว่างต้นไร่หนึ่งเราปลูกได้64ต้น
0: 64ต้น
1: ใช่ครับ
0: ต้นหนึ่งก็50โล
1: 50โล
0: คูณไปตามนั้น
1: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
0: วันนี้ลดเหลือ20ไร
1: ่ครับ
0: เราลดใช้ปริมาณคนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
1: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3คน
0: 3คน
1: 3คนจากเดิมเราใช้คนงาน12คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ
0: 3คน
1: แล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอ
0: นะส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
1: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็
0: ต้องใช้ความชำนาญเอาคนน้องถิ่นมาตัดได้
1: คนท้องถิ่น
0: เอ
1: ามาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่นึงเท่าไหร่นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
0: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
1: คนเก็บเลยใช่ครับ
0: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือเพราะอะไร
1: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกต
0: ทิ้งอยู่ดี
1: ทิ้งอยู่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
0: อร่อยทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
0: วันนี้เอง
1: ครับ
0: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่างมีความสามารถเยอะแยะคนงานของเรานะงานโครงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
0: หัวใจหลัก
1: หัวใจหลักนะครับ
0: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางงง
1: ครับ
0: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
1: ใช่ครับ
0: กันอะไรจ้ะ
1: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
0: แมลงวันทอง
1: แมลงวันทองที่เขาเรียกแมลงวันผลไม้ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
0: ยังไงจะได้จ้ะ
1: นะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
0: ลูกเต็ง
1: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
0: มาถึง
1: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
0: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
1: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูสวยแต่พอเอาออกผ่าออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
0: แสดงว่ามุ้งนี่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
1: กันเขาอย่างเดียวว
0: ันนี
1: ้
0: ปีนี้เองยังกางไม่หมด
1: กลางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนหนึ่งที่เรากลางไม่ทัน
0: กลางไม่ทันเอาง่ายๆ
1: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
0: เอาทุนปีนี้รอก่อน
1: ขายพุทราก่อน
0: เอาทุนไปกลางมุ้งปีต่อไปได้เต็มที
1: ่ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
1: ครับพุทราเนี่ยฤดูกาลของเขาเนี่ยนะ
0: จ้าไหนจ้า
1: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมกุมภา
0: จ้า
1: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
0: จ้าได้จ้า
1: ตัดกิ่ง

0: ปุ๊บก็ใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายละพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภา
1: สิ้น
0: ส
1: ุ
0: ดสิ้นสุดฤดูกาล
1: ก็วนลูปใหม
0: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้

0: ในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทางภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่เนี่ยครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายลวดเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับเพราะฉะนั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งคอนทาที่มาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงนี้จะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับเพราะนั้นปลูกในดินแดนแถวภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะฮะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งนั้นพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตรงนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับนั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการ3สูตรนะสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยทำให้เจริญเติบโตผลเจริญเติบโตก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ2577นะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 20 30นะหรือ0 0 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
1: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราหรือเปล่า
2: ผลร้ายนะผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะขึ้นมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือฝนตกมันละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบจัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาแล้วก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อราไม่ให้มันมีครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงเขาเรียกช่วงฝนช่วงฝนจะเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่สองที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะได้เนี่ยถ้าเราไม่กางมุ้งเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
1: าแน่นอน
2: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
1: ่
2: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบๆสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้
1: อ
2: นมันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่นพอของเราพุทราสุกมันก็มาหาเราโอ้โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวนี้
1: เพราะฉะนั้นกลางมุ้ง
2: ครับ
1: จบเลย
2: จบเลย
1: ดักมุ้งเองเนี่ย
2: ครับ
1: พื้นที่1ไร่เนี่ยต้องลงทุน
2: จริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกลางมุ้งไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึง
1: อ
2: ันนี้ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ 70,000 กลางมุ้ง
1: จากล้านหนึ่ง
2: ครับ
1: ลดเหลือแค่70,000
2: ประมาณ70,000นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานก็แพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ70,000เนี่ยที่ทำอยู
1: ่
2: ครับ
1: แล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศฉันมีความแตกต่างกลางคืนประมาณสัก90องศา
2: ครับ
1: อยากทำบ้างอาจารย์นายจ๋า
2: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
1: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
2: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
1: สำรวจยังไงล่ะ
2: อย่าให้เป็นดินเหนียว
1: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
2: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดี
1: จ้ะ
2: อันที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
1: ห่างกัน5เมตร
2: ห่างกัน5เมตรแล้วก็ยกแปลง
1: จ้ะ
2: นะไม่ให้น้ำมันขังมีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่สามก็คือวางระบบน้ำซะ
1: จ้ะ
2: นะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
1: สายยาง
2: สายยางมาลดทุกต้นมันคงไม่ไหว
1: ไม่ไหว
2: ไร่หนึ่งลงทุนผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
1: จ้ะ
2: ต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก40,000บาทสี่หมื่นบาทนะรวมระบบน้ำการดูแลการยกล่องทำแปลงประมาณสัก40,000บาทต่อไร่ต้นทุน
1: สมมติถ้าเราจะทำเองจะได้จ้ะ
2: ครับ
1: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
2: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสัก3ไร่พอ
1: 3ไร่ก่อน
2: 3ไร่พอ
1: ลองก่อน
2: ลองก่อนเรียนรู้กับมัน

0: กว่านะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
1: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยอยากจะไปตามขุนช้างขุนแผนมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: จ๋าระวังมาตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็หนึ่งเราขายปลีกขายส่ง
1: ผลผลิต 100%
2: ครับ
1: แบ่งการขายปลีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ผมว่าตอนนี้เราขายปลีกเนี่ย 60-70% ที่หน้าสวน
1: หน้าสวนตรงนี้นะ
2: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเราไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปลีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปลีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
1: โอ้โถพูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนราคาดีกว่า
2: ราคาด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: โถและไอ้โต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะนะอยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ๊ะนายจ๋า
2: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลเอาโหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
1: ดูสักนิดนึง
2: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกจอดก่อนจอดก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมถูกใจแล้วค่อยซื
1: ้อ
2: ครับ
1: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
2: ครับผม
1: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงอา
2: จารย์ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายอย่างหนึ่งก็สื่อพวกโซเชียลพวก Facebook Line แล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่าวแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการอ่านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทราเขาชงโอกบ้านไร่จุดๆพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน 3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
1: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ
2: ่ก
1: ็คือคนที่อยู่จังหวัด
2: ใช่ครับ
1: ใกล้เคียงพื้นที
2: ่มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิ้วจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
1: จ้าในจ๋าน
2: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
1: เป็นจุดขาย
2: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าทานพุทราเราปลอดภัย
1: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
2: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งชิมก่อน
1: ชิมก่อน
2: เดินไปชมสวน
1: เข้า
2: เปิดให้ชม
1: มุดเข้าไปได้เลย
2: มุดเข้าไปได้เลยไปชมไปดูที่พุทรานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
1: ้
2: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี้ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่าย

0: รูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
1: หัวใจสำคัญ
0: ครับ
1: ของนายเองนายจ๋า
0: ครับ
1: ที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
0: ครับ
1: เพราะมีคนหมู่มาก
0: ครับ
1: ทำไม่สำเร็จ
0: ครับ
1: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสู่ความสำเร็จจ๋า
0: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตรอันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรนะเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำนะเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
1: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
0: ้
1: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รัก
0: ครับ
1: นอกจากนายเองจะได้เก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
0: ถูกต้องครับ
1: มองซ้ายมองขวามีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วยได้ผ่านไปผ่านมาได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
0: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้นะคนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเรานะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
1: ู้สึกยังไงบ้างจ้านายจ๋าที่วันนี้สวนพุทรานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
0: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมานะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู
1: ้ดูในช่วงการพัฒนาพื้นที่
0: ใช่ครับ
1: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
0: ครับใช่ครับ
1: และส่วนของสวนเองล่ะ
0: ครับ
1: จะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
0: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมาเรายินดีเป็นคนแนะนำให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวน
1: นะ
0: มากินพุทรานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บ
1: นั่น
0: ใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
1: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปใน
0: ใ
1: จจ๋า
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหดีมากมากเลยเจ้าใจจ
0: ๋
1: าวันนี้ฉันเองดีคลายข้อสงสัย
0: ครับ
1: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉันไปเยอะ
0: ครับรู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน
0: ครับ
1: ผลไม้อ่ะต้นไม้กิน
0: พุทรากิน
1: พุทรากินนม
0: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
1: แล้วนมพุทราก็ไปอยู่ในนมคนโอ้งงไปหมดแล้วจ้าชวนฉันงงชิจะไหนจ้าช่วงนี้คำนวณยิ่งผิดยิ่งถูกอยู่
0: ครับผม
1: เอาละจ้า
0: ครับ
1: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
0: ครับผม
1: ต้องขอบใจนายมาก
0: ครับ
1: นายจ้
0: ายินดีครับยินดีครับครับผม
1: ว่าแต่นี่ก็แดดลมตกนะจ๊ะนายจ๋า
0: ครับผม
1: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
0: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็ม
1: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้นะจ๊ะนายจ๋า
0: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่เนี่ยมาจากเขาช่องโคกบ้านไร่จูจุ๊บนครนายกมีที่เดียว
1: เอ้ารออะไรอยู่จ๊ะนายจ๋าเด็กๆขนของกลับบ้าน
0: เอาเลยโอเคนะ
1: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จูจุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้ยคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะพี่จูนนะคะวันนี้พี่จะมาเล่า50 Fact ไม่ให้โดนวิทยาเขตกาญจนบุรีกันค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะหรือเด็กมหิดลจะเรียกตัวย่อว่า KA ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่1ของวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะทุกสาขาจะต้องไปเรียนที่มหิดลศาลายาเหมือนกับเพื่อนๆคณะอื่นเลยค่ะชั้นปีที่2เราจะต้องไปเรียนที่วิทยาเขตกาญจนบุรีกันแล้วและเรียนยาวไปจนถึงจบปี4เลยค่ะแต่มีเพียง1หลักสูตรเท่านั้นนะคะที่จะได้กลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาในชั้นปีที่4นั่นก็คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะที่วิทยาเขตกาญจนบุรีมีทั้งหมดด้วยกัน7หลักสูตรเลยนะคะนั่นก็คือ
2: หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะ
1: ที่นี่มีถึง2หลักสูตรเลยนะคะที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติค่ะโดยพี่จะขอเริ่มเล่าที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ก่อนเลยนะคะโดยเด็กมหิดลจะเรียกตัวย่อว่า CB ค่ะโดยรายวิชาของหลักสูตรนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับชีววิทยาเป็นหลักค่ะจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายค่ะซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาจากต่างประเทศเลยนะคะในประเทศไทยถือเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากๆเลยค่ะซึ่งน้องๆอาจจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่ามีจุดแตกต่างยังไงจากสาขาชีวะทั่วไปนั่นก็คือเราจะมีวิชา Principle of CB และ CB Impactive ซึ่งเป็นหลักการเกี่ยวกับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์สามารถวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้หากน้องๆคนไหนสนใจทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมพี่แนะนำสาขานี้เลยตอนปี2ปี3เรามีการออกฟิลหรือออกภาคสนามด้วยนะซึ่งจะมีการทำแผนที่เข็มทิศศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆสภาพดินและมีการสำรวจประชากรสัตว์ป่าอีกด้วยนะส่วนใครสนใจทางด้านการจัดการภัยพิบัติ

0: แนะนำหลักสูตรนี้เลยเพราะว่าพี่ก็เรียนอยู่นั่นก็คือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติโดยเราอ่ะจะเรียกตัวย่อว่า ED นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนที่หลากหลายมากๆเลยนะโดยเราอ่ะจะนำหลักทฤษฎีฟิสิกส์นำไปต่อยอดการเรียนรู้ทางด้านภัยพิบัติในอนาคตด้วยจังหวัดกาญจนบุรีมีรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ที่เนี่ยจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักศึกษาหลักสูตรนี้เลยนะจะทำให้เราอ่ะมีองค์ประกอบความรู้ทางด้านการวางแผนฉุกเฉินที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีศาสตร์โดยจะเรียกตัวย่อว่า GS ค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของธรณีโดยวิชาเหล่านี้จะใช้ต่อยอดในอนาคตได้ด้วยนะเช่น
1: ตะกอนวิทยาวิทยาหินผลิตศาสตร์และภาพถ่ายทางอากาศ
0: โดยพี่จะพูดรวมๆก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับสายน้ำมันพลังงานการทำแผนที่ผืนดินตั้งแต่ชั้นลึกสุดไปถึงชั้นบนดินเลยนะโดยตอนปี3อ่ะเราจะเรียนวิชาที่เจาะลึกเกี่ยวกับสาขามากขึ้นโดยในทุกๆปีของหลักสูตรนี้เราจะได้มีการไปออกฟิลหรือออกภาคสนามกับเพื่อนๆด้วยนะเพื่อไปศึกษาสภาพแวดล้อมจริงโดยมีระยะเวลาตั้งแต่1สัปดาห์จนถึง1เดือนแล้วก็มีโดยมีฟิลได้เหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะอีกหนึ่งหลักสูตรที่พี่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะน้องๆนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรหรือเรียกตัวย่อว่า AG นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับเกษตรครบวงจรปัจจัยการผลิตการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืชรวมถึงการแปรรูปและการทำธุรกิจการเกษตรด้วยนะและยังมีการเรียนที่หลากหลายด้วยทั้งพืชสัตว์แมลงจุลินทรีย์โดยชั้นปีที่2และ3อ่ะเราจะเลือกวิชาเลือกที่จะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้เช่น
1: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการผลิตเห็ดการจัดการแมลงที่เป็นประโยชน์และการผลิตแอลกอฮอล์และไบโอดีเซล
0: โดยจะมีอาคารและพื้นที่การทำเกษตรโดยจะเรียกอาคารนั้นว่าตึกเท่านั่นเองค่ะและยังมีกิจกรรมที่สำคัญมากๆของ AG นั่นก็คือกิจกรรมค่ายเกษตรสัมพันธ์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกิจกรรมอ่ะจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีคล้ายๆออกแนวค่ายมหาลัยเลยและอีกหนึ่งหลักสูตรที่น้องถามมากันเยอะมากนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารหรือเรียกตัวย่อว่า FT นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจุลินทรีย์ต่างๆรวมถึงการวิเคราะห์แบคทีเรียเพาะเชื้อเพื่อทำการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆด้วยนะคะในชั้นปีที่4เราสามารถเลือกแผนการเรียนได้2แผนการเรียนเลยนะนั่นก็คือแผนกอและแผนขอโดยแผนกอจะเป็นการฝึกปฏิบัติในโรงงานและทำสเปเชียลโปรเจกต์ส่วนแผนขอจะเป็นการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษานั่นเองค่ะและยังมีกิจกรรมที่น่ารักมากๆของพี่ๆ FT นั่นคือกิจกรรม Food Together เป็นกิจกรรมแชร์ประสบการณ์ของพี่ๆให้กับน้องๆโดยจะมีการทำฐานกิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาให้น้องๆได้ทำด้วยนะคะและยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าเราจะได้เข้าร่วมกับเพื่อนๆสถาบันอื่นด้วยนั่นก็คือกิจกรรม Open Can เป็นกิจกรรมการรวมตัวของเพื่อนๆอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีการอาหารทั่วประเทศเลยนะจะมีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และการแข่งขันทางวิชาการด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจทางด้านธุรกิจนะคะพี่แนะนำหลักสูตรนี้เลยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหรือเรียกตัวย่อว่า BA นั่นเองค่ะหลักสูตรนี้นอกจากจะเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแล้วนะเรายังมีเรียนเกี่ยวกับกฎหมายการจัดการในธุรกิจด้วยนะเมื่อจบไปแล้วเราสามารถเข้าสู่วงการการประกอบธุรกิจไปอีกก้าวนึงได้เลยนะคะเรามาถึงหลักสูตรสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะโดยเราจะเรียกตัวย่อว่า AC โดยหลักสูตรนี้จะถูกใจน้องๆที่ชอบสายคำนวณเชิงบัญชีด้วยนะคะเพราะว่าจะมีเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณองค์กรต่างๆด้วยค่ะโดยรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรนะคะน้องๆสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะโดยอาคารที่พี่เรียนกันมีถึง2อาคารเลยนะคะนั่นก็คืออาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการหรือตึกแล็บค่ะโดยอาคารเรียนรวมนะคะจะมีห้องโคเวิร์กิ้งสเปซไว้ให้น้องๆได้ใช้บริการด้วยนะส่วนตึกแล็บยังมีห้องสมุดไว้ได้นั่งอ่านหนังสือหรือนั่งทำงานกลุ่มด้วยนะคะโดยทุกหลักสูตรนะคะเราจะใส่ชุดนักศึกษามาเรียนกันค่ะแต่มี5หลักสูตรนะคะที่จะใส่เสื้อช็อปค่ะนั่นก็คือ AG GS FT ED แล้วก็ CB ค่ะโดยเสื้อช็อปนะคะเราจะใส่เรียนในวิชาที่เป็นปฏิบัติการเท่านั้นนะคะส่วนหอพักนักศึกษาของเรานะคะตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตเลยค่ะสามารถเดินทางไปเรียนได้สะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีรถบริการรับส่งจากหอพักนักศึกษาไปอาคารเรียนรวมเลยค่ะและตอนนี้เรายังมีหอพักใหม่ให้นักศึกษาได้ใช้บริการด้วยนะเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันมากๆเลยและบริเวณหอพักยังมีฟิตเนสให้นักศึกษาได้ใช้บริการได้ฟรีด้วยนะคะโดยที่หน้าวิทยาเขตของเรานะคะจะมีร้านคาเฟ่ที่จะเป็นขนมหวานและน้ำหวานต่างๆเลยนะโดยพี่อาจจะชอบไปนั่งกินฮันนี่กับเพื่อนๆหากน้องๆคนไหนที่มาวิทยาเขตนะพี่แนะนำให้มาร้านนี้เลยค่ะมาถึงข้อ50กันแล้วนะคะถ้าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กของวิทยาเขตกาญจนบุรีกันเลยนะคะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พื้นที่ตรงนี้จะอยู่ที่26ไร่1งาน54ตารางวานะครับแต่ก่อนก็คือ26ไร่ทั้งหมดเลยเนี่ยเราเป็นพื้นที่ทำนาอย่างเดียวเลยณตอนนี้เหลือการทำนาอยู่ประมาณ20ไร่นะครับอีก 6-7 ไร่นะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของเกษตรแบบผสมผสานนะครับ
1: ตั้นอดุลวิเชียรชัยมีชีวิตคล้ายลูกหลานเกษตรกรไทยหลายคนที่พ่อแม่พยายามผลักดันให้ห่างไกลจากอาชีพเกษตรกรที่ถูกมองให้ยึดติดอยู่กับคำว่ายากจน
0: รากเง่าเนี่ยเราเป็นเกษตรกรแบบทำนา 100% ตื่นขึ้นมาเราก็เห็นรวงข้าวแล้วทำนาทุกหน้าได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็บ่นทุกหน้าว่าเวลาช่วงคาตกต่ำเนี่ยก็ต้องยอมขายทั้งที่เรารู้ว่าต้องขาดทุนและก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได
1: ้หลังจากเรียนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์และทำงานเป็นวิศวกรอยู่เกือบ10ปีในที่สุดอดุลก็ตัดสินใจลาออกจากงานด้วยความมั่นใจว่าความรู้ที่มีอยู่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของครอบครัวได้
0: เราก็เลยกลับมาคิดว่าเราเรียนจบซะสูงขนาดนี้เรามีทฤษฎีเรามีความรู้มากมายทำไมเราไปทำให้กับบริษัทอื่นเขาร่ำรวยได้ทำไมเราไม่กลับไปทำให้ครอบครัวที่บ้านของเรารวยบ้างล่ะ
1: น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับพื้นที่ตนเองให้เหมาะสม
0: พื้นที่ของเรานาเนี่ยเราไม่มีบ่อน้ำนะเราจะต้องสร้างบ่อน้ำต้องสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้เป็นของตัวเองเราจะต้องมีพืชไร่พืชสวนเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเราจะต้องมีพืชสมุนไพรมีพืชผักสวนครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีเป็ดมีไก่มีปลา
1: แน่นอนว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายและการสร้างรายได้ก็ไม่เกิดขึ้นในทันทีโชคดีที่ธุรกิจเสริมอย่างการเพาะเห็ดและการทำก้อนเชื้อเห็ดไปได้สวย
0: เรามีรายได้ช่วงนั้นวันละอย่างน้อยวันละ 8,000 บาท8,000 บาทเนี่ยเรามาดูแล้วเฮ้ยรายได้เรามันเยอะพอมันเยอะแล้วเราก็ตัดสินใจความโลภเพิ่มโรงเรือนหลายๆโรงเรือนตอนนั้นตั้งชื่อฟาร์มว่าอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากผมลงตอนนั้นเป็นอะไรที่เวอร์วังอลังการมาก
1: ในขณะที่ธุรกิจฟาร์มเห็ดของเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดอดุลกลับรู้สึกว่าเขาอยู่รอดเพียงลำพังแต่กลับทิ้งชุมชนไว้เบื้องหลังซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดว่าจะกลับมาพัฒนาเพื่อเดินไปด้วยกัน
0: ผมก็เลยตัดสินใจถอยลงมาก้าวหนึ่งจากโรงเรือนที่มีตอนนั้นอยู่5โรงเรือนยุบออกเหลือแค่โรงเรือนเดียวตัดสินใจเปิดตัวเองสู่โลกกว้างเลยว่าผมยินดีสอนและพร้อมปฏิบัติให้กับชุมชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปตั้งปฏิญาณตนไว้แล้วว่าเราจะไม่เดินหน้านำชุมชนแต่เราจะเดินไปพร้อมๆกับชุมชนตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สามัญชีพชุมชนตำบลคลองหกขึ้นมา
2: ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะซื้อนู่นมาปลูกทีละต้น2ต้นก็พอได้กินไปมันดีตรงที่ว่าเราคือเราไม่ต้องซื้อไงเรามีกินได้เรื่อยๆก็มีแบ่งปันเพื่อนบ้านข้างเคียงอย่างมะม่วงถ้าออกเยอะแล้วก็ขายได
3: ้มันช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยล่ะอย่างปลาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อมันมีของมันเองอยู่แล้วเป็ดเราก็เลี้ยงแต่เราไม่ได้เลี้ยงเยอะมีอยู่แค่9ตัวก็ขายวันนึง8ใบ7ใบ6ใบก็พอกินทุกวันนี้เหลือก็ยังได้เอาไปขายทุกอย่างเนี่ยที่ผมปลูกเนี่ยผมขายได้หมดเลยนะ
0: เราจะไม่อยู่แค่ความฝันแต่เราจะมาอยู่กับความเป็นจริงเราจะสร้างความเป็นจริงไปด้วยกัน
1: วันนี้ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6เป็นทั้งแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้การทำเกษตรเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกเป็นแหล่งแปรรูปผลผลิตและเป็นพื้นที่สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน
0: สิ่งที่เราได้กำไรกลับคืนมาเนี่ยมันคือความสุขที่ชุมชนได้ให้กับเราเขารู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เราได้มอบให้เ ขามีอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นเขาสามารถที่จะหนีพ้นความยากจนจากตรงนั้นไปมีรายได้เสริมแล้วก็มีเงินส่งลูกหลานให้เรียนสูงๆได้ตรงนั้นน่ะผมภาคภูมิใจมาก

0: ดอกเห็ดเนี่ยครับมันมีทั้งราคาที่สูงและราคาที่ตกต่ำบางทีเนี่ยผลผลิตมันมากจนเกินไปมันก็ทำให้รายได้ของเราเนี่ยตกลงมาเราต้องทำให้ผลผลิตตัวนี้ยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเราได้ก็เลยเกิดเป็นขบวนการการแปรรูปเกิดขึ้นมาครับ
1: การเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
2: เราก็นำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรนะคะ
1: วัตถุดิบในการทำข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปหมู่14มีเห็ดนางฟ้าภูฐานแป้งมันสำปะหลังกระเทียมบดละเอียดรากผักชีพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเกลือป่น
2: ตอนแรกเรานำเห็ดนะคะที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเราลงมาปั่น
1: ปั่นเห็ดนางฟ้าภูฐานที่ล้างทำความสะอาดแล้วให้ละเอียด
2: ปั่นให้ละเอียดนะคะเพื่อทำการนวดแล้วก็จะได้แป้งที่เนียนแล้วก็ละเอียดผิวที่เรียบแล้วก็เวลาไปนึ่งจะได้สุกง่ายค่ะค่ะเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำการนึ่งนะคะโดยเอาผ้าขาวบางรองนะคะถ้าเราไม่รองเห็ดเราอาจจะหล่นลงไปในรูซึ้งได้นะคะ
1: นึ่งประมาณ20นาทีเห็ดจะสุกพอดีนำเห็ดที่นึ่งสุกแล้วมาพักไว้ประมาณ5นาทีหรือพออุ่น
2: แล้วเราก็จะทำการนวดนะคะแล้วก็เห็ดลงไปเลยเราจะใส่รากผักชีลงไปก่อนนะคะใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้แล้วก็พริกไทยดำนะคะกระเทียมนะคะเราจะนวดส่วนผสมส่วนนี้ให้มันเข้ากันก่อนนะคะค่ะอันนี้ส่วนผสมส่วนแรกเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำการใส่แป้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่เหลือนะคะแรกๆเราก็ค่อยๆนวดนะคะถ้าเรานวดไปรู้สึกว่าเนื้อแป้งมันจะแห้งนิดนึงเราก็สามารถเติมน้ำต้มสุกได้นะคะคือเราต้องค่อยๆเติมอะค่ะถ้าเติมทีเดียวเยอะมันก็จะแฉะไปนะคะตอนนี้แป้งเราได้ที่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนื้อแป้งก็จะติดกันนะคะและสามารถปั้นเป็นก้อนได้ค่ะ
1: ปั้นแป้งเป็นแท่งยาวห่อด้วยถุงกันความร้อนรีดให้ถุงเรียบไปกับเนื้อแป้ง
2: เพราะว่าเวลาเรานึ่งมันจะทำให้เนื้อแป้งไม่ติดกันเพราะว่าเวลานึ่งแล้วแป้งมันจะเหนียวแล้วจะแกะออกจากกันยากเราก็ปั้นไปเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะ
1: นำแป้งที่ปั้นและห่อด้วยถุงกันความร้อนไปนึ่งให้สุกประมาณ2ชั่วโมง
2: ค่ะพอนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นมาพักไว้ให้มันเย็นนะคะ
1: เมื่อแป้งข้าวเกรียบเย็นแล้วนำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนเพื่อให้แป้งมีความแข็งและหั่นง่าย
2: หลังจากแช่ตู้เย็นไว้1คืนเราจะมาทำการหั่นนะคะหั่นเราไม่ต้องหั่นชิ้นหนามากนะคะหั่นชิ้นพอดีบางเกินไปก็เวลาทอดแล้วมันจะไหม้นะคะเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากนะคะแต่เราต้องเรียงในถาดก่อนนะคะ
1: นำข้าวเกรียบที่หั่นแล้วไปตากให้แห้งทอดข้าวเกรียบด้วยไฟปานกลาง
2: ทอดประมาณ2วิค่ะให้พอสีเหลืองนิดๆแล้วก็เอาขึ้นนะคะถ้าเหลืองมากไปก็จะไหม
0: ้และเราก็อยู่ในกรมการพัฒนาชุมชนด้วยที่ว่าทางกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของสติ๊กเกอร์เรื่องของบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะต่อยอดไปในเรื่องของการตลาดในรูปแบบของสากลมากขึ้น
1: การแสวงหาความรู้เพื่อมาเพิ่มมูลค่าผลผลิต

0: เป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สำคัญของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
1: การปลูกกล้วยของเราเนี่ยกล้วยเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยง
2: จุดหลักๆเลยเราต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะครับรวบรวมในเรื่องของป่าชุมชนป่าชาวบ้านรวบรวมในเรื่องของศาสตร์สายอาชีพต่างๆนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของที่นี่และที่สำคัญคือศูนย์แห่งนี้นะครับจะต้องอยู่ในหลักของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับ
1: เห็นไหมครับที่ป้ายจะเขียนว่าเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความพอเพียงนะครับเวลามีผู้ศึกษาดูงานเนี่ยมาสนใจอยากจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ของบวบหอมเนี่ยเราก็จะแกะตูดนะครับแล้วเราก็จะเขย่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะสัมผัสได้ในเรื่องของหลักความเป็นจริงนะครับเราไม่ได้ขายฝันให้กับชุมชนไม่ได้ขายฝันให้กับเกษตรกรที่เขาเข้ามาแต่เราขายความเป็นจริงความเป็นจริงคือเรามีพื้นที่อย่างไรเราก็จัดสรรระบบพื้นที่ของเราให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดที่เห็นอยู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของโซนพืชสมุนไพร
0: เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบของเกษตรผสมผสานที่นี่จึงมีฐานการเรียนรู้ต่างๆมากกว่า10ฐานการเรียนรู
2: ้เรามีฐานเรียนรู้นะครับมากกว่า10ฐานการเรียนรู้นะครับแต่ฐานการเรียนรู้ที่สำคัญเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นฐานรู้ที่1ก็คือการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีอาชีพการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเป็นและ1อาชีพนะครับฐานที่2ก็จะเป็นการเพาะเห็ดนะครับก็ตั้งแต่การเปิดดอกนะครับทั้งในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่จะทำให้เกิดผลผลิตให้ดอกออกเยอะๆเนี่ยทำยังไงตรงนี้เราก็จะมีสอนทั้งหมดเลยนะครับตลอดจนในเรื่องของการแปรรูปนะครับเรามีขบวนการแปรรูปเรื่องของการทำเห็ดด้วยนะครับมีฐานเรียนรู้ตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นฐานการเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีเป็นไก่ไข่มีเป็ดไข่เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ด้วยไม่ว่าจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไส้เดือนการเลี้ยงปลาต่างๆเนี่ยเราก็มีสอนเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักตรงนี้เราจะเป็นการปลูกผักแบบอินทรีย์นะครับตลอดจนในเรื่องของการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับหรือว่าเป็นปลูกไม้5ระดับสูงกลางเตี้ยเรดินกินยันหัวเราก็สอนอยู่ในองค์ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับเรามีโคกมีหนองแล้วต่อไปเราก็จะต้องมีนานะครับอันนี้นาก็จะเป็นนาอินทรีย์นะครับที่เราได้ทำไว้นะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเราก็จะสอนในเรื่องของบริบทของพื้นที่นะครับว่าเรามีพื้นที่อย่างไรเหมาะสมกับการจัดสรรอย่างไรพื้นที่บ่อน้ำพื้นที่นาพื้นไร่พืชสวนควรทำยังไงสร้างบ้านเรือนนะครับควรที่จะปลูกอย่างไรบ้างทิศทางลมเป็นอย่างไรการจัดการระบบน้ำระบบดินทำอย่างไรจะทำในเรื่องของคลองไส้ไก่ระบายน้ำอย่างไรมีหลุมแซนด์วิชหลุมขนมคกไว้เป็นยังไงตรงนี้เราก็ได้ในเรื่องของทฤษฎีการทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: นอกจากความรู้ด้านการเกษตรที่ผู้มาเรียนรู้จะได้รับกลับเต็มแล้วทางศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6ยังมีฐานการเรียนรู้สร้างอาชีพอื่นๆให้กับผู้ที่สนใจได้มีวิชาชีพติดตัว
2: เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการทำขนมไทยด้วยการทำขนมไทยเนี่ยก็มีมากกว่า20เมนูนะครับเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของงานหัตถกรรมงานฝีมือด้วยนะครับที่เป็นวิทยากรหลักๆของศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับก็เป็นชาวบ้านของเราดีๆนี่เองนะครับ
0: ที่นี่ยังเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย
2: ศูนย์เรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ศูนย์เรียนรู้มันไม่ใช่แค่ศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเดียวแต่ตรงนี้เหมือนเป็นหัวใจหลักของชุมชนเป็นหัวใจหลักของอำเภอคลองหลวงด้วยซ้ำนะครับ

0: ังหวัดปทุมธานีเรามีการรวบรวมผลผลิตของชุมชนนะครับของเครือข่ายอื่นๆนะครับเข้ามาอยู่ในจุดศูนย์กลางนะครับเรามีรายได้ของชุมชนที่เขาพร้อมที่จะนำพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมาวางไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับมาร่วมการผลิตร่วมกันจำหน่ายให้กับศูนย์เรียนรู้ด้วยและที่สำคัญนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยนำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับศูนย์เรียนรู้อื่นๆด้วยนะครับเรานำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับในนามของศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำวิทยากรชาวบ้านของเราเนี่ยครับไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆด้วยนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเสมือนบ้านหลังที่2ของพวกเขาเหมือนบ้านของทุกๆคนที่จะพร้อมเดินหน้าไปด้วยกันครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พี่พลอยจะมาเล่า50 Facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบที่พี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนวอร์ดจริงๆเลยนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจ

0: ที่ชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลง
1: พอไหมคะน้องอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชา

ของปีหนึ่งส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกียรติให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรจะเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลสารยาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเตทไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ช่วงวัยค่ะทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆนะคะก็ทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลสารยาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากสารยาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะวนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Food School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Food School นะคะน้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศผลออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ้างหนังให้ตรง
1: ยืดขึ้นมาจับไม้ขึ้นมาอีกจับไม้อ่ะจับตำ
2: สูงอีกพวก
1: กายเอาไม้จับมือตำดิจับลงมาเออยืดให้ตึง
0: ร้อนไม
1: ้ให้ดีต่อไปนะย่าง3ขุมพร้อมกัน
3: อมจุ่มย่างจุ่มจุ่มจับจุ่มจุ่ม
1: หนังให้ดีกายให้สูงหน่อยเร็วเออ

0: ชั่นหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงมีผู้ใหญ่บอกเฟย์ว่าเป็นมรดกของชาติที่น่าสนใจเลยทีเดียวล่ะค่ะ
1: สวัสดีครับส่วนผมสองคนก็สนใจที่จะมาฝึกเชิดหนังใหญ่ด้วยครับ
2: ผมเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
0: นี่น้องพีมน้องออกัสครับนี่คือคุณครูหมูค่ะเป็นคุณครูที่จะสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับพวกเราค่ะน
3: ี่
0: คร
3: ู
0: ปังก็เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: คนไหนละที่ว่าจะมาเชิดหักเชิดหนังใหญ่กับครู
0: หนูค่ะ
6: ต้องเป็นน้องสองคนนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่เขาห้ามเชิดหนังใหญ่กัน
0: อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงถึงเล่นไม่ได้อะคะ
6: เพราะว่าท่าทางของการเชิดหนังใหญ่เนี่ยจะดูแล้วโลดโผน
0: ยกขาย
6: กแข้งยกขาโบราณเห็นว่าผู้หญิงถ้าจะไปเชิดงั้นดูแล้วไม่งามดังนั้นจึงได้ละไว้ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาเชิดหนังใหญ่แต่เป็นเฉพาะเป็นเด็กผู้ชาย
0: ผู้หญิงก็รำได้อย่างน
6: ี้รำได้แล้วก็อาจจะไปเล่นประกอบโดยการแสดงดนตรีไทยช่วยประกอบในการแสดงได
0: ้ขิม
6: ครับ
0: เฟย์เคยอ่านมานะคะว่าหนังใหญ่วัดขนอนนี่ดังมากเลยนะคะคุณหมู
6: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยเขาดังมานานแล้วแต่ทีนี้ว่าที่วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหนังใหญ่ที่สมบูรณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มี313ตัวนะแล้วก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นตอนที่แสดงใช้แสดงได้ครบหลายตอนอยู่ดังนั้นการแสดงเผยแพร่ในการแสดงของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักต่อประชาชนหรือคนในประเทศมากกว่าครับ
0: แล้วหนังใหญ่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเหรอคะ
6: หนังใหญ่วัดขนอนแตกต่างจากหนังใหญ่ที่อื่นคือเป็นหนังใหญ่คณะราษฎร
0: คณะราษฎร
6: เพราะหนังใหญ่สมัยก่อนจะสร้างในรั้วในวังหรือเป็นสกุลช่างหลวงนะครับพอวัดขนอนเนี่ยเป็นช่างที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างกันขึ้นเองนะครับเป็นโครงการของหลวงปู่ป๋อมก็คือพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็รวบรวมช่างในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาสร้างหนังเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นงานโป๊กดังนั้นก็เลยเป็นแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเป็นราษฎรสร้างขึ้นมา
7: เคยเห็นการแสดงหนังใหญ่มาก่อนไหมครับ
8: ไม่เคย
7: แล้วเคยเห็นการแสดงหนังตะลุงไหมครับหนังตะลุงเนี่ยจะต่างแตกต่างจากหนังใหญ่ตรงไหน
0: เล็กกว่า
8: เล็กกว่าแล้วก็อันนี้คือไม้ขยับไม่ได้อะค
7: ่
8: ะ
7: ใช่ครับก็คือหนังตะลุงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเล่นอยู่ทางด้านหลังจอแต่หนังใหญ่นะครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอเห็นทั้งลีลาของผู้เชิดแล้วก็ศิลปะบนพื้นหนังที่แกะสลัก
6: งั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเราจะหัดเชิดหนังใหญ่ว่าท่าทางหนังใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมจะเชิดยังไงแล้วจะเมื่อยไหมแล้วก็เราจะทำได้ไหมต้องลองกันดูนะ
0: ใช่ค่ะไป
7: จะให้เป็นเราเรียกว่าไม้โค้งนะครับเราจะใช้ไม้โค้งก่อนที่จะมาจับหนังจริง
0: อ้าวไปเลยครับ
5: ไปพร
7: ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกกับเพื่อนๆน้องๆนะครับพร้อมแล้วนะครับ
0: นี่เหรอคะไม้โค้ง
7: อันนี้เราต้องยกมือไหว้ก่อนที่เราจะจับการแสดงเหมือนเป็นครูนะครับรับไว้เดี๋ยวจะรอตั้งแถวยกมือไหว้เป็นครูนะครับอันนี้คือครูเดี๋ยวมารวมตรงนี้เลยนะเอาข้างหน้าเลยครับน้องลักษณะของการจับหนังก็คือจับใช้จับอย่างนี้เอานิ้วชี้ดูแบบพี่นี่จับแบบนี้นี่คือการจับหนังที่ถูกต้องแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะยืนขาประมาณกลางไว้นะครับเดี๋ยวจะถ้าศัพท์ของหนังใหญ่เราเรียกว่าเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมนะครับลักษณะของการฝึกจะเป็นการยืดขึ้นแล้วก็ยุบลงเพื่อให้เกิดเหลี่ยมอ่ะพี่ปอนทำให้น้องดูนะครับนี่คือเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมมือยื่นไปตรงมือยื่นไปตรงๆนะครับหน้าหันไปทางซ้ายยืดมือไปข้างหน้ามือ
0: เอาย่อลงมาอีกย่อลงมาย่อลงมาเหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้นั่งเก้าอี้อากาศ
6: ตั้มจับหน้าอกยืดไว้จับหลังตบหลังแอนขึ้นมา
7: เดี๋ยวลองอีกท่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการสะอึกย่างสามขุมลองปอลองทำให้ดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบนี่สะอึกย่างซ้ายตั้งพอหยุดลองดูใหม่ดูสะอึกปุ๊บท่าต่อไปเดี๋ยวให้พี่ปอนำเขาเรียกว่าการขึ้นเดี่ยวหรือเก้งนะท่านี้จะเป็นการเฉง้อมองไปข้างหน้าดูลองทำค้างไว้ครับค้างไว้ค้างให้ดีขาขึ้นมานั่นแหละยกให้ได้นะท่านี้เป็นการเหมือนกับว่าเราต้องทรงตัวเองขาน้ำหนักมาอยู่ที่ขาข้างเดียวคือขาซ้ายแล้วเราจะต้องนิ่ง
8: ทำได้แต่ขาขวา
7: ลงครับ ไม้ตั้งไว
2: ้ยังสามขุมไม่มี
7: ตั้งไม้ไม้ตั้งไว้

0: ันไม้ทั้งขึ้น
1: พี่ตั้ม
0: เดี๋ยว
1: หนูว่าหัวไม้มันจะหนักเกินนะ
0: มันไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวมันเชิดไปเชิดมาเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นเรื่อย
1: ๆนังส
0: าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเชิดถ้าเชิดดูนี่คือการเชิดใช้ปลายเท้า
1: ขาสั้น
0: แบะเหลี่ยมไว้
2: ลงเหลี่ยมอย่าทิ้งเหลี่ยม
0: แบะเหลี่ยมไว้อย่างนี้แหละลองทำดูครูเนี่ยจะให้น้อง3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวส่วนน้อง2คนนะครับเดี๋ยวครูจะให้พักก่อน
3: ครูตั้มคะแล้วเตรียมตัวไปไหนเหรอคะ
0: อ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยที่โรงมหรสพเนี่ยจะมีการแสดงหนังใหญ่ครับ
3: เฮ้ยอยากไปดูจังเลยพวกเราอยากไปดูไหม
1: อยากครับ
0: เดี๋ยวให้น้อง2คนไปพักหาพี่
3: เราไปดูด้วยได้ไหม
0: อันนี้มาให้ครู
3: มานี่เรามานี่
4: ด้วย
3: มานี่เป็นไงครับอ่ะนั่งพักก่อนนะคะ
4: โอ้โห
3: เหงื่อตกเชียว
5: เป็นไงบ้างครับที่ไปฝึกซ้อมมาเมื่อยไหม
1: สนุกคร
4: ับ เมื่อยครับ
5: เมื่อยนะนี่จริงๆแล้วพี่ๆเขาที่เขาจะกว่าจะแสดงได้เนี่ยเขาฝึกนานอย่างนี้แล้วเขาก็จะยกตัวหนังที่เป็นตัวหนังจริงๆเลยเนี่ยใหญ่กว่านี้อีก
1: กี่วันน
5: ะโอ้ฝึกกันเป็นเดือน2เดือนนู่นฝันจะได้แสดงจริงๆได
3: ้อ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหม
5: อันนี้หนังจริงๆเดี๋ยวลองให้น้องจับดูสิลองยกดูสิ
3: ลองว่า
5: ได้ได้เลยได
0: ้ลอง
5: ไหว้ก่อน
3: อยากลองจับ
4: ก่อนที่จะจับ
3: หนักมากเลยอะโอ้โหหนักแฟนว่านอกจากจะได้ความกล้าแสดงออกแล้วยังได้ความอดทนด้วยนะคะ
4: ใช่ค่ะ
3: มันต้องอดทนมากๆเลยล่ะอดทนอย่างเดียวไม่พอต้อง
1: ทำมาจากหนังวัวไข่เปรกเลย
4: เฮ้ยจะลบเชื้
5: อให้ลองผัดกันลองดู
4: มันใหญ่นะเนี่ย
5: ใหญ่เฟย์จะลองจับไหมลองดู
1: มันตั้นขอลองด้วย
5: ลองยกดู
3: โอ้
5: แล้วใช้เวลาเรานะเวลาถือนี่ใช้เวลานานเป็นประมาณ10นาทีนะเวลาเชิดตัวหนึ่งอะ
3: คุณถึงเอี่ย
4: วอ่ะน้องบ้านเราไหมคะ
3: ว่ายหรือยัง
4: ว่ายแล้ว
1: คุณปู
3: ่
1: แ
3: ล้วมีตัวที่ใหญ่กว่ามีไหม
1: ไม่ได
5: ้ครับเดี๋ยวไปดูที่การแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็ไปดูที่การแสดงว่ามีหนังตัวใหญ่ๆหรือมีหนังตัวเล็กๆมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วย
3: ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปเปลี่ยน
5: ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
4: เปลี่ยนชุดด้วยลองแสดงบ
5: ้างลองแสดงต้องฝึกอีกประมาณ 3-4 เดือนนะล
3: ูก3เดือนเลยนะลูกแต่วันนี้ขอบคุณครูหมูแล้วก็ครูตั้มมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าการแสดงการเชิดหนังใหญ่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ไปพวกเราเดี๋ยวเรารีบไปจองที่ข้างหน้านี่ก่อนเดี๋ยวคนแย่ไปเร็ว
4: เดี๋ยวไปไม่ทันนะ

ลั่นฟังแต้งแถลงไขจึงก้มกราบคุณพระบีด้วยดีใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังมาพยับย่ามสามกลุ่มเข้ามาพิฆาตข้ากุมพันบันไล

0: ขนมอีกชนิดนึงที่ถือว่ามีที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่เดียวเลยนะคะเหมือนกับหนังแห่งวัดขนอนนะคะ
1: ชื่อว่าอะไรหรอครับ
0: ชื่อว่าขนมพระยาเสวยครับแค่ฟังชื่อแล้วก็อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำไมถึงช
2: ื่อ
0: ขนมพระยาเสวยใช่ค่ะไม่ใช่ฟังชื่อก็อยากทำนะพระยาเสวยได้นะ
2: ได
0: ้
2: ได้ป่ะ
0: น
2: ี่
0: ไงคะคุณยาย
2: มันได้เหนียว
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
4: สวัสดีลูกทำขนมนะ
0: ใช่ค่ะเราหนูมาว่าคุณยายทำขนมพระยาเสวยเก่งนะคะ
2: พระยาเสวย
0: ขนมพระยาเสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินไม่ได้นะคะต้องให้พระยาเสวยงั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า
2: ใช่
0: ใช่ค่ะหนูช่วยกันหยิบมาแป้งหัวหัวด้วย
5: ห
0: ั
5: ว
0: ครบไหมคะคุณยายคะ
2: นะครบ
0: อันนี้
1: ต้องคุยยังไงอ่ะ
2: เอาแป้งก่อนเอาแป้งมา
0: แป้งอะไรดีคะคุณยายแป้งข้าวเจ้าหรือว่า
2: ข้าวเจ้า
0: ใ
2: ส่สิแล้วเอาห่างกะทิใส่ใส่ลงไปในนี้แหละ
0: ช่วยไม่ไปไหนอ่ะ
2: มันจะเยอะไปกระทะมันเล็กอ่ะมันใช้กระทะลูกใ
1: หญ่ช่วยถือหน่อย
0: เอ้ย
2: คะใส่หมดนั่นเลยเอาตอนนี้ใครเป็นคนขยำอ่ะ
0: อับบีมขยำนะครับแล้วผมทำอะไร
2: ขยำไม่ได้เลย
0: สองมือ
2: เลยสองมือขยำ
1: เหมือนอะไรเลย
2: ขนมมันจะติดมือไปหมดใส่ลงไปเลย
1: นิ่มมาก
2: แล้วใส่กะทิลงไปเลยใส่กะทิหมดแล้ว
0: ก็รวมกันค่ะ
2: ใส่หมดแล้วล่ะ
1: ล
2: ้
1: างม
2: ือ
1: เลย
0: ล
2: ้
0: าง
1: ไ
0: งล้างไง
2: ไอ้หนูก็ยำเลยนะ
0: เออช่วยนะครับช่วยนะ
2: ต้องใส่มาก
0: อ๋อต้องให้มันใส่
2: ต้องให้ใส่
0: ถ
2: ้
0: าไม่ใส่ม
2: ัน
0: จะ
2: ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันคึกคักคึกคักไม่ใช่มันคอแห้ง
0: อ๋อใช่มันจะไม่ทุ่ม
2: เออนี่ก็ยังข้นนะเนี่ยต้องน้ำเติมเติมไป
1: ผมไม่ทำ
2: เลย
1: มือเปื้อน
2: เลย
0: น้องน้อง
2: ล้างค่ะลาดมือแล้วลาดมือเลย
1: ใส่ให้มันน้ำไปสมแป้ง
2: ตัวใส
0: ่น้องพิงเราเอามือขยับ
2: เออขยับแล้วให้หมดนี่แหละขยับให้เกลี้ยงเลย
0: เป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้าง
6: เหนียวมากเลยค่ะ
0: แป้งเต็มแป้งข้าง
2: ล่างค่อยๆกลัวจะกระชอกอ่ะ
0: กระชอก
2: นะกระชอกกระชอกออกอ่ะให้หายเป็นลูกโลกอ่ะ
0: หมีแล้วก็ใส
2: ่ให้เป็นน้ำโจ๊ก
1: โจ๊ก
0: น้ำโจ๊กโจ๊กเป็นน้ำ
2: บางๆเดี๋ยวเปิด
0: พออ่ะเด
2: ี๋
0: ยวน้องปั้นสอนน้องการทำแป้งไหมครับได้ค่ะ
2: มายาย
0: ก็
2: บอก
0: มาแล้วน้องป
2: ั้
0: นมาด
2: ู
0: ค
2: ุ
0: ณยายโอ้หั่นให้เล็กๆก็เหรอคะ
2: เออหั่นให้เล็ก
0: ต้องระวังมือด้วยนะคะน้องเอา
2: เนี่ยหั่นให้เล็กเลยนะให้บางนะเอาไปเอาไปนั่งหั่นน้องโน้ตเออหนู
0: ยกไปค่ะไหวไหม
2: ไหวนะค่อยๆนะค่อย
0: ๆทีละอัน
2: ไฟได้เลย
0: ไฟไม่กลางๆนะคะคุณยาย
2: ถ้ามันนั่นนะเอาน้ำใส่ในนี้ล้างกะละมังใส่ลงไปเลย
0: หั่นง่ายๆกว่านะครับคุณนี่คุณอย่างนี้ง่ายกว่าง่ายกว่าค่ะอันนี้นะคะเราก็เปิดไฟเบาๆนะคะกะทิจะได้ไม่ไม่ไหม้เร็วนะคะ
2: ไม่ไหม้เราต้องเรามันต้องค่อยๆ
0: ม
2: ัน
0: ด
2: ู
0: แล้วน้องพ
2: ิ
0: งค์มันดูคุณยายค่ะ
2: นี่เนี่ยเป็นก้อนเลยคนก้อนเขาจะให้มา
0: ไปดูก่อนไปดูก่อน
1: เป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันไม่เคย
0: คุณยายคุณยายชิมได้ปะ
2: โอ้ยยัง
0: นี่ก็จะชิมอย่างเดียวเลย
2: ยัง
0: ต้องคนตรงกลางหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมแล้วมันจะเป็นก้อนๆช่วยกันขูดแฟงนะจะได้เสร็จเร็วๆในเอาไปใส่นู้นแป้งละลายแล้วนะคะเราก็สามารถเอาส่วนผสมอย่างอื่นใส่ได้แล้วนะคะอย่างแรกก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะคุณยาย
2: ส่วนผสม
0: ถั่วลิสงนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมคะ
2: คั่วแล้วนี่ไง
0: อ
2: ัน
0: นี้แล้วค่ะ
2: คั่วแล้ว
0: อาเทเลยค่ะ
2: ครึ่งเดียวนะกะเอาประมาณแล้วเอาแกงมาไก่เลย
0: คุณยายจ๋าหนูทำแค่นี
2: ้ใส่เลย
0: อ๋อพอด้วยเหรอคะ
2: ใส่ลงไปก่อนอ่ะใส่หมดนั่นแหละ
0: มีน้องๆฝีมือน้องๆช่วยกันค่ะ
2: ก็ช่วยกันไงไอ้หนูเอาหัวใจโป๊มาใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะ
0: ถ้าใช้โป๊อร่อยต้องมาที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้น
6: ใช่ค่ะ
0: คุณยายคะใส่เลยไหมคะน
2: ี่อีกเดี๋ยวเอาไหนลองทำกันเท่านี้พอ

0: นี้นะคะใส่ชายโครงลงไปมันก็จะ
1: พอพอแล้วพอแล้ว
0: เอามาจับเลยครับจับเนื้อ
2: หมูก็มี
1: หมูก็มีนี่มันแรงนักนานใช่พยายามนะให้ออกนอกหม้อเอานอกกระทะได้
0: ได้ค่ะแรงกว่านี้ครับกดแรง
1: พอแป้งสุกแล้วเอาน้ำตาลใส่ทีนี้มันก็ใส่ไปอีกแล้วไม่ต้องกลัวไหม้อีกทีนี้กดกดมือหน่อย
0: พอน้องปั้น
1: เหนื่อยมันก็เหนื่อย
0: เหนื่อยเลย
1: ก็เหนื่อย
0: กดเลยนะคะน้องปั้นกดเลยนะคะมันไม่เหลืองอย่างเดียวมันดำไม่ดำยังไม่ไหม
1: ้ดำแล้วแหละยายกลัวกลัวแย่เลยนะ
3: หอมเปล่าหอมไหมหอมไหม
0: กดแรงกว่านี้ค
3: ่
0: ะ
3: หอมค่ะ
2: คุณยายครับ
4: คุณยาย
2: ทำไมถึงเรียกว่าขนมพญาเสวยแล้วครับ
1: อ๋อสมัยยายเล็กๆนะเขาบอกว่าเขาทำนี่แหละเอาไปถวายพระยา
0: ใส่เลยไหมคะคุณยาย
1: ใส่ทีละก้อน
0: ทีละก้อนนะคะเบาๆนะเบา
1: ๆใส่เลือดน้ำตาลอ่ะ
0: เดี๋ยวสักพักนึงนะน้องๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาล
1: จะเหลือง
0: เอามันจะสีเหลือง
3: ใส่หอมแดงตอนนี้เลยได้ไหมคะ
1: ยังไม่ได้เจียวนี่หอมอ่ะ
0: หูอย่างนี้ขนมนี่คงหอมมากๆเลยนะคะ
3: เริ่มเหลืองแล้วค่ะ
1: มันหอมที่หอมเนี่ย
0: คุณยายคะส่วนใหญ่ขนมพระยาเสวยเนี่ยค่ะทำในงานอะไรหรอคะ
1: ก็บางครั้งก็ทำไปวัดบางครั้งก็มีงานบวช
0: เป็นงานมงคลต่างๆงานแต่งงานนี้ได้
1: งานบุญกันแล้วกันแต่มันไม่ยอมบวชนะ
0: ไม่บวช
1: ไม่บวชพรุ่งนี้หรือนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเรากวนได้ที่อ่ะ
0: ถ้ากวนไม่ได้ที่ก็อยู่นี่ประมาณกี่วันนะคะคุณยาย
1: 3วันนะอยู่ได้นี่แบบเอาหมูมาใส่ได้แล้ว
2: ใส่ลงไปเลยมันจะน่ากิน
0: สนุกที่สุดเลยค่ะได้ทำขนมกับคุณยาย
1: เอาสักครึ่งเดียวนะ
3: คุณยายคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหอมแดงไปให้ป้าเจียวที่หลังบ้านนะคะ
0: ได้
1: อ
0: ้
1: าว
0: ระวังนะ
1: ค่อยๆอย่างเงี้ยหกนานะที่มันเล็กอ่ะ
0: พี่เป้คะ
4: คะมันช่วยไหมคะ
1: ไม่ใช่
5: ในขณะที่เด็กๆกำลังกวนกันอยู่ใบตองนำประวัติขนมพระยาเสวยมาเล่าให้ฟังครับขนมพระยาเสวยเป็นขนมโบราณของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันมีคนที่สามารถทำได้เหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสำนักวัฒนธรรมตำบลโพหักจึงนำมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้ขนมหายไปอย่างคุณยายจิตอายุ87ปีเล่าให้ฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าขนมพระยาเสวยเป็นขนมที่ทำให้ท่านพระยาและเจ้าเมืองต่างๆกินจึงได้เรียกชื่อกันมาว่าขนมพระยาเสวยซึ่งพระยาสมัยก่อนถือเป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ปกครองเมืองในสมัยโบราณนั่นเองล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูขนมที่น้องๆกวนกันต่อดีกว่าครับว่าใช้ได้หรือยังนะ
1: ได้แล้ว
0: แล้วเน
3: า
0: ะ
3: หอมแดงเจียวมาแล้วค่ะ
0: มาพอดีเลย
1: หอมไหม
0: หอม
1: หอม
0: น้องใหม่น้องใหม
1: ่ไหนแล้วเอาทาเล็กมาเลยทาเล็กก่อน
0: กรอบมากเลยค่ะ
1: คุณยายเลยกรอบ
0: อันนี้คือได้แล้วที่แล้วคุณยายดอกเฟปิ
1: ดดับเลย
0: มาขอหน่อยนะ
1: จะได้คนถ่ายก็ได้ถ่ายอ่ะ
4: อร่อยอ่ะ
0: โอ้โห
3: เหนียวมาก
0: เหนียวไหมคะ
1: ยายว่าเอาไปตรงนั้นดีกว่าได้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวจะช้าจะกระเยาไม่รีไม
0: ่
1: ร
0: ี
1: บเกลี่ยทั่ว
4: เกลี่ยแล้วก
0: ็โอ้โ
1: หนี่ใครทำให้เรียบก็ทำไปเอายกไปยกไปสิยกไปมาทำให้เรียบเอาวางลง
4: ค่ะ
1: เอาหนูเท
0: ทำไหวไหมคะคุณยาย
1: ไหวสิ
0: ทำให้
1: เร
0: ียบ
1: ต้องรีบทำหน้าให้เรียบไม่งั้นจะไม่เรียบเอาใบตองมารูดถึงใบตองมารูด
0: อ๋อจับแล้วก็กดให้มัน
1: เรียบกดจะได้เรียบอะไรเรียบแล้วเราก็เอาหอมอ้อย
0: ใช้ใบตองก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ซับความมันของขนม
1: ความมัน
0: อ่ะ
1: เอาอ้อยหอม
2: อุ้ยใส่ไปเลยเหรอมันจะเค็มก
1: ัน ไห
2: มอ๋ออ
1: ย่างนี้อ่ะ
5: ส่วนผสมขนมพระยาเสวยสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมัน130กรัมหัวไชโป๊100กรัมน้ำตาลมะพร้าว130กรัมถั่วลิสงคั่ว300กรัมหมู3ชั้นบดละเอียด100กรัมแฟง450กรัมหัวกะทิ300กรัม

0: างกะทิ500กรัมน้ำสะอาด1ลิตรหอมแดงเจียวสำหรับโรยหน้าขนม200กรัม
1: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ตัดให้ไหมคะ
2: อ๋อได้ค่ะ
3: อุ้ย
4: เหมือนตัดเค้กเลย
1: ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะปั้นอยากกินไหนมาลองชิมดูสิ
5: อร่อยมันลูกแห้งมาหน่อยนะ
1: ถ้าไม่มีถั่วไม่มีหอมเจียวไม่มีหัวหอมแดงนี่เหมือนสั่งให้หาเลยนะคะคุณยาย
5: มันนี่ก็ไม่หอม
4: เต็มหอมมากเลยนะคะ
1: รสชาติเป็นไงบ้างคะน้องพิง
6: อร่อย
1: อร่อยเหรออร่อยยังไงอ่ะมัน
6: หวาน
1: หวาน
5: แล้วก็มาตัดแล้วเป็นหน้าด้วย
1: แล้วน้องมีมนะครับเห็นรู้สึกชิมคนแรกเลยรสชาติเป็นไงครับ
7: เยี่ยม
1: เงียบเลย
5: กินใหญ่เหรอกินใหญ่เลย
1: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายจิตมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมให้ย
5: ่
1: าเสวยในวันนี้นะคะ
5: แล้วก็ให้เรียนเก่ง
1: ๆได้ค่ะคุณยายแล้วก็ขนมพะย่าเสวยเนี่ยเป็นขนมหนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะพวกเราสัญญาว่าจะรักษาเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
8: ขอบคุณนะคะ
5: เรียนเก่งๆนะเรียนให้เก่งๆนะ
8: ค
5: ่
8: ะ
5: พอทำงานได้เลื่อนยศเลื่อนข
1: ้
5: างบ่อยๆนะ
0: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: มาร่วมสุขสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกับพวกเราครั้งหน้า
9: ห้ามพลาดนะคะวันนี
10: ้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีทุกๆคนนะ
1: มาคิดต่อคิดต่อเดี๋ยวพวกเราต้องฝึกใหม่นะคุณยายบอกว่าต้องให้หน้าเรียบๆเลยใช่ไหมคะ
5: ไม่
1: ได้

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันเด็ก
1: กำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

และวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

ุณผู้ชมเคยไหมครับอยู่ดีๆร่างกายก็เกิดอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากลุกไปทำงานเอาดื้อจะบอกให้นะครับว่าสาเหตุหลักๆมาจากความอ่อนล้าของการทำงานที่สะสมทุกๆวันจนทำให้เราหมดพลังครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับวันนี้ภารกิจจะเป็นอะไรขอคำใบ้ด้วยครับทีมงานครับอยู่ไหนฮะมาแล้วครับโอ้ยคำใบ้คืออะไรเนี่ยตะนามเฮ้ยอันนี้คุ้นๆแหวนหางช้างผมรู้จักครับว่าแหวนวงนี้อยู่ที่ไหนโอ้โหสบายเลยทีนี้ได้ไปเที่ยวแล้วตามมาเลยครับทุกคน

0: ช้างหนูอยู่ไหน
1: เฮ้ไม่ใช่ครับผม
0: วันนี้นะฮะแหวนหางช้างวงนี้นะครับผมได้พาผมมาถึงที่นี่แล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมพร้อมที่จะทำภารกิจตามหาแหวนหางช้างแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเปลี่ยนแป๊บนึงเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะทำภารกิจแล้วครับแหวนของข้าอยู่ที่ไหนไปตามหากันเลยดีกว่าไปครับ
2: บ้านหนองบัวมีหนองน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่24ไร่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านในหนองน้ำมีบัวหลวงขึ้นเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองบัวโดยหมู่บ้านเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2498จากคนกลุ่มแรกที่อพยพมาก่อตั้งประมาณ65ครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านตากลางและอพยพมาจากบ้านตาทิพย์กลุ่มที่อพยพมาจากบ้านตากลางเป็นชุมชนชาวสวยหรือกุยที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศลาวตอนใต
3: ้แถบจำปาสัก
2: อัตตปือและแสนแปรวิถีกุยอาเจียงสืบทอดต่อๆกันมาจากบ้านพักจนทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเป็นที่รู้จักและได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านช้างที่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยและมากที่สุดในโลกการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในชุมชนโดยมีบ้านวัดโรงเรียนเป็นศูนย์รวมจิตใจโดยคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาผ่านการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึงก่อให้เกิดกิจกรรมและวิถีวัฒนธรรมมากมายที่สร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนส่งผลให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวคือจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะสัมผัสวิถีชีวิตคนกับช้างต้องมาเยือนเพราะชาวบ้านที่นี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือกวยหรือที่คนทั่วไปรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์สวยในชุมชนแห่งนี้เรียกตนเองว่ากวยอาเจียงที่ยังสืบทอดการเลี้ยงช้างตามประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษมาถึงปัจจุบันครับ

อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าเดินทางมาเรียนรู้ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่เราคนไทยก็ยากที่จะได้สัมผัสความน่ารักยิ่งใหญ่ของช้างสัตว์มงคลที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยเราสถานที่แรกเมื่อมาเยือนชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากวัดป่าอาเจียงแห่งนี้เพราะที่นี่คือศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวกุยการเลี้ยงช้างและช้างลักษณะมงคลตามความเชื่อรวมไปถึงให้พุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับช้างด้วยครับจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านวัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2516ด้วยคำว่าอาเจียงแปลว่าช้างในภาษากุยเพราะชาวบ้านถือว่าสถานที่สร้างวัดแห่งนี้ช้างเป็นผู้ให้ช้างเป็นเจ้าของวัดครับ

ารเอราวัณแหล่งเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวช้างในพระไตรปิฎกและเรื่องราวของช้างในจังหวัดสุรินทร์อลังการโดดเด่นด้วยประติมากรรมลายนูนปูนปั้นเป็นรูปช้างหลากหลายแบบและหลากหลายขนาดรอบศาลาที่มีความสูงกว่า30 เมตรครับ

ศาลประกรรมหรือศาลพระครูประกรรมสถานที่ทำพิธีต่างๆตามธรรมเนียมชาวกุยเป็นสถานที่ก่อนทำพิธีแต่งงานบวชเดินทางขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นและในอดีตก่อนจะออกไปคล้องช้างก็ต้องทำพิธีที่ศาลประกรรมแม้ว่าทุกวันนี้การคล้องช้างจากป่าจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ศาลประกรรมแห่งนี้ก็ยังคงมีความสำคัญต่อจิตใจของชาวบ้านด้วยการยังคงใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญครับ

บ้านคนบ้านช้างสถาปัตยกรรมจากการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาด้วยแนวความคิดในการนำบ้านของชาวกุยและบ้านของช้างมาผสมกันเป็นโครงสร้างเดียวกันแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างในหมู่บ้านชาวกุยซึ่งบ้านคนบ้านช้างได้เคยไปสร้างชื่อในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ถึงเมืองเวนิสประเทศอิตาลีมาแล้วเพราะชีวิตของช้างเป็นมากกว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานหากแต่เหมือนเป็นคนในครอบครัววัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงมีสุสานช้างซึ่งนับเป็นสุสานช้างที่เดียวในจังหวัดสุรินทร์ที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกช้างที่ล้มแล้วจากที่อื่นๆมาฝังไว้รวมกันในสถานที่แห่งนี้นับร้อยเชือกครับโดยทำเป็นปูนปั้นรูปหมวกนักรบโบราณครอบไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงช้างที่เปรียบดังนักรบผู้กล้า

0: ความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับช้างของชาวกุยที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความรอบรู้และความชำนาญเกี่ยวกับการจับและการเลี้ยงช้างมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งมานับตั้งแต่โบราณกาลจึงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่นี่นอกจากนั้นครับยังมีการแสดงนิทรรศการการแสดงวิถีชีวิตของชาวกุยเรียนรู้กระบวนการทอผ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกับกลุ่มผู้สูงอายุครับจากวัดป่าอาเจียงเราเดินทางมาถึงที่นี่ครับ
1: ศูนย์คชัดศึกษา
0: สะกดทุกสายตาด้วยหอชมทิวทัศน์อิฐ Brick Observation Tower ที่มีความสูงกว่า23เมตรด้วยฝีมือการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาผู้ออกแบบบ้านคนบ้านช้างจนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาแล้วเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาสถาปนิกผู้ออกแบบหอชมวิวทิวทัศน์อิฐต้องการให้หอชมวิวแห่งนี้เป็นเพียงแค่จุดรวมสายตาในโครงการโลกของช้างแต่ต่อมาได้เพิ่มการใช้สอยลงไปด้วยการออกแบบให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้รวมถึงเป็นพื้นที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินโดยมีแนวความคิดที่จะให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคุณค่าของแลนด์สเคปบริเวณรอบๆได้ในแต่ละชั้นของโครงการเป็นการกระจายคนให้อยู่แต่ละชั้นเพื่อใช้เวลากับสิ่งงดงามโดยไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปให้ถึงข้างบนสุดของหอชมวิวเพียงอย่างเดียวตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหน้าตาคล้ายพีระมิดผสมเขาวงกตของ Elephant Museum ที่สร้างจากอิฐดินเผากว่า 480,000 ก้อนซึ่งออกแบบให้ช้างสามารถเดินผ่านเขาออกได้สบายๆครับ

อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์โรงช้างสำคัญจำลองโดยมีการจัดแสดงช้างสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาอย่างยาวนานโลกของช้างเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบช้างที่ครบวงจรที่สุดในโลกก็ว่าได้โดยนอกจากมีการแสดงของช้างแสนรู้ให้ชมเรายังสามารถร่วมทำกิจกรรมกับช้างสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจเรียนรู้วิถีคนกับช้างให้ช้างข้ามให้ช้างนวดตัวให้ช้างอุ้มถ่ายรูปที่หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆนอกจากที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวครับเพลิดเพลินกับลานแสดงช้างหรือ Elephant Stadium หรือสนามเด็กเล่นของช้าง

0: วันนี้รู้สึกอบอุ่นใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเรียนอำเภอสุรินทร์ที่ชุมชนทหารบ้านท่าเป็นแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสิ่งสุดยอดชุมชนตั้งแต่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ท่านคือสุดยอดชุมชนจริงขอเสียงปรบมือด้วยก็คาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่ที่เกิดความยั่งยืนให้กับคนในชุมชนทุกคนนะคะก็ขอนำความแสดงความยินดีและก็ชื่นชมมานะที่นี้แล้วก็คงจะต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันเปิดพื้นที่เที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะแห่งนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: เกือบลืมทำภารกิจในการตามหาที่มาของแหวนหางช้างไปแล้วไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาเดี๋ยวไปเติมพลังกันก่อนด้วยอาหารเที่ยงมื้อพิเศษที่ชาวชุมชนบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ให้ครับ

อิ่มท้องกันแล้วเราก็พร้อมดูกันต่อครับกับกิจกรรมอีกหลากหลายที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วยภูมิปัญญาต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในการทำกระถางจากมูลช้างครับมูลช้างที่ตากแดดแล้วนำมูลช้างแห้งเข้าเครื่องบดให้ละเอียดหลังนั้นเตรียมแป้งมันที่ผสมกับน้ำสะอาดเอาไปเคี่ยวให้เหนียวเป็นกาวแล้วเอาไปเทใส่ผสมกับมูลช้างที่บดละเอียดเตรียมไว้ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปขึ้นรูปกับกระถางแม่แบบเสร็จแล้วนำกระถางที่ขึ้นรูปไปตากแห้ง 1-2 วันโดยประมาณซึ่งไร้กลิ่นแถมยังเป็นปุ๋ยย่อยสลายเองภายใน3เดือนอีกทั้งยังสามารถแปรรูปเป็นกระดาษได้อีกด้วยนะครับ

ตอนนี้นะครับต่าก็อยู่ที่โครงการคดช้างอาณาจักรครับเราจะไปนั่งช้างชมไพรและที่สำคัญครับจะไปอาบน้ำช้างด้วยครับผมและใครที่จะมาที่นี่นะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเลยนะครับเป็นกางเกงขาสั้นนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าเอามาเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเปียกอยู่แล้วนะครับเปียกแน่นอนนะฮะเราจะไปเล่นน้ำกับช้างกันนะครับตอนนี้ข้างหลังเราพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปเลือกช้างก่อนว่าจะเอาตัวไหนไปดีนะครับตามมาเลยครับ

สำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมแนะนำเลยนะครับให้เลือกโปรแกรมแบบพักค้างคืนเพราะคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆจากชาวชุมชนที่นี่ครับทุกคนครับวันนี้ไปเที่ยวเพลินมากครับแป๊บเดียวเนี่ยพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะฮะวันนี้สนุกจริงๆนะครับแต่ว่านี่ภารกิจของเรานะครับยังทำไม่สำเร็จนะฮะแต่ไม่เป็นไรนอนพักเอาแรงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่อยไปตามหาภารกิจกันต่อนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์บุญเหลือนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าน่านอนขนาดไหนน่าพักขนาดไหนตามมาเลยครับ

ราวนี้อากาศสดชื่นมากครับผมแล้วเห็นไหมครับวิวข้างหลังนะฮะสวยงามมากนะครับมีน้องช้างมารอต้อนรับนะครับที่นี่เขาเรียกว่ากิจกรรมแสงแรกนะครับก็มากันได้นะครับควรจะมาเลยนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารอแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปสวยๆกันนะครับผมมาเลยครับต้นกล้ามปูณสระหนองบัวสระที่เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเป็นโลเคชั่นที่ดีงามมากๆครับถ่ายรูปออกมาได้บรรยากาศขั้นสุดด้วยรูปทรงของต้นกล้ามปูที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางท้องทุ่งที่สวยงามข้างๆหนองสระบัวและยิ่งถ้ามีน้องช้างมาอยู่ในรูปกับเราด้วยจะเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยครับไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนที่นี่จริงๆครับเมื่อตื่นเช้ามาสัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเราได้ค้างคืนร่วมกับชุมชนครอบครัวผู้เลี้ยงช้างแล้วแถมยังได้อิ่มอกอิ่มใจกับการร่วมตักบาตรกับช้างอีกด้วยครับ

0: แม้ว่าเราจะไม่เจอที่มาของแหวนหางช้างแต่ผมก็ยังไม่ท้อนะครับเพราะระหว่างทางของการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวมีอะไรให้ค้นหามากมายเลยเหมือนกับที่นักเดินทางหลายคนคงจะได้เรียนรู้เหมือนกับผมใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญของการเดินทางไม่ใช่จุดหมายหากแต่อยู่ที่ระหว่างทางต่างหากและตอนนี้นะครับทุกคนอยู่กับเต๋าและชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวที่นี่คือฐานการเรียนรู้ที่ชาวชุมชนจัดไว้ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษด้วยตนเองนั่นก็คือฐานการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำตะขอช้างการทำงานปูนปั้นและการทอผ้านอกจากนั้นยังสามารถเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนติดไม้ติดมือกลับไปได้ด้วยนะครับ
1: เฮ้ยนี่ไงครับภารกิจของเราที่ตามหากันมา2วันเต็มๆเจอแล้วครับผมเหมือนกันเป๊ะเลย
0: นี่ขอไปเทียบกันเลยครับแหวนหางช้างนะครับนี่เป๊ะมากในที่สุดภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วครับวู้ช้อปปิ้งต่อแหวนที่เกิดจากการถักขนหางของช้างถือเป็นของที่หาได้ยากบางครั้งเรียกได้ว่าแหวนพิรอดถือเป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมกันมากในหมู่ชายชาตรีในสมัยโบราณเชื่อกันว่าผู้ใดได้สวมใส่แหวนหรือเครื่องประดับจากหางช้างแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้สวมใส่นะครับแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เสริมอำนาจ

0: บารมีด้วยความยิ่งใหญ่และความเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองไทยของช้างครับแม้ว่าภารกิจอาจจะจบลงแล้วแต่ความประทับใจไม่รู้จบจริงๆครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ได้รับเลือกให้เป็น1ใน5จังหวัดต้นแบบในโครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนแนวคิดการท่องเที่ยวในรูปแบบแฮปปี้โมเดลที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยอีกด้วยเชื่อหรือยังครับว่าความพิเศษของชุมชนคนเลี้ยงช้างแห่งนี้รวมถึงความอบอุ่นจากทุกคนในชุมชนช่วยเยียวยาจิตใจให้หายเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวถ้ายังไม่เชื่อเต๋าขอท้าให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองที่นี่เลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์
1: สำหรับวันนี้นะครับภารกิจของเต๋าก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนที่ไหนแล้วใครจะเป็นนักเดินทางติด

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil texture S O I L T E X T U R E soil texture แปลว่าเนื้อดิน soil particle S O I L P A R T I C L E S soil particleแปลว่าอนุภาคดิน soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ่างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ต้องหาจิ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่โอ้โหล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอ
1: ี
0: กเหรอ
1: เอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูง
2: สูงมากเลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: เออนั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เออเท่าๆกันไปตะลื่นไปตะลื่น
0: โอ๊ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนละสอง
0: อันนี้ปลีที่2นะคะหัวมันพอๆกันเลย
3: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อไม่เยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วเพราะหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึงจึกที่แม่บอก
0: แล้วเจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้น
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: นะคะ
1: แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: ออก
0: ยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่ละหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังนะ
1: อ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: ปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ดิอย่างต้นนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้าเมื่อคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เออมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้น

0: ที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะ
1: โอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนา
2: ๆโอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
2: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
2: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
2: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเนาะ
2: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: โอ้อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนาะ
2: ค่ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
2: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
1: ้
2: ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
2: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
2: จะใหญ่อ่ะนะใหญ
1: ่
2: ได้ละ
1: โอเคนี
2: ่พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ้
2: จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
2: เป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
1: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
2: ่จะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
2: ต้องพันออกเนี่ยเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช้อ่ะคะ
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
2: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
2: ใช้ส่วนตั้งไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
1: ค
2: ่ะขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นฝาดๆอ่ะ
1: อืม
2: ถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
2: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ย
2: นั่นไง
1: เต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
2: จะเอาตรงนี้ค่ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่างอ
2: ะ
1: แล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
2: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
1: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
2: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างนะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
2: ้
1: โอเคนี่ได้แล้วนะคะต้นมะขามป้อม
2: เด
1: ี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอ
2: ัน
1: ผมไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
2: วันนี้จะได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
2: เป็นคน
1: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
2: แล้วก็มี
1: อันนี้เป็นดอกตั้ง
2: ค่ะ
1: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจึกก็ต้องทำอะไรก่อน
2: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
1: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
2: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
1: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
2: ค่ะ
1: หักแล้วก็
2: แล้วเวียน
1: ได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
2: แล้วก็แช่น้ำ
1: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
2: จึกอันนี้จะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หนอจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อันนี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี้พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปนะคะตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เครื่องพริกแกงที่ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: บอร์แน่ๆวันนี้นะ
1: เพราะว่าขนาดนี้ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอยู่แล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี้แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอดจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: จากชนเผ่าดาราอั้งนะคะก็คือลาบดาราอั้งค่ะลาบดาราอั้งของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
3: ค่ะ
0: ค่ะ
3: ขูดเปลือกขาวๆออก
1: พอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
1: ก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดฝาดใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: จะอันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้ะจ้ะจ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
1: อ้าวขาดขิงก็ต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่อันนี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
0: เออมันขาดขิงอ่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: แ
1: ม่มินตำให้
0: เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะจิ้มได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
1: จิ้มได้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆ นี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดาราอ่าง

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: จืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลยค
1: ่ะ
0: ออกหวานหวานค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้ง
1: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: าหารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพลจานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: นี่แม่ขอบคุณไปด้วย
1: ก็ยินดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารยนต์เผาดาราอ่าง
0: เนี่ย
1: เห็นไหมจริง
0: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพลจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาราอ่างเราว่าไงคะแม่
1: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์แฮมุกเตอร์ค่ะ
1: แฮม
0: ุ
1: กเตอร์
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันคว้าใบไม้เคี้ยว
1: อารมณ์เป็นคนสปาเนี่ย
2: ตอนจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้าอมรินทร์ทีวี
3: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในฐานหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงนี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอม
2: โอ้ย
0: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ผัดข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบตัวเบาปูหนีบ
3: ไอ้จอมไอ้จอม

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลจะเป็นยังไงครับเมื่อชายหนุ่มช่างไฟฟ้าตัดสินใจลาออกจากงานประจำและมุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองเป้าหมายของเขาก็คือแปลงสวนหลังบ้านแห่งนี้ให้เป็นออฟฟิศแห่งใหม่และอาชีพที่เขาจะเป็นต่อจากนี้ไปก็คือการเป็นเกษตรกร
1: และเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์ผู้มุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองก็คือน้อยณัฐดนัยปัญญาชายหนุ่มพูดน้อยต่อยหนักคนนี้แหละครับ
0: เส้นทางของเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่ผมว่าอย่าช้าเลยครับเราตามไปดูชีวิตของเขากันเลยดีกว่า
1: เป็นเวลากว่า2ปีแล้วครับที่น้อยแปลงพื้นที่สวนหลังบ้านกว่า2ไร่ให้กลายเป็นสวนผสมผสานที่ปลูกผักหลากหลายชนิดอย่างเช่นถั่วฝักยาวบวบมะระผักหวานบ้านหรือผักพื้นบ้านทางภาคเหนืออย่างผักเชียงดานอกจากนี้ก็ยังมีมะละกอเสาวรสรวมไปถึงลูกหง่อนหรือที่ใครหลายคนเรียกอย่างเก๋ไก๋ว่าเมาเบอร์รี่นั่นล่ะครับทั้งที่เมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสวนลำไยน้อยจึงเกิดไอเดียทำสวนเกษตรผสมผสานใต้ต้นลำไยกันซะเลยโดยตั้งใจให้เป็นพื้นที่ปลอดเคมีเป็นอินทรีย์ 100% เวลาผ่านมากว่า2ปีก็เริ่มเข้าที่เข้าทาง

0: ครับและปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดินกลับมามีสภาพสมบูรณ์ก็คือใบลำไยแห้งเหล่านี้ที่นำมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องลองทำดูละครับ
1: น้อยครับเสร็จยังครับ
2: โอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเกือบทำตกคลองเสร็จหรือยัง
3: แล้วเวยก็มาช่วยอ่ะ
2: เอาฝืนช่วยไว้อ่ะช่วยมันจะได้เสร็จเร็วอันนี้เราจะต้องกวาดใบลำไยเยอะแค่ไหนเนี่ย
3: ใช้6กระสอบ
2: ใช้เนี่ย6กระสอบเหรอ
3: ใช่
2: เดี๋ยวช้าเลยรีบทำเลย
0: ในการทำปุ๋ยแต่ละครั้งน้อยต้องใช้ใบลำไยปริมาณที่เยอะทีเดียวครับเมื่อใบลำไยในสวนของตัวเองหมดก็ต้องไปกวาดจากต้นลำไยสวนข้างบ้านกันละครับซึ่งเจ้าของเขาก็เต็มใจยกให้เลย
2: ที่นี่มีอากาศดีนะหมอกอะไรเต็มไปหมดเลยนี่ถามจริงฮะกว่านี้ทุกวันนี้ไม่เคยเป็นภูมิแพ้กันบ้างเลยไง
3: ดีกว่าเผาครับ
0: ต่อจากนี้ก็ถึงเวลาเอาใบลำไยไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์กันแล้วล่ะครับ
3: ฮะโวยโวยเบียร
2: ์ยังมีหน้ามาบอกให้ไวๆช่วยเข็นยังไม่ช่วยเข็นเลยครับผมได้หรือยังครับเทเลยไหม
3: เทเลยครับ
2: เทเลยนะโอเคโอเค
1: รถทับขาน
2: ี่นั่งมารถทับขายไม่ช่วยเลยอ่ะโอ้น้ำใจ
0: ใส่มูลวัวแห้งผสมกับใบลำไยในอัตราส่วนมูลวัว1กระสอบต่อใบลำไยแห้ง3กระสอบครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มคลุกเคล้าให้เข้ากัน
2: แล้วฉีดไว้แค่นี้อ่ะน้อยเราไม่ต้องใส่อะไรอีกเหรอ
3: ควันหายยัง
2: ควันเหรอคือไงถ้าหายแล้วเดี๋ยวจะกวาดเข้ามาอีกว่างั้นต้องหมักไว้นานแค่ไหนถึงสามารถเอาไปใช้ใส่ผักใส่ต้นไม้ได้ครับ
3: จนกว่ามันจะเป็นปุ๋ยครับ
2: แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันจะเป็นปุ๋ยอะ
3: ถ้ายากขึ้นมันก็ใช้ได้แล้วครับถ้าทำตามสูตรจริงๆก็แค่2เดือนนะ
0: เจาะช่องฉีดน้ำให้เข้าไปลึกถึงก้นกองปุ๋ยเพราะน้ำจะช่วยทำให้กระบวนการการหมักของปุ๋ยดีขึ้นและยังช่วยระบายความร้อนได้อีกด้วยนะครับ
3: น้ำใส่รูเบียร
2: ์น้ำใส่เลยนะ
3: น้ำใส่รู
2: น้ำใส่รูได้เลยครับผม รู้ชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยเลยอะรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยจริงๆนะแปลงที่ทำนี้น้อยตั้งใจให้มันเป็นอินทรีย์ทั้งหมด
3: ใช่ครับตั้งใจจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับ
2: แล้วตอนนี้ไม่ใช้เลยนะ
3: ไม่ใช้เลยครับปุ๋ยเคมีตั้งแต่ทำเกษตรมายังไม่เคยใช้ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยเคมีอ่ะ
2: จริงเหรอ
3: จริง
2: ทำอะไรบ้างในแต่ละวันเนี่ยอ่ะอย่างปุ๋ยเนี่ยว่างก็ต้องมาทำละ
3: อยากทำอะไรก็ทำอะครับ ร้อน ร้อนที่ไหนเราก็ไม่ทำเราก็ไปทำที่ไม่ร้อนนะครับ
2: ตรงไหนโล่งๆไปทำตรงนั้น
3: ใช่
2: ที่ร้อนก็อย่าไปยุ่งกับมัน
3: ปล่อยไว้ก่อน
2: ปล่อยไว้ก่อนตรงไหนมันร่วมบ้างแต่ละวันอะที่ทำอะ
3: โอ้สวนผักเชียงดาวอยู่ครับใต้ร่มลำไยพอแล้วครับร้อนแล้ว
2: นี่ออกแนวแบบเกษตรขี้เกียจกันนะ
3: ร้อนแล้วเราก็ไปอ
2: ันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
3: พอแล้วครับ
0: ใกล้ๆกับกองปุ๋ยหมักคือสวนผักเชียงดาผักพื้นบ้านทางภาคเหนือที่นิยมนำไปประกอบอาหารกันครับและตอนนี้ก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยกันแล้ว
2: นี่คือปุ๋ยที่พร้อมใช้แล้ว
3: ใช่ครับ
2: หลังจากผ่านการหมักมา2เดือน3เดือน
3: ยากขึ้น
2: ยากขึ้นมียากขึ้นมานี่ยากโอ้โหกิ้งกือไส้เดือนมากันหมดปกติเราใส่แบบถี่ไหมอ
3: ยากใส่แค่ไหนก็ใส
2: ่นั่นไงกำลังคิดเลยแล้วแต่ความขยันถ้าขี้เกียจก็ไม่ใส่ถ้าขยันก็ใส่ใช่ไหม
3: ใช่
2: นั่นไงโอ้โหอะไรมันจะชิวได้ขนาดนั้นเอาแล้วจริงๆแล้วจริงๆมันควรจะยังไง
3: ก็ถ้ามีปุ๋ยก็ใส่สัปดาห์ละครั้งครับ
2: สัปดาห์ละครั้ง
3: ครับ
0: จากดินที่แข็งกระด้างหลังได้ปุ๋ยหมักบำรุงดินมากกว่า2ปีตอนนี้พื้นดินก็ฟื้นตัวกลับมาครับสังเกตได้จากเจ้าไส้เดือนที่มีอยู่ทั่วแปลงอย่างนี้เลยล่ะครับนอกจากปุ๋ยหมักและมูลไส้เดือนแล้วน้อยยังมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งในการบำรุงดินและพืชผักในสวนจะเป็นอะไรดูเหมือนว่าน้อยเขาอยากจะเล่าเองนะครับ
3: ถ้าไม่มีปุ๋ยหมักแล้วเรา

0: ทำไงดีอ่ะ
1: เราก็ทำปุ๋ยหมักเพิ่มเดี๋ยว
0: ถ้ามันมีไม่ทันอ่ะ
1: ก็ไม่ต้องใส่ไงใช่ไหม
0: มันมีปุ๋ยน้ำอยู่นะก็มากับสปริงเกอร์ครับ
1: อ๋อเฮ้ยเสียตังค์เยอะดิสปริงเกอร์อ่ะ
0: ก็ทำเองครับเป็นช่าง
1: ขี้เกียจงี้เป็นช่างได้ดิเหรอ
0: ช่างเถอะ
2: ที่แท้ก็คือปุ๋ยน้ำหมักมะละกอนี่แหละครับโดยใช้มะละกอ40กิโลกรัมกากน้ำตาล10กิโลกรัมน้ำเปล่า10กิโลกรัมสารเรื่องพอดอ2 1ซองหมักทิ้งไว้2สัปดาห์เวลาให้ก็ผสมในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรและเครื่องผสมปุ๋ยน้ำระบบสปริงเกอร์นี้เจ้าตัวเขาก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับได้ประโยชน์แถมประหยัดอีกต่างหากแม่เก่งจริงๆนะช่างน้อยปุ๋ยดีดินดีน้ำดีและความใส่ใจที่ดีทำให้สวนผสมผสานหลังบ้านแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากสวนของพืชผักเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคทุกคนอีกด้วยส่วนเจ้าลูกหม่อนนี้น้อยตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งผลผลิตคุณภาพจากสวนหลังบ้านครับบอกได้เลยครับว่างานนี้มากันแบบเต็มอิ่ม
1: โอ้น้อยนี่มันเป็นอุโมงค์หม่อนเลยนะปลูกนานไหมครับเนี่ย
0: ปีเกือบ2ปีครับ
1: อุโมงค์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ระยะเวลาการเก็บนี่เขาเก็บได้นานไหม
0: ประมาณ2อาทิตย์นะครับ
1: ถือว่าไม่ได้เก็บแบบเยอะนะเขามีตลอดไหมทั้งปีไหมครับลูกหม่อน
0: สามารถทำให้เขาออกได้ทั้งปีครับเด็ดใบเขาออกครับไม่ให้มีใบแล้วเขาก็จะแทงใบพร้อมลูกออกมา
2: ไม่น่าเชื่อนะครับเพียงแค่ริดใบต้นหม่อนให้เกลี้ยงทิ้งไว้45วันต้นหม่อนก็จะแทงยอดใบและติดลูกออกมาพร้อมกันอย่างนี้เรียกได้ว่าบังคับให้ออกได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับมาถึงดงหม่อนทั้งทีจะไม่ชิมก็กระไรอยู่น้อยบอกว่าลูกออกดำๆหน่อยจะอร่อยไม่น้อย
1: อันลูกมีสีดำอากินย่อย
2: ลูกหม่อนในสวนมีระยะเวลาในการเก็บแต่ละรอบประมาณ2สัปดาห์ครับและส่งขายกิโลกรัมละ50บาทอย่างนี้วางก็เป็นเก็บละครับ
1: น้อยลูกหม่อนมันดกขนาดนี้มันเคยมีคนมาขโมยไหมเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่เคยเจอเป็นตัวสักที
1: ไม่เคยเจอ
0: เจอก็ไม่เป็นไรครับ
1: ใจดีมันเยอะจัดเก็บไปมันก็ไม่ไหวให้ปล่อยร่วงลงพื้นเสียดายแบ่งๆกันกินไปนะ
0: ถูกต้อง
1: ได้บุญด้วยนะแบ่งให้กิน
2: เมื่อชิมหม่อนแสนอร่อยกันแล้วก็ถึงเวลามานั่งคุยกับเกษตรกรหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์กันหน่อยนะครับว่าเส้นทางการเกษตรที่เขาเลือกเดินจะอยู่ได้หรือไม
1: ่เสี่ยงมากเลยนะกับการที่แบบเรามีรายได้ประจำอยู่ทุกเดือนแล้วออกมาทำอย่างเงี้ย
0: ก็น่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าพื้นดินมันเป็นของเราถ้าทำไปอนาคตทำไปไม่ดีก็สิ่งที่ไม่ดีก็ตกอยู่ที่เราหมดจะได้บอกลูกหลานได้ว่าทำเกษตรแบบนี้มันถูกต้องไม่ใช่ใช้สารเคมีอย่างเดียวครับ
1: อยู่ได้ไหมการเกษตรกับสวนหลังบ้านเราเนี่ย
0: ตอนแรกก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ตอนนี้เริ่มมีอะไรผสมผสานพืชผักสวนครัวหม่อนผักเชียงดาผักหวานลำไยเป็นฤดูกาลครับปีหนึ่งก็ได้ครั้งหนึ่งครับต้นกล้าก็เพาะไว้ขายครับทุกอย่างที่ผมปลูกในสวนนะครับเพาะหมดได้ทำผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เอาผลผลิตมาแปรรูป
1: ตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นผลิตผลที่เราแบบตั้งใจทำมากๆเลย
0: ตอนนี้เราเป็นผักเชียงดาผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาเช่นชานะครับคือทำให้แม่กินครับให้ลดน้ำตาลในเลือดอยากซื้อก็ขายให
2: ้ด้วยเหตุนี้เองน้อยจึงประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อผลิตชาเชียงดา ชาใบหม่อนเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตในสวนนอกจากนี้ยังทำน้ำลูกหม่อนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งอีกด้วยนะครับ
0: ทำงานอะไรจะทำได้ถึง80 70 80นะครับทำเกษตรเนี่ยทำได้นะครับเริ่มต้นได้แล้วคิดไม่ทำก็ไม่สำเร็จครับถึงไม่ถึงก็อยู่ที่เรา
2: วันนี้เราได้เห็นหัวใจที่ทุ่มเทของคนหนุ่มอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าการเกษตรคือวิถีทางของการอยู่ดีกินดีชีวิตดีอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเป็นกำลังใจและขอบอกว่าน้อยนัทนัยปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
3: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
2: ขึ้นชื่อว่าผักสลัดเราก็ต้องนึกถึงเมืองหนาวๆอย่างภาคเหนือใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่ชอบกินผักสลัดมากๆเลยล่ะครับเขาก็เลยทดลองปลูกกันในเมืองใหญ่จังหวัดขอนแก่นที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ล่ะครับผมแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปลูกขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ผักสลัดยังมีผักชนิดอื่นๆอีกแล้วสามารถเก็บได้ตลอดปีว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับไปคุยกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลย
4: บนพื้นที่7ไร่เกษตรไทยไอดอลของเราปลูกผักไว้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับแบ่งหน้าที่กันดูแลภายในครอบครัวทำให้พวกเขามีผักงดงามกินกันตลอดทั้งปีแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นผักสลัดของโปรดของพี่เขาล่ะครับ

0: รับประทานอย่างนี้พี่มนตรีบอกว่าต้องมีการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ดกันเลยล่ะครับ
1: พี่มนตรีครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับมีตะกร้า
2: ครับ
1: มีดิน
2: ครับ
1: มีเมล็ดพันธุ
2: ์ครับ
1: ครับผมปกติเวลาเห็นเขาเพาะเนี่ยเขาจะเพาะกันในหลุมถาดหลุมทำไมพี่มาใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยครับผม
2: เคยลองเพาะแบบที่น้องเบียร์ว่าแหละความงอกมันจะต่ำคือระบบรากสลัดเนี่ยมันจะกระจายถ้าเราใช้พื้นที่จำกัดนะครับแล้วเรารักษาความชื้นง่ายสลัดเนี่ยเขาจะใช้เวลางอกค่อนข้างจะเร็วหน่อยเพียงแต่ว่าช่วงวิกฤตของการงอกเนี่ยรักษาความชื้นให้มันได้แล้วมันก็จะงอกปกติถ้าเราใส่ในเนี้ยความงอกมันอาจจะเกือบ 100% แต่ถ้าไปใส่ในถาดหลุมเลยหยอดโดยตรงเลยเนี่ยอาจจะเหลือสัก 70-60หรือบางทีถ้าเราคอนโทรลอุณหภูมิหรือความชื้นไม่ได้เลยเนี่ยมันอาจจะไม่งอกเลยยิ่งหน้าร้อนๆเนี่ยครับยิ่งจะยาก
1: คือชื้นเยอะหรือชื้นน้อยไป
2: ทั้งเยอะทั้งน้อยไม่เหมาะครับต้องพอดีครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับ
1: คือต้องเป็นดินที่
0: เรียกได้ว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการเพาะเมล็ดนี่แหละครับเพราะว่าถ้าต้นกล้าแข็งแรงอัตราการรอดก็สูงผลผลิตที่ได้แน่นอนครับว่าคุณภาพต้องดีตามมาด้วย
1: โซโล่เลยไหมพี่
2: โซโล่เลยครับมีถาด
1: ครับ
2: ขนาดแล้วแต่ครับก็เลือกขนาดที่มันพอเหมาะเสร็จแล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์รองก้นเพื่อไม่ให้ดินมันรั่วครับรองเลยครับ
1: รองเลยนะครับ
2: ครับผมเสร็จแล้วก็ทำดินให้มันแตกนิดหน่อยแล้วก็เอาลงไปเลยครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ1ข้อมือครับไม่ต้องมาก
1: บางๆนะไม่หนาเหมือนหน้าผม
2: ไม่มีใครว่าเลย
1: ครับผม
2: เล
1: ่นเล่นตัวเองครับไม่ค่อยเจ็บ
2: โอเคครับหลังจากนั้นก็รดน้ำเลยครับ
1: ครับผมอันนี้ผักอะไรครับที่เราจะปลูก
2: ตัวนี้จะเป็นเรดโอ๊ก
1: เรดโอ๊กนะ
2: ครับ
1: สลัดเรดโอ๊กครับนี
2: ่โรยเลยครับบาง
1: ๆเอาให้ประมาณทั่วๆ
2: ครับทั่วๆครับอย่าให้มันขี่กันแล้วกันครับ
1: เห็นภาพชัดดีนะพี่นะเขาพยายามให้กระสุนนะฮะอย่าให้มันซ้อนกันหรือขี่กันนั่นเอง
2: หลังจากนั้นเอาหนังสือพิมพ
1: ์อย่าบอกว่ามาคลุม
2: ถั่วต้ม
1: คลุมด้วยเหรอพี่
2: คลุมด้วยครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์โดนน้ำมันก็จะรักษาความชื้นได้ครับเสร็จแล้วก็น้ำโรยข้างบนแค่นี้ครับเรียบร้อย
0: ทิ้งไว้2วันเมล็ดก็จะงอกงามออกมาเป็นต้นกล้าหน้าตาละอ่อนอย่างนี้แหละครับ

0: ถึงขั้นตอนนี้พี่มนตรีมอบหน้าที่ให้มืออาชีพอย่างคุณแม่เป็นคนย้ายกล้าลงถาดเพาะครับ1หลุมใส่กล้า2ต้นใช้ไม้ปลายแหลมช่วยจิ้มรากให้ลงดินง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
1: ใส่มือไหมแม่ดีขึ้นไหมแม่หรือควรหยุดแม่แม่ตอบผมหน่อยสิแม่
0: นำถาดเพาะทิ้งไว้ในโรงเรือนเพื่อช่วยกันแดดกันลมกันฝนทิ้งไว้เป็นเวลา25วันตอนนี้ต้นกล้าก็แข็งแรงพอและพร้อมที่จะลงดินแล้วล่ะครับ

0: สำหรับการปลูกผักในภาคอีสานที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ก็ต้องรดน้ำมากเป็นพิเศษนะครับเคล็ดลับอีกอย่างของสวนผักจันดาวก็คือการปลูกผักตามฤดูกาลครับพี่มนตรีจะทำปฏิทินเอาไว้ว่าผักแต่ละชนิดอายุเท่าไหร่ให้ผลผลิตดีในเดือนไหนเพื่อใช้วางแผนการปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุดยังไงล่ะครับเมื่อมีแผนการที่ชัดเจนก็ง่ายต่อการทำงานล่ะครับแปลงที่หมดรุ่นก็เตรียมรื้อแปลงที่รื้อแล้วก็เตรียมการตากดินเพื่อรอการฝังรากของเหล่าต้นกล้าแปลงที่ปลูกแล้วก็ต้องมันรดน้ำส่วนแปลงที่โตเต็มที่ก็พร้อมแล้วล่ะครับที่จะเก็บเกี่ยวกัน
1: อันนี้เป็นกินโอ๊คครับ
2: ครับพี่มนตรี
1: ครับ
2: ผักเนี่ยกี่วันตัดครับผม
1: 45วันครับบางทีมันก็จะต้นไม่โตมากขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็คัดเอาต้นที่มันใหญ่ๆครับ
2: ใหญ่ๆโดน
1: ครับโดนๆอันนี้สลัดคอร์ส
2: โอ้นี่ตัดหมดเลยเนาะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวค่อยไปคัดเอาไอ้พวกอย่างเงี้ยค่อยไม่เอานะพี่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ก็คัดออกหมดเลยเหลือเฉพาะสวยๆครับเราต้องตัดให้มันหมดเลยเพราะว่าใบที่มันเสียนะครับอยู่ในแปลงมันก็จะเป็นแหล่งสะสมโรคอีกทีนึงพยายามเอาออกให้หมดเลยครับ
2: พี่มันตี
1: ครับ
2: ผักนี่เค้าก็มียางนะ
1: สลัดลักษณะเค้าจะเป็นยางนี่แหละครับ
2: เป็นยาง
1: ครับตัวยางเนี่ยทำให้เกิดรสขมหนอนพวกแมลงนี่ไม่ค่อยชอบนะศัตรูน้อยครับสลัดนี่น้อยมาก
2: ถ้ามียางเนี่ยนะฮะศัตรูจะน้อยแต่ถ้าไม่มียางอ่ะศัตรูเยอะ นะยางองยางอายอะไรอย่างเงี้ยพี่นะ
1: แล้วมีไหมในยางอายโอ้โหเหลือครับ
2: พี่ครับนี่อินทรีย์ 100% มั้ยฮะ
1: ก็เกือบครับเกือบ 100% ยังมีบางอย่างที่ยังไม่ 100% ในเรื่องของรอบขอบชิดยังไม่ผ่านอินทรีย์เค้าและของพี่มันปลูกผักหลายชนิดบางชนิดมันต้องอาศัยปุ๋ยอยู่แต่ที่จริงอ่ะเป็นผักปลอดสารพิษ
2: อันนี้นี่ดึงมานี่เรากินได้เลยไหมโดยหลัก
1: ได้เลยครับพวกฉีดพ่นเนี่ยเราจะใช้จุลินทรีย์ชีวภาพทั้งหมดเลยกลุ่มมิวเรียอาม่าพวกนี้ปลอดภัย
2: เชื้อราพวกนั้นไปนะ
1: ใช
0: ่พี่มนตรีเลือกใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าเรียกง่ายๆว่าเชื้อราดีจะกินเชื้อราที่ไม่ดีนั่นเองล่ะครับส่วนแมลงศัตรูพืชพี่มนตรีเลือกใช้บิวเรียซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงครับที่สำคัญเชื้อจุลินทรีย์ทั้งสองจะไม่ทิ้งสารตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแน่นอนครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยจากสารพิษล้านเป

0: ผมสังเกตแปลงพี่เนี่ยอันนี้ตั้งใจไหมพี่มันแฟนซีอะไรขนาดน
1: ี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณพ่อคุณแม่เขาตั้งใจไหมอาจจะด้วยขี้เกียจครับ
0: จริงๆมันมีผลไหมต่อการเจริญเติบโตอะไรของ
1: ถ้าเราปลูกชนิดที่มันโตไม่พร้อมกันก็จะมีผลภาษาอีสานเขาเรียกหงำนะครับมันก็จะต้นโตก็จะไปแย่งอาหารต้นเนี้ย
0: ก็พูดง่ายสมมติไอ้นี่โตเร็วกว่า
1: ใช่ครับ
0: กินไป
1: กินไป
0: ไอ้นี่โตช้าขาดอาหารหมด
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าอันนี้ถูกตัดรอบหมดอันนี้จะโตไหม
1: โตครับโตครับ
0: ไม่ต้องกลัวเว้ยไม่ต้องกลัวบอกตรงเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆโตเสร็จโดนเก็บ
1: เดี๋ยวเก็บให้แล้ว

0: เนี่ยเป็นไงสบายแล้วแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราจะรู้ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราต้องตัดนี่ตัดนี่ตัดนี่อ่ะพี
1: ่คนที่บอกก็คือพี่ป้อมพี่ป้อมจะเป็นฝ่ายตลาดพี่ป้อมก็จะดูว่าผักชนิดไหนมันขาดผักชนิดไหนมันเหลือเยอะเขาก็จะสั่งมาให้พี
2: ่ครับ
1: พี่ก็จะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งเขา
2: ฟังดูนอบน้อม
1: ไม่
2: ปฏิบัติตามฝ่ายตลาด ปฏิบัติตามเมียตัวเองนั่นเอง
1: เกือบต้ม

เมื่อเก็บผักเสร็จแล้วก็ต้องส่งผักเหล่านี้ให้กับพี่ป้อมภรรยาสุดสวยล่ะครับหลังทำความสะอาดตัดแต่งและบรรจุหีบห่อเตรียมนำไปขายให้กับลูกค้าล่ะครับ

0: ผักปลอดสารของสวนผักจันดาวก็พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคแล้วล่ะครับว่าแต่ตลาดของพี่ล่ะครับเป็นใครกันบ้าง
1: พี่มนตรี
2: ครับ
1: ตลาดพี่เนี่ยเป็นยังไงอ
2: ย่างที่บอกว่ามันแปลกมันเป็นเมืองร้อน
1: ครับ
2: แต่มาผักปลูกผักเมืองหนาว
1: ครับ
2: แน่นอนครับความต้องการของผู้บริโภคย่อมสูงอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องสั่งจากทางเหนือเราปลูกที่ขอนแก่นแล้วเราเก็บตอนเช้าแล้วไปขายตอนเย็นเลยความสดอะไรต่างๆน่ะมันก็ทําให้ตลาดเรามีลูกค้าประจํา
1: ตอนนี้กลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นใครหลักๆ
2: กลุ่มคนรักสุขภาพ
1: ครับ
2: ที่เราไปขายก็คือตลาดที่อยู่ในเมืองเขารู้จักผักชนิดนี้แต่ว่าเขาหาทานค่อนข้างจะยาก
1: เราไปขายเองเลยเหรอ
2: ใช่ครับคอนเซ็ปต์ของผมก็คือปลูกเองขายเองกําหนดราคาเองโดยราคาเราก็ไม่ได้แพงมาก
1: ครับ
2: เรามีแผงประจําตอนนี้ก็คืออยู่ตลาดแรงคําไ
1: ฮแ
2: ล้วก็ตลาดมขออีกกลุ่มนึงก็คือเราเอาไปขายบนห้าง
1: แต่ก็คือคุณภาพสินค้าคือตัวเดียวกันนั่นแหละ
2: ตัวเดียวกันครับ
1: รายได้ดีมั้ย
2: ก็พออยู่พอกิน
1: นี่แววตานี่ปิ๊งมากพออยู่พอกิน
2: อยู่ได้ครับมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดรายได้ไปได้เรื่อยๆโดยที่เราหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งจากสวนของตัวเองแล้วก็เครือข่าย
1: คือเครือข่ายก็ต้องปลูกในมาตรฐานเดียวกับที
2: ่ใช่ครับมาตรฐานเดียวกัน
1: อยากจะแนะนําเพื่อนๆเกษตรกรหรือคนที่สน
2: ครับ
1: เขาต้องเริ่มต้นยังไงฮะ
2: ต้องใจรักก่อนมันถึงจะพร้อมที่จะสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคที่มันผ่านเข้ามาหลังจากนั้นก็คือเราก็ศึกษาข้อมูลก็ต้องมาศึกษาจากคนที่เขารู้แล้วคือมาดูงานมาฝึกทํา
1: ครับ
2: มาปฏิบัติก็จะทําให้เราเป็นเร็วพอเราผลิตได้เราก็หาตลาดลูกค้าเขาจะมาเองครับพี่นึกถึงเวลาเราไปซื้อของเราก็อยากได้ของที่ดีถ้าเราอยากได้ของดีเราก็ต้องผลิตของที่ดีให้เขา
0: การลองผิดลองถูกปลูกเองกินเองขายเองตามกำลังจะทำไหวไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่หวือหวานะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องใส่ใจในรายละเอียดวางแผนการจัดการลดต้นทุนเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพมากที่สุดครับทำให้สวนผักสลัดจันดาวเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งเราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่มนตรีทนารีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต 4. หลอมอาหารเมื่อผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องหลอมวุ้นให้ละลายบนเตาแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะ 5. กรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอกอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอกอาหารลงขวดขนาด4ออนซ์ปริมาณอาหารที่กรอกขวดละ20ถึง25มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15ถึง20นาทีเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วและควรเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปใช้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Stock SolutionStockSolution Stock Solution และสารละลายเข้มข้น Chemical Chemical Chemical แปลว่าสารเคมี Sterile Sterile Sterileแปลว่าปลอดเชื้อเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ